0: What you eat คุณเป็นอย่างที่คุณทานนั่นแหละทานแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นทานเผ็ดมากก็จะแสบกระเพาะใช่ไหมคะทานเค็มมากก็จะมีผลกับร่างกายเหมือนกันทานหวานมากก็จะมีผลกับร่างกายเหมือนกันทุกรสชาติทานให้เป็นกลางๆน้องพ้อยปรับได้แล้วเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณมากเลยค่ะบายเห็นไหมคะเวลาที่คุณครูสอนเด็กๆนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งรสชาติของอาหารจริงๆกูกุ้งก็ชอบทานเหมือนน้องพ้อยนั่นแหละชอบทานรสจัดแต่อย่างที่กูกุ้งเล่าถ้าทานจัดเกินไปเคยนะแบบท้องกูกุ้งแสบมากแสบจนต้องไปนอนโรงพยาบาลคุณหมอก็ต้องให้ยาลดกรดแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปดูโอ้โหเป็นแผลในกระเพาะเป็นเรื่องที่ดีไหมคะไม่ดีนะร่างกายเราก็จะตั้งแต่นั้นมากูกุ้งก็จะแบบทานเผ็ดไม่ได้เผ็ดแล้วปุ๊บนะแสบทันทีเลยเค็มเกินไปก็ไม่ดีรู้สึกแบบมันไม่ดีกับร่างกายเนาะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเด็กๆก็จะต้องแบบว่าเริ่มฟื้นฟูร่างกายโดยการทานรสชาติอาหารที่กลางๆพอถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเติมมากนะเด็กๆเคยทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะนูดโดเด็กๆปลายทางชอบทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะกูกุ้งชอบมากทานถึงปุ๊บหยิบพวงเครื่องปรุงมาเลยสิ่งแรกที่จะใส่คือใส่อะไร
1: พริก
0: ใช่ใส่พริกก่อนเลย1ช้อนฝาบพริกเสร็จไปต่อด้วย
1: น้ำปลาม
0: ีรสชาติอะไร
1: เค
0: ็มเทลงไปเลยเยอะเข้าไว้ต่อด้วยอะไรตีดีอีกดี
1: น้ำส้ม
0: ใช่ไหมน้ำส้มมีพริกด้วยเนาะกุ้งก็ไปน้ำส้มให้รสชาติอะไร
1: เปรี้ยว
0: โอ้โหครบเลยปรุงเสร็จยังเผ็ดไม่พอใส่อีกสักช้อนละกันปวดท้องไหมปวดท้องเด็กๆต้องเปลี่ยนนะคะเด็กๆวันนี้ครูกุ้งมีสื่อการสอนที่อยากให้เด็กๆได้เห็นของจริงเอวาที่เห็นของจริงตรงนี้เด็กๆรู้จักอะไรบ้าง
1: มะนาว
0: ครูกุ้งเคยบอกแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลัมอะไรอีกคะมีคนบอกว่ารู้จักพริกไทยเดี๋ยวเด็กๆปลายทางจะได้เห็นให้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีก
1: น้ำปลาม
0: าขวดแรกเลยขวดจิ๋วๆแบบนี้ขวดจิ๋วๆแบบนี้ใส่กลิ๊กเลยนะแล้วจิ๋วเลยนะชอบเหยาะทานบ้างคะโอ้โหเป็นยังไงบ้าง
1: เค็มปี๊
0: เค็มเลยมีนะบางคนแบบว่าคือทานข้าวเสร็จมีทานข้าวทานไข่เจียวขอเหยาะน้ำปลาเยอะๆรสชาติจะเป็นยังไงคะ
1: เค
0: ็มเขาก็แล้วจำได้ไหมว่าภาษาอังกฤษกูกุ้งแอบบอกไปแล้วว่าเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรน้ำปลาเนี่ยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเขาเรียกว่า fish sauce รสชาติเป็นยังไง
1: เค
0: ็มเราเรียกว่าอะไรคะซอสอะไรนะ
1: salty
0: ประมาณกัน
1: salty
0: รสชาติเค็ม salty เนี่ยนึกถึง fish sauce นึกถึงอะไรได้อีก
1: ซีอิ๊ว
0: แต่บางทีก็มีซีอิ๊วหวานนะใช่ไหมซีอิ๊วมี2อย่างเนาะสีดำดำดำแบบดืดๆก็เป็นซีอิ๊วหวานใช่ไหมคะซีอิ๊วเค็มก็มีหยอดใส่ไข่เจียวไข่ดาวอร่อยไหมอุ่มชอบไหมชอบอุ่มชอบมากกูกุ้งก็ชอบมากแต่เหยาะได้เยอะๆไหมคะไม่เยอะนะอ้าวต่อไปที่เพื่อนบอกรู้จักไหมคะพริกไทย peppers พริกไทยใส่ไว้เพื่ออะไรอ่ะ
1: เผ็ด
0: รสชาติจะเป็นยังไงคะ
1: เผ็ด
0: แต่ไม่ได้เผ็ดแบบเหมือนพริกนะใช่ไหมแต่เผ็ดแบบร้อนๆนิดหนึ่งก่อนเขาใส่เป็นเม็ดๆแบบนี้เลยไหมอาหารบางชนิดใส่เป็นเม็ดๆแบบนี้แต่อาหารบางชนิดก็จะต้องตำก่อนตำพริกไทยแล้วก็ไปโรยก็เดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ได้ตำก็จะมีเครื่องบดหมุนแล้วก็โรยมีทั้งพริกไทยดำใช่ไหมคะบางทีเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นก็คือมีพริกไทยป่นแบบสำเร็จเลยหยอดไปเลยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเผ็ดร้อนเราก็ส่วนใหญ่ฮอตไปสี่เนาะบางคนไม่ชอบต่อไปอันนี้ค่ะอะไรเอ่ย
1: ล
0: าบและแต่ส่วนใหญ่คือคนไทยจะปรุงอาหารด้วยลาบแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติเขาจะใช้อะไรปรุงคะ
1: เลมอน
0: ประมาณ

0: กันเล่มัน
1: เล่มัน
0: คุณกุ้งเคยเอามาให้ดูแล้วใช่ไหมคะคนไทยส่วนใหญ่ทำยำทำต้มยำทำอาหารที่มีรสชาติเป็นยังไงนะ
1: เ
0: ปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวเราเรียกว่าอะไรนะคะ sour
1: sour
0: sweet อ่ะอุ๋มบอก sweet sweet แล้วอุ๋มบอก sweet ไม่ใช่ไม่ใช่นึกขึ้นได้เนาะ sour
1: sour
0: sour คือเป็นยังไง
1: เปร
0: ี้ยวเหมือนกันนะคะไปต่ออันนี้เด็กๆรู้จักไหมรู้จักไหมคะน้ำพริกโรยข้าวโอ้ขึ้นชื่อว่าน้ำพริกแล้วรสชาติต้องเป็นอย่างไร
1: เผ
0: ็
1: ด
0: เผ็ดเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ส
0: ไปซี่หรือว่าฮอตได้ทั้งสองอย่างเลยวันนี้อันนี้โรยข้าวน่าอร่อยเลยทานเสร็จถ้าแบบโรยเยอะๆก็จะเผ็ดเป็นยังไง
1: แส
0: บท้องก็นิดๆหน่อยๆแล้วกันให้มีรสชาติเนาะอ้าววันนี้ครูกุ้งมีสื่อของจริงมาให้แล้วถ้าครูกุ้งถามเด็กๆหน่อยว่าอะไรที่อยู่ในนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเผ็ด
1: ๆน้ำพริก
0: น้ำพริกอ่ะอะไรอีกคะสไปซี่เนี่ย
1: พริ กไทย
0: ยังมีอีกนะจริงๆยังมีอีกถ้ามีรสชาติเผ็ดๆเด็กๆจะคิดถึงอะไรเชื่อมโยงเชื่อมโยงชีวิตจริงของเราต้มยำกุ้ง
1: ส
0: ้มตำผัดพยาสลัดนั่นเองนะคะต้มแซ่บโหชิลีพริกอ้าวแล้วถ้าในนี้อะไรที่เป็นรสชาติหวานหวานไม่มีเนาะไม่มีแต่ถ้าเราเชื่อมโยงนึกถึงชีวิตจริงอะไรที่รสชาติแบบสวีท
1: เจ
0: ลลี่ขนมหวานไอศกรีมน้ำหวานโอ้โหแคนดี้แสดงว่าเด็กๆพอจะเชื่อมโยงเข้าจับกับชีวิตจริงได้แล้วเด็กๆสามารถที่จะไปหาคำศัพท์แต่ละคำได้ว่าเอ๊ใน Google เนี่ยคำเนี้ยขนมหวานเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรรสชาติหวานเรียกเป็นอย่างไรเด็กๆสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะความสามารถเด็กๆตอนนี้ก็คือการใช้เครื่องมือสื่อสารคล่องกันอยู่แล้วแต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยนะคะฝากไว้สำหรับเด็กๆปลายทางด้วยวันนี้ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันเลยค่ะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามี2ข้อค่ะในวันนี้ก็คือต้องบอกความหมายของคำศัพท์โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับรสชาติได้ออกเสียงคำศัพท์และพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรสชาติได้ยังไงวันนี้เอวาจ๋าวันนี้เด็กๆจะต้องมาฝึกพูดกับครูกุ้งด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะโอเคถ้าฝึกได้เด็กๆมาดูคำศัพท์กันเลยค่ะคำแรกเราเรียกว่าอะไรนะ
1: เลมอน
0: เลมอนขึ้นต้นเลตเตอร์อะไร
1: L
0: ขึ้นต้นด้วยเลตเตอร์อะไรคะ
1: L
0: L lemon L lemon แล้วรสชาติเป็นอย่างไรเราบอกเลย lemon is sourLemon is sour เราไม่เรียกเลมอนธรรมดา lemon
1: lemon
0: lemon lemon is sour
1: lemon is sour
0: อ้าวต่อไปนี่เลยค่ะปรุงอาหารของคนไทยเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ล
0: าบขึ้นต้นด้วย letter อะไรใครจำได
1: ้
0: L ขึ้นต้นด้วย letter L พร้อมกันลาบรสชาติเป็นอย่างไรคะเราบอกเลย lamb is sour lamb is sour เรียงประโยคให้ถูกขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ
1: ์ใหญ
0: ่ลงท้ายประโยคต้องมีพอยจ๋าพอยจ๋าตั้งใจนะโอเมกจ๋าตั้งใจนะโอเคไปต่อนะนี่เลยใครจำได้อ่านว่าอะไรไม่มีตอบกุ้งมาไม่มีสัญญาณเหรอเด็กๆปลายทางตอบแล้วนะคำนี้ออกเสียงมาพร้อมกันว่า salt
1: salt
0: ลงท้ายเลย letter t letter t ต้องเป็นออกเสียงให้ชัดด้วย salt
1: salt
0: ขึ้นต้นด้วย letter s รสชาติเป็นอย่างไรคะเราก็บอกเลย salt is saltySalt is salty เกลือรสชาติเค็มทานเยอะๆดีไหม
1: ไม่ด
0: ีครั้งก่อนนั้นครูกุ้งเอาเกลือชมพูมาให้เด็กๆได้ดูกันมีสีชมพูด้วยนะเกลือดำก็มีนะ อ๋อเดี๋ยวนี้เกลือมีหลายสีแล้วเนอะใช่ไหมคะนาราไปต่ออะไรที่มีรสชาติเค็มอีกเราเรียกภาษาอังกฤษว่า fish sauce โอเคเขียนติดกันไหมไม่ติดนะคะ fish sauce น้ำปลาแล้วรสชาติเป็นอย่างไรเราก็ต้องอ่านประโยคนี้เลยว่า fish sauce is saltyFish sauce is salty. โอเมกต้องพูดด้วยปากขยับนิดหนึ่งโอเมกนั่งอ้าปากเรียนเพลินอ้าปากอย่างนี้เลยไม่ได้โอเมกต้องพูดด้วยอ้าว Fish sauce is salty. Fish sauce is salty. เด็กป.1ของเราต้องพูดกันด้วยบ่อยๆนะคะไปต่อเลยอันนี้เป็นรสชาติอย่างไร
2: หวาน
0: จำได้ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วกระพาดนี้สื่อถึงอะไรคะ
2: น
0: ้ำตาลน้ำตาลภาษาอังกฤษเรียกว่า
2: sugar
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ
2: s
0: ขึ้นต้นด้วย letter s แต่เราไม่เรียก sugar นะคะเสียงนี้จะออกเสียง sugar ไม่กล้าด้วย sugar ไม่เอา
2: sugar
0: very good แล้วรสชาติเป็นอย่างไรแล้วบอกเลย sugar is sweet น้ำตาลรสชาติหวานและนึกถึงอะไรอีกที่รสชาติหวาน
2: candy.
0: very good candy ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
2: c
0: candy รสชาติหวานไหมทานเยอะๆดีไหม
2: ไม่ดี
0: ทานก่อนนอนแล้วนอนเลยดีกว่าดีไหมคะบางคนชอบอมไว้ข้างๆแก้มนะสังเกตไหมเด็กๆถ้าสังเกตนะเด็กบางคนก็จะมีฟันที่แบบว่ามีผุๆหน่อยเพราะเขาชอบอมลูกอมพออมเสร็จแปรงฟันไหมคะไม่แปรงรสชาติหวานเนี่ยแคนดี้เนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลโดยเฉพาะเลยเคี้ยวๆจนหนืดนะพอหนืดปุ๊บพอมันละลายในปากมันไม่ได้ละลายลงทั้งหมดนะบางทีมันก็ไปติดอยู่ตามซอกฟันนาราพอเวลาที่ชูเกอร์พวกนี้แคนดี้พวกนี้ไปติดตามซอกฟันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนาราบอกได้ไหมคะเป็นยังไง
3: ฟันผุ
0: ทำไมถึงเกิดฟันผุได้อะ
3: เพราะ
0: เกิดจากอะไรถึงฟัน
3: มันหวาน
0: มันหวานแล้วมันเกาะอยู่ตามซอกฟันใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่แปรงฟันเป็นอย่างไร
3: ฟันผุ
0: ผุแน่นอนเลยผุเสร็จเกิดอะไรขึ้นอีก
2: ปวดฟ
0: ัน มีสมาธิในการเรียนไหมถ้าเรามีปวดฟันเนี่ยไม่มีบางคนนะปวดฟันจนแบบว่าแมงกินฟันข้างในจนเกิดการอักเสบเป็นหนองเข้าอยู่ในเหงือกอีกต้องเกิดการผ่าฟันอีกโหหมอนะต้องใช้คุณหมอก็จะบอกว่าอ้าวอ้าปากใช้บันไดง้างเข้าไปเนาะมีบันไดง้างใช่ไหมเคยไหมแล้วก็เสร็จคุณหมอก็จะต้องใช้เครื่องกอแล้วก็มีการผ่าเพื่อที่จะเอาฟันออกแล้วก็ไปทำความสะอาดเหงือกเพื่อที่จะเอาหนองออกอันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวคุณกุ้งเอายังกลัวเลยหาหมอฟันนี่น่ากลัวที่สุดแต่ถ้าเราไม่อยากหาหมอฟันเราจะต้องทำอย่างไรหลังอาหารให้ทำไมคะเราไม่ต้องแปรงทุกมื้อก็ได้แต่หมายถึงว่าตอนเช้าตื่นนอนแปรงฟันก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งแต่พอทานอาหารเสร็จเราก็ไปบ้วนปากก็ได้ใช้ไหมขัดฟันเคยใช้ไหมขัดฟันไหมคะเดี๋ยวนี้ไหมขัดฟันก็สะดวกแล้วแต่อยู่ในไม้จิ้มฟันอันเดียวเลยขัดใช้ไหมขัดฟันก็อยู่ตามซอกฟันเนี่ยเราก็จะป้องกันฟันผุได้ด้วยอีกทางหนึ่งกันลองดูนะเด็กทานอาหารกลางวันเสร็จโรงเรียนเราจริงๆก็จะต้องแปรงฟันกันต่อนะแต่แปรงฟันบางคนก็แปรงแค่เล่นๆน่ะไม่เอาแปรงฟันให้ถึงข้างในด้วยยิ่งฟันซี่ในสุดไม่ค่อยถึงเด็กๆก็จะปวดกันนะคะดูแลสุขภาพฟันด้วยทานเยอะๆบ่อยๆไม่ดีทานเสร็จกลัวปากเลยนะอ้าวรสชาติเป็นอย่างไรคะเราจะต้องบอกประโยคนี้ว่า
2: candy
0: is sweet candy isSweet เยี่ยมเลยลงท้ายด้วย letter T เสียงดังฟังชัดสำหรับห้องนี้เด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเน้นเรื่องเสียงด้วยเหมือนกันในการพูดไปต่อเลยนี่เลยเราเรียกว่าอะไรนะ
2: ชิลี
0: เยี่ยมเลยค่ะชิลี
2: ชิลี

0: ตัวนี้เสียงไม่ได้ออกเสียง C ตัวเดียวเป็นจะออกเสียง CH เชอร์ชิลี
1: เชอร์ชิลี
0: และรสชาติเป็นอย่างไร
1: เผ
0: ็ดแล้วบอกประโยคนี้เลยค่ะ Chili
1: is spicy
0: Chili is spicy หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า hot ได้เหมือนกันนะคะไปต่อเลยนี่เลยถ้ารสชาติเผ็ดนึกถึง
1: แก
0: วันนี้เป็นแกใช่ภาพมันสื่อถึงแกงเขียวหวานเลยใช่ไหมคะมันมีทั้งแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงส้มรสชาติที่นำมาก็คือต้องเผ็ดแกงภาษาอังกฤษเขาเรียกเลย curry
1: curry
0: curry อ้าวแล้วรสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องบอกประโยคนี้ว่า curry is spicy พร้อมกันใหม่ curry is spicy เยี่ยมมากรสชาติได้ครบหมดแล้วคราวนี้เรามานึกถึงกันซิว่าถ้ารสชาตินี้ใครจำได้รสชาติอะไรคะ
1: หวาน
0: ออกเสียงพร้อมๆกันอ่านว่าsweet พร้อมกัน
1: sweet
0: รสชาติหวานนึกถึงอะไรบ้าง
1: candy
0: นึกถึงอะไรคะ
1: candy
0: candy นึกถึงอะไรอีก
1: ice cream
0: กัมกัม jelly ดูซิจะมีตรงกับของเด็กๆไหมของกุ้งที่มีสิ่งแรกเลยคือ
1: ice cream
0: ice cream ชอบทานไหม
1: ชอบ
0: จริงๆกุ้งก็ชอบเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้ารสชาติหวานทานทุกวันดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีเนาะไปต่อเลยค่ะ
1: apple
0: นึกถึงเรามาคุยกันดีกว่า apple คือเป็นฟู้ดเป็นฟรุตหรือเป็นดริงก
1: ์
0: ฟรุตเป็นฟรุตนะเป็นฟรุตนึกถึงอะไรได้บ้างที่มีรสชาติหวาน sweet ผลไม้อะไรที่มีรสชาติหวานช่วยกันนึกถึง
1: apple
0: มาแล้ว watermelon very good มงคลตอบเลย watermelon watermelon คืออะไรแตงโมแตงโมรสชาตินำมาเลยก็คือต้องเป็นหวานแล้วหวานแบบชุ่มฉ่ำพอทานแล้วรู้สึกแบบมันชื่นใจเนาะอะไรอีกองุ่นองุ่นgrapes โอเคโอ้มีเนาะองุ่นแบบว่ารสชาติเป็นหวานแบบแหลมๆเนาะอะไรอีก
1: แมงโก
0: ้แมงโก้ที่หวานๆจะต้องเป็นสีอะไร
1: เหลือง
0: เหลืองมันจะต้องเป็นยังไงคะสุกใช่ไหมถ้าแมงโก้สุกๆนะก็คือแบบรสชาติแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวที่เขาเรียกข้าวเหนียวมะม่วงหิวเลยใช่เปล่าอ่ะมีเพื่อนบอกลำไยลำไยหวานไหมหวานเด็กๆเห็นไหมพยายามเชื่อมโยงเข้าจับชีวิตจริงถ้าเป็นผลไม้นะก็คือรสชาติหวานแต่จริงๆขนมหวานของคนไทยเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักเปล่ารู้จักมีอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักหวานไหม
1: หว
0: านขนมไทยนี่หวานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอะไรอีกคะ
1: ขนมช
0: ั้
1: น
0: ขนมชั้นขนมเธอขนมชั้นหรือขนมเธ
1: อ
0: ขนมของชั้นนะไม่ให้ใครทองหยิบทองหยอดฝอยทองอร่อยไหม
1: อร่อย
0: แต่ก่อนนะกุ้งชอบทานมากที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีฝอยทองอร่อยอร่อยอยู่เจ้าทานนะอร่อยมากเลยเพชรบุรีของเราก็อร่อยใช่ไหมทองหยิบฝอยทองหม้อแกงโอ้โหอร่อยเลยแต่ตอนหลังมากุ้งก็เริ่มแบบต้องทานน้อยลงมีอยู่ในตู้เย็นก็แค่1ชิ้น2ชิ้นพอแล้วก็เลิกห้ามใจตัวเองเนาะแล้วก็อีก1อาทิตย์ค่อยไปทานอีกทีหนึ่งเป็นการห้ามตัวเองเกี่ยวกับรสชาตินี้นะคะไปต่อนี่เลย
1: แคนด
0: ี้มีคนบอกกุ้งแบบบางทีก็ไม่ใช่แคนดี้อย่างเดียวช็อกแลต
1: ช็อกแลต
0: ใช่ไหมอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยรสชาติเป็นอย่างไร
1: หวาน
0: เหมือนกันไม่เวิร์กเลยทานมากๆยิ่งช็อกแลตแบบบางคนนะเอาแผ่นๆนะติดไว้ที่ฟันปิดปากไว้นะแล้วพอก็ยิงฟันก็จะดำมาแย่กุ้งเล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่เนาะมันติดฟันอย่างเงี้ยถ้าเอาไม่ออกนะแมงกินฟันนะเขาไปแท้ๆๆๆๆๆเด็กๆเคยได้อ่านนิทานฟอร์ฟันมั้ยเคยอ่านนิทานฟอร์ฟันมั้ยมันจะมีแมงนะโอ้ยเอาเสียบไปเจาะฟันเข้าไปเลยแหละมันน่าจะกินอร่อยเลยไปต่อนะคะนี่เลยของหวานชิ้นนี
1: ้
0: เค้กเค้ก is sweet ของหวานเต็มเลยต้องลดลงนะไปต่อค่ะ

0: คำนี้อ่านว่า salty salty นึกถึงอะไร potato chips potato chips โอเคมันก็จะรสชาติเป็นยังไง salty เค็มๆเนาะไปต่อเลยค่ะอันนี
1: ้ปลาทู
0: ไม่ใช่ปลาทูเขาเรียกว่า dry fish พร้อมกันใหม่
1: dry fish
0: เป็นวิธีการถนอมอาหารของคนไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเอาปลาไปตากแดดใช่ไหมคะแล้วก็มาทอดเป็นแล้วก็เก็บได้หลายวันเนาะเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พอทอดออกมารสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: เค
0: ็มรสชาติเค็มเราเรียกว่า salty ไปต่ออีกอันนี้เรียกว่า fish sauce fish sauce โอ้เหมือนที่กุ้งกุ้งโชว์มาเลยใช่ไหมคะรสชาติก็จะเป็น salty ไปต่ออีกอันนี้เลยป๊อปคอร์นครูกุ้งขอสารภาพนี้เป็นป๊อปคอร์นที่โรยเกลือพอโรยเกลือก็จะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง salty ไปต่อเลยค่ะคำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่า sour sour รสชาติเป็นยังไงนะ sour เอ๊นึกถึงอะไรอย่างแรก
1: sour
0: เขาจะเป็นแบบอมเปรี้ยวอมหวานใช่ไหมคะชอบทานไหม
1: ชอบ
0: ไปต่อนี่เลยแน่นอนรสชาติขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยก็คือ
1: ล
0: าม อันนี้ล่ะคะ
1: ออ
0: เรนจ์บางพันเปรี้ยวมากๆแต่บางพันก็จะหวานใช่ไหมส้มมีหลายพันเมื่อเราทานบางพันก็จะหวานหวานอร่อยเลยบางพันก็จะเปรี้ยวนำเลยนะคะ sour ต่อไปอันนี้เลยค่ะ
1: แมงโก
0: ้โหยถ้าเราแบบลูกยังไม่สุกนะอ่อนๆโอ้โหเป็นยังไงอันสาทับหน้าน้ำลายแตกฟองเลยใช่ไหมข้างในปากคืออยากจะทานมากเลยจิ้มพริกเกลืออีกแหละเผ็ดอีกแหละทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเลยชอบทานไหมคะตอนบ่ายๆถ้าทานตาโตตาตื่นเลยรสชาติเหล่านี้เป็นรสชาติอะไรคะ sour พร้อมกัน
1: sour
0: ไปต่อเลยค่ะนี่เลยรสชาติอะไรเอ่ยคำนี
1: ้
0: พร้อมกัน spicy เอเทนนึกถึงอะไรพริกคิดถึงพริกนี่เลยมาเลยนึกถึงอะไรนะต้มยำกุ้งต่างชาติรู้จักอาหารชนิดนี้ของเราได้ดีเพราะว่ารสชาติเขาจะจัดเนาะเปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี่ยจะอยู่ในรสเดียวเลยแต่บางที่ก็จะสไปซี่เผ็ดนำมาก่อนเลยอะไรอีกคะพริกชิลีโอ้โหเยอะแยะมากมายถ้าเป็นนึกถึงสีแดงมันก็จะรู้สึกว่ามันเผ็ดมันร้อนเลยเนาะอ้าวคราวนี้มาดูเลยค่ะในช่วงของ speaking practice เราจะมาฝึกพูดกันจำประโยคนี้ได้ไหมจำคำศัพท์นี้ได้ไหมคะจำได้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะ fish sauce isSalty พร้อมๆกันใหม่อ่านใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ Fish sauce is salty Fish sauce ก็คือน้ำปลาขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคต้องมีและถ้าเป็นประโยคนี้ใครอ่านได
1: ้
0: Candy is sweet Candy is sweet ไปต่อเลยนะอันนี้อะไรคะ
1: ล
0: ามลามรสชาติเป็นอย่างไรลาม is sour ลาม is sour แล้วถ้ารสชาตินี้ล่ะคะเนี่ยสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะ curry เราเรียกว่าอะไรนะ curry is spicy very good curry is spicy ทั้งหมดนี้เป็นการพูดของเราแล้วคราวนี้เด็กๆดูนะคะครูกุ้งมีใบคำบัตรคำศัพท์ให้ติดเหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ข้อแม้ครูกุ้งมีอยู่ว่ารอบนี้ครูกุ้งจะพูดประโยคให้ไปหยิบประโยคมาเรียงให้ถูกต้องได้ไหมคะได้ไหมไปดูที่บัตรคำของครูกุ้งกันเลยนะคะบัตรคำของครูกุ้งนี่เลยทวนกันก่อนคำแรกอะไรคะคำที่สองเลยSalt คำที่สาม Lemon คำที่สี่ Sugar อันนี้ล่ะ Is Spicy Salty Sour Sweet

0: แล้วนะครูกุ้งขอดึงภาพออกขอดึงภาพออกนะฟึบฟึบและ close your eyes หลับตาเลยดูสิครูกุ้งจะเรียงใหม่เด็กๆจะงงกับครูกุ้งไหมน้อพร้อมแล้ว open your eyes please open your eyes please อ้าวประโยคเรียงใหม่อีกแล้วค่ะประโยคเรียงใหม่อีกแล้วถ้าครูกุ้งจะให้ฝึกเรียงประโยคนะโดยการชูภาพขึ้นมาครูกุ้งจะเรียกเลขที่แล้วกันนะจำเลขที่ไม่ได้หรอกว่าเป็นใครบ้างขอ3คนก่อนนะคะเลขที่4มาเลยเลขที่6และเลขที่14ค่ะโอ้โหอ้าวแก๊งเดิมอ๋อเพื่อนบอกแก๊งเดิมรีเป็นแก๊งเดียวกันเลยเหรองอกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันอ่ะ3คนนี้นะดูนะคะหันหน้าไปทางนู้นก่อนครูกุ้งขอคำนี้คำนี้คำนี้ประโยคนี้จะต้องบอกว่าอะไรนะ Sugar is you can sugar is sweet 3คนนี้พร้อมยังคะพร้อมไหมคะ Are you ready Yes I am okay ready go มีคนบอกช่วยกันทำงานเป็นทีมคือการช่วยเหลือกันในกลุ่มอ้าวเรียงประโยคเลยค่ะมาดูซิอ้าวครูกุ้งเรียงให้ประโยคนี้เพื่อนเรียงประโยคเรียบร้อยแล้วอ่านได้ว่าอย่างไรคะ
1: Sugar is sweet
0: Right or wrong
1: Right
0: เยี่ยมมากเลยอ้าวไอดีเชิญกลับไปที่เดิมเลยค่ะเก็บที่เลยเก่งมากไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อขอเลขที่ขอเลขที่9เลขที่22และเลขที่30 22 30มาเลยค่ะ Are you ready? Yes, I am. Okay. พร้อมนะ1 2 3นี่ดูรูปก่อนครูกุ้งให้เพื่อนดูก่อนคำนี้ต้องเป็นอะไรนะ Chili is spicy พร้อมแล้วไปเลยค่ะถ้วยฟูน่ารักมากแบ่งปันให้เพื่อนก่อนเลยอ้าวเรียงประโยคเลยค่ะเรียงอย่างไรพร้อมนะอ่าถือดีๆถือให้เรียงเป็นประโยคพร้อมแล้วเรียบร้อยเด็กๆช่วยกันตรวจหน่อยเพื่อนเรียงถูกหรือเรียงผิดคะ Right or wrong
1: right.
0: ประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรลูก
1: Chili is spicy
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะไปต่อไปต่อนะขออีกกลุ่มหนึ่งเลขที่25 25ไม่มา24เลขที่8 8 8มาเลยและเลขที่17ค่ะ17มาอ้าวพร้อมนะคะ Are you ready? Yes พร้อมรูปนี้ค่ะรูปนี้พร้อมไหมพร้อมเลย1 2 3 let's go คำไหนเอ่ยโอเคเรียงเลยเรียงเลยอ่ะเหยียบขึ้นมาข้างหน้าค่ะตรงเส้นเลยเพื่อนเรียงประโยค right or wrong
1: right
0: ประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะ lemon is sour เอวานาวาประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะลูก lemon is sour เยี่ยมมากเลยเก็บที่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมเหล่านี้ในการฝึกเรียงประโยคเพราะมันจะเชื่อมโยงต่อเนื่องไปกันกับการทำใบงานในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะทำใบงานครูกุ้งจะมาฝึกให้เด็กๆเรียงประโยคพร้อมๆกันก่อนนะคะเราไปดูที่สไลด์เราก่อนเลยค่ะสไลด์ของเรานะคะวันนี้เป็นการเรียงประโยค rearrange the words in the correct order เด็กๆดูจากรูปประโยคนี้จะต้องบอกว่าอย่างไรให้ดูจากรูปก่อนเราเรียนเรื่องรสชาติอยู่ประโยคนี้จะต้องบอกว่าอะไรลูก
1: candy
0: is sweet และประโยคมาถูกไหม
1: ไม
0: ่ถูกไม่ถูกไม่ถูกมี number 1 number 2 number 3เริ่มต้นต้องเป็น number อะไรก่อน
1: number 2
0: เริ่มต้นต้องเป็น number 2ขึ้นต้นประโยคสังเกตได้ง่ายประโยคในภาษาอังกฤษจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เขียนเลย candy พิมพ์ใหญ่เต็มช่องนะตัว d y แล้วอะไรต่อคะ
1: is
0: มีตัวอะไรบ้าง
1: is
0: เขียนติดกันไปเลยไหม
1: ไม
0: ่ติดแล้วต่อด้วยคำว่า
1: sweet
0: หมายเลขอะไร
1: one
0: number one candy is sweet อย่าลืมตัว t เต็มช่องไหมคะ
1: ไม
0: ่เต็มนะเซี่ยวเดียวอีกนิดหนึ่งก็จะถึงจบประโยคแล้วโอ้ครูกุ้งลืม candy is sweet จุด full stop เยี่ยมมากประโยคนี้ถูกยังถูกแล้วไปต่อเลยค่ะถ้าเห็นคำนี้ไม่ใช่ candy แล้วจะเป็นcurry แต่เป็น curry รสชาติเป็นอย่างไร curry is spicy curry is spicy ประโยคมาถูกไหมคะไม่ถูกอ้าวคำแรกบทตัวแรกคือคำว่าอะไรมีตัวอะไรบ้างช่วยกูกุ้งหน่อย curry curry แล้วไปต่อด้วย is และไปต่อด้วย
1: spicy
0: มีตัวอะไรบ้างลูก i see w y แล้วก็จุด full stop spicy พอได้ไหมพอได้คราวนี้เด็กๆหยิบใบงานเป็นของตัวเองเลยค่ะเป็นใบงานที่9นะคะเราจะมาฝึกเรียงประโยคกันเด็กๆในใบงานถ้าของใครยังเป็นกระดาษอยู่เขียนชื่อตัวเองไว้ได้เลยค่ะเขียนชื่อไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เนาะเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจแล้วก็จะได้ทราบว่าเป็นของใครเพราะบางคนยังเก็บไม่หมดเนาะเรียบร้อยไหมคะใบงานวันนี้จะต้องเรียงประโยคให้ถูกต้องใช่ไหมคะพี่เติร์ดเขียนเลยพี่เติร์ดใบงานหายครูกุ้งต้องถ่ายให้ใหม่เนาะใบงานวันนี้นะคะเป็นใบงานที่9เด็กๆปลายทางน่าจะมีเหมือนของครูกุ้งเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางได้ปริ้นมาให้เรียบร้อยบางโรงเรียนปริ้นเป็นสีให้เด็กๆทำด้วยน่ารักมากก็จะได้เห็นสีชัดเจนแต่ของครูกุ้งปริ้นเป็นขาวดำนะคะก็คือปริ้นเสร็จแล้วก็ไปถ่ายเอกสารกันพร้อมไหมคะทำพร้อมกันดีไหมทำพร้อมกันเลยไหมลูกพร้อมยังพร้อมแล้วไปข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆเห็นรูปอะไร
1: ลาม
0: ประโยคนี้จะต้องบอกว่าอะไรลูก
1: ลาม
0: is sour ลาม is sour อย่าลืมเขียนเต็มช่องแล้วก็เว้นช่องไฟให้สวยงามพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะครูกุ้งยังไม่ทำตอนนี้ให้เด็กๆลองลงมือก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจกันเขียนให้สวยนะเดี๋ยวครูกุ้งให้ดูเฉลย lamb is ยังไม่ได้ให้ดูเฉลยนะทำก่อนนะคะเด็กๆทำด้วยตัวเองก่อน

0: และอย่าลืมลงท้ายตกต้องมีจุดฟูลสต็อปพี่ครับตัวพิมพ์เล็กครึ่งหนึ่งครับอย่าลืมพิมพ์ใหญ่เต็มช่องพิมพ์เล็กจะครึ่งหนึ่งถึงตรงไข่ปลาเห็นไหมจะมีเส้นไข่ปลาตรงกลางใช่ไหมคะครึ่งเดียวนะใครเรียบร้อยแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูเลยข้อที่หนึ่ง Lamb is sour เหมือนของกุ้งกุ้งไหม
1: ไม่ม
0: ีใครเหมือนบ้างยกมือหน่อย Let's your hand please โอเคถูกต้องเดี๋ยวกุ้งกุ้งไปเช็คความถูกต้องอีกหนึ่งรอบนะคะไปต่อข้อที่สองข้อที่สองเราจะอ่านประโยคนี้ว่าอะไรลูก Chili is spicy Chili is spicy ลงมือทำเลยค่ะยังไม่เฉลยเด็กๆลงมือทำเลยนะเขียนให้ถูกต้องพยายามให้อยู่ในบรรทัดให้สวยงามนะลูกเด็กๆเขียนในบรรทัดให้สวยงามเน้นลายมือสวยๆนะคะครูกุ้งเคยฝึกเขียนตัวพิมพ์เล็กไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะแก้มได้เปล่า
1: แก้มมา
0: เออแก้มไม่มาเมอร์รี่เมอร์รี่ได้ไหมเขียนเรียบร้อยยังกัปตันเรียบร้อยยังครับใบงานครูกุ้งแจกไปก่อนเพราะว่าเย็บแม็กไว้หลายใบเด็กๆอย่าเพิ่งไปทำนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่จะให้ทำที่บ้านบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่ายังไม่ให้ทำเพราะคุณครูจะสอนอยู่ในห้องเรียนนะคะบางคนทำมาก่อนเนาะต้องอย่าทำที่บ้านนะคะบอกเลยคุณครูยังไม่ได้สอนเรื่องนี้เพราะว่าเราจะฝึกทำที่ในห้องพร้อมๆกันเนาะอ้าวทุกคนดูที่เฉลยของครูกุ้งเลยได้เหมือนของครูกุ้งไหมใครได้เหมือนของครูกุ้งบ้างมีใครผิดตรงไหนไหมไม่มีเนาะเพราะมันอีซี่มากเลยเนาะไปต่อไปต่อข้อต่อไปอันนี้อะไรอะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ fish sauce ประโยคนี้จะต้องบอกว่า fish sauce is salty fish sauce is salty อ้าว fish sauce is salty ลงมือเลยค่ะทำด้วยตัวเองตัว F พิมพ์ใหญ่จะต้องเต็มช่องนะอย่าลืมนะคะ F พิมพ์ใหญ่เต็มช่องนะ Fish sauce เด็กๆพยายามเขียนให้สวยๆกว่าครูกุ้งนะเขียนให้สวยๆกว่าครูกุ้งนะลูกเพราะว่าครูกุ้งเขียนจากจอก็อาจจะไม่ได้สวยเหมือนของเด็กๆเราดินสอมาแหลมไหมคะวันนี้แหลมเนาะพยายามดูเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนเนี่ยให้พร้อมตัวทีย้ำเลยเต็มช่องไหมคะไม่เต็มช่องนะเด็กๆอย่าลืมนะคะขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคต้องมีจุดฟูลสต็อปใครเรียบร้อยแล้วดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะเหมือนของครูกุ้งไหมเหมือนครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆย้ำเรื่อง letter T letter T เขียนเต็มช่องไหมลูก
1: ไม
0: ่เต็มนะของใครไม่ต้องไม่เต็มช่องนะลูกถึงจะถูกตามหลักการเขียนในวิชาการนะคะของใครที่เต็มช่องลบเลยค่ะเด็กๆดูจากข้างบนนะครูกุ้งอยากให้เด็กๆช่วยอันหนึ่งก็คือข้างบนเนี่ยจะมีจุดฟูลสต็อป2อันเลยครูกุ้งให้กากบาท1อันทิ้งไปนะนะมันเกินมาเนาะกากบาท1อันทิ้งไปเร็วเลยเพราะจุดฟูลสต็อปจะต้องมีกี่อันคะ1อันแค่นั้นพอกากบาทในตัวอย่างไปเลยนะไปต่ออันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นอะไรคะแคนดี้อันนี้เป็นอะไรลูกแคนดี้จะต้องบอกรสชาติว่าอย่างไรCandy is sweet. Candy is sweet. เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้เขียนได้ลงมือเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันทำเองก่อนเนาะใครทำเองได้ทำเอง

0: ก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือมั่นใจในการเขียนเว้นวรรคให้ถูกต้องเว้นช่องไฟให้ถูกต้องนะคะเหมือนเดิม sweet ลงท้ายด้วย letter t เต็มช่องไหมเต็มช่องไหมลูกไม่เต็มนะอย่าลืมนะคะครูกุ้งย้ำเรื่อง letter t เลยเต็มช่องได้ไหมต้องเขียนไม่เต็มช่องนะลูกครูกุ้งแอบเห็นบางคนเขียนเขียนติดกันเกินไปเนี่ยต้องห่างนิดหนึ่งลบหน่อยคุณครูปลายทางนะคะรบกวนเลยก็คือต้องช่วยดูเด็กๆในการเขียนอยากครูกุ้งทำบรรทัดมาเพื่อให้เขียนให้สวยงามอยู่แล้วตัว c เต็มช่องลูกตัว f เต็มช่องขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ฉะนั้นต้องเป็นอย่างไรคะเต็มช่องนะไม่ยากนะคะรอบนี้เน้นย้ำหน่อยเยี่ยมมากตัวทีไม่ต้องเต็มช่องเยี่ยมเลยเว้นช่องไฟให้สวยงามและข้อสุดท้ายอ่ะดูเฉลยกุ้งก่อนเร็วเฉลยกุ้งเป็นอย่างไรได้ไหม Cat is sweet right or wrong right และข้อสุดท้ายเลยค่ะอ่านว่าอย่างไร Curly isSpicy พร้อมกันเลยแล้วลงมือ Curry is spicy ทานเยอะๆเผ็ดๆแสบกระเพาะดีไหมเนี่ยไม่ดีนะคะอ่ะใครเรียบร้อยแล้วข้อนี้ดูเฉลยได้เลยค่ะเด็กๆดูเฉลยปลายทางดูเฉลยได้เลยนะคะถ้าเหมือนของกุ้งก็สบายเลยเนาะใครเหมือนของกุ้งกุ้งอ่ะสบายเลยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยค่ะช่วงสุดท้ายของเราแล้วในช่วงสุดท้ายของเราคุณครูปลายทางสามารถเขียนเฉลยไว้ที่กระดานได้เลยนะคะช่วงสุดท้ายของเรา wrap upดูนะครูกุ้งจะให้เด็กๆช่วยบอกว่าคำนี้ถูกหรือผิดประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอย่างไรลูก Cake is มีแต่เสียงสิ่งนี้ออกมา Cake is อะไร Cake is sweet sweet คำนี้ใช่ไหม
1: No
0: No sweet คำนี
1: ้ No
0: This one
1: No
0: This one
1: Yeah.
0: พร้อมๆกันเลยค่ะอ่านประโยคนี้พร้อมๆกัน Cake is sweet Cake is sweet เยี่ยมเลยและถ้าคำนี้ล่ะใครจำได้
2: Dry fish
0: เยี่ยมมาก Dry fish is Dry fish ต้องเป็นตัวเดียวนะเพราะ is นะคะแต่นี่ภาพของกูกุ้งสื่อมาเป็นหลายตัวนะคะ Dry fish is รสชาติเป็นอย่างไร
1: เค
0: ็มเราเรียกว่าsalty เราเรียกว่า salty this one
1: no
0: this one
1: no
0: this one
1: yes
0: อ้าวประโยคนี้เราจะต้องบอกว่า dry fish is salty dry fish is salty ต้องเป็นกี่ตัวตัวเดียวเท่านั้นแต่ถ้าจากภาพก็เป็น dry fish are salty dry fish are salty ไปต่อไปต่อรูปนี้เลยค่ะ curry curry is
1: spicy
0: curry is spicy this one
1: no
0: this one
1: yeah
0: ประโยคนี้พร้อมๆกันอ่านว่าอะไรคะ curry is spicy เยี่ยมและสุดท้ายนี่เลยทำกับข้าวของเรา lamb is sour lamb is sour this oneThis one?
1: Yes.
0: Yes. Okay. Very good. เด็กๆคำศัพท์พอได้แล้วเนาะแม่นยำมากขึ้นกล้าหาญที่จะออกเสียงด้วยนะคะวันนี้ยังไม่จบกุ้งมีนี่เลยอันนี้เด็กๆรู้จักไหมอันนี้เรียกว่าอะไรเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า candy
1: candy
0: ทานบ่อยๆทานเยอะๆเข้าไปเลยนะแมงกินฟันนะชอบแล้วเราจะบอกว่าอย่างไรรสชาติของแคนดี
1: ้แคนด
0: ี้อีส

ิ้นเดียวนะถ้าชิ้นเดียวบอกเลย candy is sweet โอเคแต่ถ้า candy หลายชิ้น candies are sweet candies are sweet เก็บไว้พกเป็นส่วนตัวเลยเห็นไหมมีของในชีวิตจริงติดมาด้วยจริงๆอยากจะมาแจกเด็กๆแต่กลัวเด็กๆฟัน

0: ด้วยต้องน้องพอยต์ชื่นชมเลยครูกุ้งสอนอะไรไปรสชาติอาหารดีกับร่างกายหรือไม่ดีกับร่างกายอย่างไรน้องพอยต์นำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงด้วยในเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่อง taste of drinks ซึ่งเป็น drinks คืออะไรเครื่องดื่มครั้งหน้าจะมีเครื่องดื่มอร่อยๆให้เด็กๆได้ทานกันอยากทานไหม
1: yeah.
0: อยากทานถ้าอยากทานต้องตั้งใจเรียนแล้วไปทบทวนนะว่าดริงก์ที่เราเรียนกันมีอะไรบ้างในชีวิตจริงวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆและก็ขอบคุณคุณครูปลายทางที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนได้ดีค่ะ Thank you everyone. Goodbye.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งเนี้ยออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนย์ศ

0: ศิลปาชีพอีกด้วย
1: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: อกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
1: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
2: เงินภาษีค่ะ
0: ทำไมเธอรู้เนี่ย
2: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
2: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
2: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
0: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
0: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
2: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
0: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
2: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
2: กันก้าว
0: เฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับ
2: ท่านนี่แหละลุ

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูเจรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะก็ยังคงทำไมครับต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเอาละครับชื่อเรื่องว่าอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลย1 2 3การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าดังนั้นนะครับวันนี้นะที่เราจะเรียนรู้กันนะในสถานการณ์ก็จะมีคำว่าทำไมล่ะมากกว่าหรืออาจจะมีทำไมครับทบทวนความรู้เดิมนะอันนั้นเด็กๆก็จะเจอข้อความที่หลากหลายนั้นเราก็จะเจอโจทย์ปัญหาในหลายๆลักษณะนั้นคำว่ามากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบอย่างเดียวอาจจะเป็นการบวกก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ทำไมครับเปรียบเทียบแล้วลบเพียงอย่างเดียวอาจจะบอกทำไมครับส่วนต่างมานำมารวมกับอีกส่วนหนึ่งก็ได้นะครับงั้นเราต้องวิเคราะห์ในส่วนของโจทย์ปัญหาเอาละครับดังนั้นเรียนรู้กันวันนี้นะครับเด็กๆต้องวิเคราะห์ในส่วนของโจทย์ปัญหานะครับแล้วก็หาคำตอบนะของโจทย์ปัญหาทั้งโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกินเท่าไหร่ครับ100ไม่เกิน100สำคัญเลยวันนี้นะครับจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าดังนั้นเด็กๆต้องทำไมครับใช้การวิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะโจทย์ปัญหาข้อนี้ถ้ามีคำว่ามากกว่าก็จริงแต่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละก่อนที่จะเริ่มเรียนนะทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างเอ่ย2ตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสำคัญเลยขอเสียงทำไมเอ่ยขอเสียงดังๆเลยนะครับเพื่อความทำไมเอ่ยตื่นตัวนั่นเองเอาละเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับหนึ่งสองสาม

0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยโอ้โหชื่นใจเลยแบบนี้นะครับก็เสียงดังฟังชัดแบบนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเอาเลยก่อนอื่นก็ต้องมาทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบดังนั้นเราต้องมาทำไมครับวิเคราะห์กันเอานะครับนั้นมีโจทย์ปัญหามาให้มองปุ๊บรู้เลยเป็นโจทย์ปัญหาเพราะมีคำว่าก ี่เห็นไหมครับจากสถานการณ์อาจจะพัฒนามาเป็นโจทย์ปัญหาได้เอาละเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราทำไมครับมาอ่านพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามพออีมอพิมพ์เอานะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามพิมพ์ขายซาลาเปาไส้หมูสับได้27ลูกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้21ลูกพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดกี่ลูก
1: 28ล
0: ู
1: ก
0: โอ้โหไปที่ทำไมครับตอบเลยใช่ไหมก่อนอื่นถามนิดนึงเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบ

0: รู้ได้ยังไงว่าเป็นการบวกการบวกเขาอยากรู้ทำไมครับจำนวนทั้งหมดคือพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดกี่ลูกนั่นเองดังนั้นเด็กๆก็ทำไมครับดูที่คำสำคัญวิเคราะห์ได้เลยเห็นไหมลองมาทบทวนนิดนึงขั้นตอนพออ่านโจทย์ปัญหาเสร็จเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามเนี่ย
1: พิมพ์
0: ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดต้องเป็นประโยคคำถามเห็นไหมอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเป็นส่วนที่โจทย์บอกเขาก็บอกว่าพิมพ์ขายซาลาเปาไส้หมูสับได้27ลูกบอกอะไรอีกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้เท่าไหร่ครับ21ลูกเขาบอกเพิ่มเติมอีกเห็นไหมครับดังนั้นเด็กๆก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วอ๋อโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่ในส่วนของการวางแผนและที่จะหาคำตอบนะอันนี้ทบทวนขั้นตอนให้นะครับเด็กๆก็ต้องคาดเดานิดนึงว่าเด็กๆคิดว่าพิมพ์จะขายซาลาเปาเนี่ยได้มากกว่าหรือน้อยกว่า27ลูกครับเพราะเหตุใด
1: มากกว
0: ่
1: า
0: ทำไมถึงมากกว่าล่ะ
1: เพราะ
0: เพราะขายหมูสับอย่างเดียวไส้หมูสับอย่างเดียวก็ทำไมครับได้27ลูกแล้วยังขายไส้อะไรได้อีกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้อีกเท่าไหร่ล่ะ
1: 21
0: ลูกแสดงว่าคำตอบต้องมากกว่า27อย่างแน่นอนนะครับนั้นเราก็ต้องมีเหตุผลให้เห็นไหมนะเพราะว่าขายซาลาเปาไส้หมูสับเนี่ยอย่างเดียวก็ได้27ลูกแล้วนั้นถ้า2ไส้รวมกันจำนวนก็ต้องมากกว่า27อันนี้เป็นการคาดเดาคำตอบเพื่อนำไว้ทำไมครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลเมื่อได้คำตอบมานั่นเองนะฮะดังนั้นไปดูต่อเลยนะครับดังนั้นดูภาพประกอบนะดูแผนภาพนะครับบาร์โมเดลเลยนะเพื่อความชัดเจนซาลาเปาไส้หมูสับกับซาลาเปาไส้อะไรครับหมูแดงเห็นไหมโออยากได้จำนวนซาลาเปาทั้งหมดต้องนำมาทำไมกันเนี่ยต้องนำมาร
1: วมกัน
0: ดังนั้นไส้หมูสับเท่าไหร่นะ27ลูกไส้หมูแดงล่ะครับ21ลูกอยากได้จำนวนทั้งหมดก็ต้องนำอะไรนะ27รวมกับเท่าไหร่ครับ21รวมกับ21นะครับบางคนตอบได้เลยเท่าไหร่นะ
1: 48
0: คำตอบก็ไม่ยากมองปุ๊บตอบปั๊บเพราะว่าทำไมครับไม่มีการทดใช่ไหมรวมกันแล้วทำไมครับไม่ครบ10ไม่ต้องทดก็ตอบได้เลยรวดเร็วเลยนะครับเอาละใจเย็นๆนิดนึงนะบางคนก็ไม่ยากก็ตอบได้เลยใช่ไหมง่ายๆเลยหาคำตอบได้อย่างไรบวกหรือลบบวกหรือลบบวกเอาอะไรบวกอะไรล่ะทวนหน่อย27บวก
1: 21
0: ก็นำ27บวกกับ21นะครับก็ไม่ยากเลยนะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นะครับก็ไม่ยากเลยก็คือ27บวก21เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ48ไม่ยากเลยนะครับอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมอ้าวเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูส่วนรวมส่วนย่อย27บวก21นะอ้าวลองดู27ครูแม็กแยกตามค่าประจำหลักเลย20กับอะไรครับ20กับ7 21ล่ะ20กับ1เอาที่ไม่ครบ10รวมกันหน่อย7รวมกับ1เป็น8 20บวก20
1: 40
0: 40บวก8 40เท่าไหร่นะ
1: 48
0: ยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้นะครับอ้าวหรือหาผลบวกในแนวไหนแนวตั้งหรืออาจจะหาคำตอบนะครับโดยวิธีตั้งบวกก็ได้ก็ตั้งทำไมให้ตรงหลักเลย27 2ในหลัก17ในหลักสำคัญอย่าลืมหลายคนนะครับพอตั้งเลขแล้วแต่ลืมว่าเอ๊ะบวกลบก็อาจจะมีการ

0: ผิดพลาดตรงนี้ได้นะเครื่องหมายอะไรดูให้ดีเครื่องหมายบวกบวกบวกบวก21ก็ตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10บวกหลักไหนก่อนหลัก7หน่วยบวก1หน่วยติ๊กตอกติ๊กตอก8หน่วยก็ใส่8ในหลักหน่วยบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วไปที่หลัก10 20บวก20 40ตอบ
1: 48
0: คำตอบเท่ากันเลยเห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยพอได้คำตอบแล้วนะก็บางคนก็ทำไมครับอาจจะสรุปก่อนพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดอ๋อ48ลูกมาจากทำไมครับ27บวก21เท่ากับ48แต่พอได้คำตอบแต่อย่าเพิ่งทำไมครับรีบเชื่ออาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงว่าเอ๊ะคำตอบที่เราหาได้เนี่ย48เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุสมผลเพราะเราคาดเดาแล้วคำตอบต้องมากกว่าคำตอบต้องมากกว่า27เห็นไหมครับนั้น48ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลจากที่เราทำไมครับคาดเดาไว้นะดังนั้นได้คำตอบก็สามารถนำคำตอบกลับลงไปตอบได้เลยว่าสรุปแล้วคำตอบได้อย่างไรก็ตอบเลยว่าพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดคำว่ากี่หายไปแล้วก็เป็นเท่าไหร่ครับ48ลูกเลยก็ตอบเลยว่าพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมด48ลูกนะครับยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะขั้นตอนนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ส่วนของโจทย์ปัญหานะครับอันนี้ก็พาเด็กๆวิเคราะห์นะหรือทำไมครับเราก็อาจจะดูภาพรวมก็ได้นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้เลยนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะครับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100นะครับจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนะครับดังนั้นเด็กๆครับช่วยครูแม็กนิดนึงข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้นะเอาละมีคำว่ามากกว่าแล้วแต่จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเดี๋ยวเรามาทำไมครับวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราอ่านทำไมครับพร้อมกันหอนออยหน่อยไม่เอกหน่อยเป็นชื่อคนนะอ่านพร้อมกันนะ1 2 3หน่อยปลูกมะลิเท่าไหร่ครับ56ต้นหน่อยนะปลูกมะลิ56ต้นต่อปลูกอะไรครับกุหลาบเท่าไหร่42ต้นเขาถามว่าอะไรเอ่ยหน่อยปลูกมะลิมากกว่าปลูกกุหลาบกี่ต้นดังนั้นเขากำหนดมาแล้วมีสิ่งของ2กลุ่มนะหน่อยเขาปลูกอะไรนะอันดับแรกปลูกมะลิกี่ต้นเท่าไหร่เนี่ย56ต้นปลูกอะไรอีกปลูกกุหลาบกี่ต้น
1: 42
0: ต้นแล้วเขาก็นำมาทำไมกันนำมาทำไมเนี่ยใครบอกได
1: ้
0: รวมหรอมากกว่ามากกว่าเอหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นนำมาเปรียบอะไรกันเนี่ย
1: เปรียบ
0: ใครจำได้เปรียบอะไร
1: เปรียบเทียบ
0: ใช่ไหมครับแก้มนะดังนั้นพอเปรียบเทียบเขาก็หาส่วนอะไรล่ะหาส่วนใครบอกได้พอเปรียบเทียบมีส่วนที่เท่ากันแล้วก็ส่วนอะไรนะส่วนต่างส่วนนั้นก็คือส่วนที่ทำไมล่ะเนี่ย
1: มากกว่าน
0: ะครับส่วนที่มากกว่าอยากรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่ก็นำมาทำไมกันนำมาบวกหรือลบต้องนำมาทำไมนะต้องนำมาลบเพื่อหาส่วนต่างอ้าวลองมาดูเลยนะครับในการวิเคราะห์ก่อนอื่นหาก่อนโจทย์ถามอะไรตรงไหนแล้วเป็นคำถามตรงไหนหน่อยทำไมเอ่ยปลูกมะลิมากกว่าปลูกกุหลาบกี่ต้นดังนั้นเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเอ่ยเป็นส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้น

0: เอาละครับได้ส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามไปแล้วดูต่อโจทย์บอกอะไรอ่ะโจทย์บอกอะไรเอ่ย
1: หน
0: ่
1: อยปล
0: ู
1: กมะล
0: ิ56ต้นบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีก
1: ปล
0: ูกกุหลาบ42ต้นอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเอาแล้วนะอ้าวดูต่อได้แล้วส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามลองมาคาดเดาคำตอบหน่อยว่าคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่า56ต้นเอ๊ะทำไมถึงน้อยกว่าเพราะระหว่างมะลินะครับอะตอมกับกุหลาบเอ๊ะอะไรมากกว่ากันดังนั้นมะลิเนี่ยตอนนี้มากสุดแล้วเท่าไหร่ล่ะครับ56ต้นดังนั้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันคิดว่าจะมากกว่า56ได้ไหมพอเปรียบเทียบกันแล้วจะมากกว่า56ได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้
0: เห็นไหมครับดังนั้นคำตอบก็ควรที่จะทำไมน้อยกว่าเท่าไหร่56ต้นนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะส่วนต่างต้องน้อยกว่า56จึงจะสมเหตุสมผลตามที่เราทำไมครับคาดเดาไว้นั่นเองนะดังนั้นในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับอาจจะยากสำหรับเด็กๆนะต้องดูภาพประกอบถึงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะอ้าวมะลิกี่ต้นนะลูกปลูกมะลิกี่ต้นนะ56ต้นปลูกกุหลาบ42ต้นดังนั้นส่วนที่เขาอยากจะทราบก็คือส่วนต่างหลังจากเส้นประว่าเอ๊ะหน่อยเนี่ยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นดังนั้นส่วนนี้แหละที่ครูแม็กถามนะครับว่าจะมากกว่า56ได้ไหมส่วนแค่นี้ส่วนต่างแค่ตรงนี้ได้ไหมจะมากกว่า56ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับนั้นต้องน้อยกว่าเท่าไรน้อยกว่า56เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะแสดงว่าอยากได้ส่วนต่างตรงนี้ทำไงเนี่ยเอามาทำไมนะเอามาลบกันเอาอะไรลบกัน56ลบด้วย42ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบนั่นเองนะครับเอาละนะเหลือเท่าไหร่เนี่ย14ต้นแม่แอบใบให้แล้วบางคนทำไมครับตอบได้เลยใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวลองมาดูนะพอทำไมครับดูภาพเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าหาคำตอบได้อย่างไรล่ะหาคำตอบจากการ
1: ล
0: บนะครับก็นำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าคือ56ลบด้วย42นะพอทำไมครับหาคำตอบแบบนี้ได้ประโยคสัญลักษณ์ไม่ยากแล้วนะครับนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ56ลบด้วยเท่าไหร่เนี่ยลบด้วยเท่าไหร่ครับพี่เติร์ดลบด้วย42นะครับผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเอาละบางคนก็อาจจะทำไมครับหาผลลบในแนวไหนเนี่ย
1: แนวตั้ง
0: อ้าวลองนะครับคุณแม็กลองสาธิตดูนะอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหม
1: ได
0: ้นะอาจจะส่วนรวมส่วนย่อยก่อน50กับอะไรกับ6เอาละ40
1: ก
0: ับ2เอาละสังเกตนะข้อสำคัญเลยตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวอันนี้มากกว่าไหมเนี่ยลบได้ไหม
1: ได
0: ้6ลบด้วย2
1: เหลือ
0: 4เอาละ50ลบด้วย40
1: เหลืออ
0: ะไรครับ
1: 10
0: เอากลับมารวมร่างกัน10บวก4 14เห็นไหมครับได้แล้วส่วนต่างนะตอบเท่าไหร่เนี่ย
1: 14
0: ตอบ14เห็นไหมครับหาผลลบโดยใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้หรืออาจจะทำไมครับหาผลลบในแนวไหนครับแนวตั้งก็ได้ตั้งเลย56ตัวตั้ง5ในหลัก10 6ในหลักหน่วยเครื่องหมายอะไรครับแก้ม
1: เครื่องหมาย
0: ลบด้วยอะไรลบด้วยอะไร
1: 42
0: ลบด้วย42 4

0: ในหลัก12ในหลักหลักหน่วยนะขีด1เส้นอย่าลืมนะลบลบลบหลักไหนก่อนลบหลักหน่วยเงื่อนไขการลบตัวตั้งต้องทำไมนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบเอาละตัวตั้ง6ลบด้วย2เหลือ
1: 4
0: เหลืออะไร
1: 4
0: เหลือ4ตัวตั้งมากกว่าก็ลบได้เลยเหลือ4ลบหลักหน่วยเสร็จแล้วมาลบที่หลักกี่10 50ลบด้วย
1: 40
0: ลบด้วย40เหลือ
1: 4
0: เอ๊ะ50ลบด้วย10 20 30เหลือ110ตอบ14เห็นไหมครับก็ได้คำตอบออกมาก็นำคำตอบทำไมครับกลับลงไปตอบได้แล้วว่าทำไมครับกี่ต้นละมะลิทำไมครับหน่อยเนี่ยปลูกมะลิมากกว่าปลูกกุหลาบ14ต้นก็หาจากการเปรียบเทียบนะนำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่าก็จะได้ส่วนต่างออกมาคือ14นะครับนะดังนั้นนะครับเมื่อได้คำตอบออกมาแล้วนะอย่าเพิ่งรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงความสมเหตุสมผลนะครับว่า14เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุไหมครับเราคาดเดาไว้แล้วต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า56นั้น14ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 56
0: น้อยกว่า56นั่นเองนะไม่ยากเลยนะครับก็ทำไมครับสรุปคำตอบได้เลยว่าหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบ14ต้นหรือถ้าใครทำไมครับอยากตรวจสอบคำตอบอีกครั้งสามารถนำคำตอบเห็นไหมครับนำส่วนต่างตรงนี้ไปรวมกับอะไรครับจำนวนของกุหลาบนะนำส่วนต่างนะไปรวมจำนวนของกุหลาบเอ๊ะแล้วเท่ากับจำนวนมะลิไหมนะครับก็อาจจะการตรวจสอบนะครับแบบย้อนกลับก็ได้นะใช้การบวกเข้ามาช่วยนำทำไมครับตอนแรกหาส่วนต่างก็นำส่วนต่างไปรวมกับอะไรครับจำนวนของกุหลาบก็จะเท่ากับจำนวนของมะลิก็จะสอดคล้องกันนะในส่วนนี้ก็อาจจะยากสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวเด็กๆเรียนรู้ก็ฝึกฝนกันอันนี้ก็นำเสนอนะครับให้เด็กๆได้ดูในเรื่องของการตรวจคำตอบนะนอกจากตรวจความสมเหตุสมผลอาจจะตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะดังนั้นนะครับดูภาพรวมเลยนะว่าทำไมครับโจทย์ปัญหาหน่อยปลูกมะลิ56ต้นปลูกกุหลาบ42ต้นแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันเด็กๆก็ต้องบอกให้ได้โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับแล้วก็ต้องทำไมครับมีการวางแผนที่จะหาคำตอบนะครับหาส่วนต่างตรงนี้แหละนะครับอันนี้คุณแม็กทำไมครับเขียนคำตอบให้เด็กๆดูได้เลยก็ทำไมครับบางคนก็อาจจะพอสรุปแล้วถึงจะทำไมครับเขียนคำตอบได้ก็ต้องหาคำตอบก่อนนั่นเองนะอยากได้ส่วนต่างก็ต้องนำมาทำไมครับนำมาลบกันนะแล้วก็นำคำตอบทำไมครับลงไปตอบตอบตอบตอบเป็นเลขตอบเป็นเลขไทยนะครับตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะตอบเป็นเลขไทยนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดเราก็ฝึกฝนกันไปดูต่อเลยนะครับโจทย์ปัญหาข้อต่อมาใครเอ่ยเนี่ยใครเอ่ย
1: ล
0: ุงอะไรเอ่ย
1: ล
0: ุงโชคทำอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะ1 2 3ลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวลุงโชคเลี้ยงไก่กี่ตัวเอาล่ะคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวฟังดีๆนะลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวสำคัญเลยเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวถามว่าลุงโชคเลี้ยงไก่กี่ตัว
1: 14ต
0: ั
1: ว
0: กี่ตัว
1: 34
0: เอาละก่อนอื่นนะครับเด็กๆครับใจเย็นๆนิดนึงคำตอบมีแตกต่างกันแล้วเด็กๆต้องค่อยๆวิเคราะห์แล้วก่อนอื่นดูก่อนโจทย์ถามอะไร

0: จทย์ถามว่าลุงโชคเลี้ยงไก่อันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมบอกเอาได้ถามแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกว่าลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวเด็กๆต้องวิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะระหว่างไก่กับเป็ดลุงโชคเลี้ยงอะไรมากกว่ากันเลี้ยงอะไรมากกว่ากันเลี้ยงไก่ถ้าบางคนบอกว่าหาคำตอบมาเด็กๆตรวจสอบคำตอบง่ายๆเลยนะสมมุติบางคนบอกว่าได้คำตอบมาแล้วลุงโชคเลี้ยงไก่14ตัวเป็นไปได้ไหมอ่ะเพราะเขาบอกว่าเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ดเท่าไหร่แล้ว25ตัวเห็นไหมครับวิธีการง่ายๆเลยคาดเดาคำตอบเด็กๆคาดเดาได้เลยว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่25เพราะว่าเลี้ยงไก่เป็นไงมากกว่าเลี้ยงเป็ดเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนต่อไปซึ่งบางคนก็ต้องทำไมครับมีการในเรื่องของการทำไมครับวางแผนนั่นเองนะนั้นจำนวนไก่ควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า25ตัวนะครูแม็กชี้ให้เห็นแล้วควรจะมากกว่า25ตัวเพราะเขาบอกแล้วว่าเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ดดังนั้นเลี้ยงเป็ดอยู่25ตัวคำตอบต้องมากกว่า25ใครที่น้อยกว่า25เป็นไงครับคำตอบถูกหรือผิดคำตอบผิดแน่นอนแล้วเห็นไหมนะแต่คนที่มากกว่าแล้วก็อาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนก่อนนะดูต่อนะไปรวดเร็วเลยนะครับดูภาพประกอบเลยเลี้ยงเป็ดลุงโชคเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ25ตัวเลี้ยงไก่จุดตัวแต่รู้ว่าไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวรู้ว่าไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวเขารู้ส่วนต่างตรงนี้ว่าไก่มากกว่าเป็ดทำไมครับ9ตัวอยากได้จำนวนไก่ทำไงเนี่ยเอามาบวกกันเห็นไหมครับเอาส่วนที่เท่ากันมารวมกับส่วนต่างก็จะเป็นจำนวนของไก่ก็เอา25บวกโอ้โหง่ายมากเลยเท่าไหร่นะ
1: 34
0: อ้าวบางคนได้คำตอบเลยใช่ไหมครับนั้น25ก็เอามารวมกันเลย25บวก9เห็นไหมครับส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างนะประโยคสัญลักษณ์มาเลยรวดเร็ว25บวก25บวก9เท่ากับเท่าไหร่นะงั้นหาผลบวกไม่ยากเลยนะครูแม็กไม่หาผลบวกในแนวตั้งให้เด็กเห็นชัดเจนเลยนะ25บวกบวกบวก9ตัวเดียวอยู่ในหลักอะไร9ตัวเดียวเนี่ย
1: หน่วย
0: อยู่ในหลักหน่วยตั้งให้ตรงกันบวกบวกหลักไหนก่อน5หน่วยบวก9หน่วยติ๊กตอกติ๊กตอก
1: 14
0: 10เท่าไหร่นะ14มีการรวมกันแล้วครบ10ที่ไม่ครบ10ก็เขียนในหลักหน่วยก็คือเขียน4ในหลักอะไรครับหลักหน่วยแล้วก็ทด1 10ไว้ที่หลัก10แบบนี้สำคัญนะเด็กๆครับนะรวมกันแล้วได้14เห็นไหมเขียน4ในหลักหน่วยแล้วก็ทด1 10ไว้ที่หลัก10 20บวก0 10เป็น20รวมตัวทดอีก1 10เป็น
1: 30
0: ตอบ
1: 30
0: ยากไหมครับนับบางคนบอกว่านับต่อได้ไหมนับต่ออีกเท่าไหร่เนี่ย
1: 9
0: ก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันก็ไม่ยากนะครับอาจจะใช้วิธีการใดก็ได้ในการที่ทำไมครับหาคำตอบนั่นเองนะพอได้คำตอบออกมาแล้วนะครับเนาะก็คือ34ตัวก็มาจากทำไมครับนำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างนะครับ25บวก9เท่ากับ 34ได้คำตอบออกมาแล้วก็ไม่ยากเลยเห็นไหมครับก็แต่อย่าพึ่งทำไมนะเน้นย้ำเลยอย่าพึ่งรีบเชื่อก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยว่า34เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดนะก็ทำไมเอ่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ34เป็นไงครับมากกว่า25นะครับนั้นได้คำตอบมาแล้วนะครับก็นำไปตอบได้เลยว่าลุงโชคเลี้ยงไก
1: ่
0: 34ตัวนะครับหรืออาจจะตรวจสอบคำตอบเห็นไหมก็ได้จากจำนวนไก่เลยกี่ตัวละ34ตัวที่หามานี่แหละแล้วก็ลบด้วยส่วนต่างคือเท่าไหร่ละ
1: 9
0: ตัวลบด้วยส่วนต่างออก

0: ต้องเท่ากับจำนวนเป็ดนะนั้น34ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะครับ25ก็อาจจะหาผลลบในแนวตั้งก็ได้คำตอบก็ได้เท่ากับ9ดังนั้นอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบคำตอบนะครับรูปแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันนะครับอ่ะไม่ยากเลยนั้นพอได้คำตอบที่ทำไมครับชัดเจนแล้วก็ตอบได้แล้วว่าลุงโชคเลี้ยงไก่34ตัวนั่นเองนะครับนะก็ไม่ยากเลยอ้าวลองมาดูสถานการณ์นะครับหรือโจทย์ปัญหาข้อต่อมานะอ่ะขออีก1ข้อนะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดอ้าวอ่านพร้อมกัน1 2 3ป้าทำขนมตาลได้36ชิ้นทำขนมตาลได้มากกว่าขนมกล้วย18ชิ้นป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นเอาละครับทำขนมตาลได้36ชิ้นทำขนมตาลได้มากกว่าขนมกล้วย18ชิ้นป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นหาก่อนเลย
1: 52ช
0: ิ้
1: นอ้
0: าวใจเย็นๆใจเย็นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: โจทย
0: ์ถามอะไรเอ่ยป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นดังนั้นเขามีขนม2อย่างคือขนมตาลกับขนมกล้วยนะครับทำขนมอะไรได้มากกว่าเขาบอกแล้วเนี่ยทำขนมอะไรได้มากกว่าขนมตาลได้มากกว่านะอ่ะดูนะครับโจทย์ถามอะไรได้แล้วแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกนะว่าป้าทำขนมตาลได้36ชิ้นนะครับทำขนมตาลได้มากกว่าขนมกล้วย18ชิ้นนะครับเอาละส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกได้แล้วนะครับต้องมีการทำไมครับคาดเดาคำตอบหน่อยว่าจำนวนขนมกล้วยเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า36ชิ้นขนมกล้วยขนมกล้วยจะมากกว่าหรือน้อยกว่
1: า
0: ดูดีๆนะ
1: น้อย
0: ขนมตาลมากกว่าขนมกล้วยแสดงว่าขนมกล้วยต้องทำไมครับน้อยกว่าเท่าไหร
1: ่
0: 36ชิ้นเพราะ36ชิ้นเป็นจำนวนของขนมซึ่งขนมตาลมากกว่าขนมกล้วยนะครับดังนั้นนะต้องน้อยกว่า36ชิ้นนะนั้นต้องดูดีๆนะครับอาจจะวิเคราะห์ยากนิดนึงนะครับลองดูภาพเพื่อความเข้าใจนะครับขนมตาลกี่ชิ้นนะ36ชิ้นนะครับขนมกล้วยล่ะรู้หรือยัง
1: ย
0: ังไม่รู้ขนมกล้วยจุดๆๆชิ้นไว้ก่อนแต่รู้ว่าขนมตาลเป็นไงครับมากกว่าขนมกล้วยอยู่กี่ชิ้นมากกว่า18ชิ้นอยากได้ขนมกล้วยทำยังไงดี
1: เอามาบวก
0: เอามาบวกเหรอ
1: เอามาลบก
0: ัน อยากได้ส่วนที่เท่ากันก็นำทำไมครับจำนวนขนมตาลลบด้วยส่วนต่างถึงจะได้ส่วนที่เท่ากันออกมาก็จะเป็นจำนวนขนมกล้วยนั่นเองนะครับต้องนำมา
1: ล
0: บกันเอาละครับดูภาพเห็นไหมครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็หาคำตอบจากการลบนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่ทำไมครับน้อยกว่านะก็คือนำจำนวนของขนมตาลลบด้วยส่วนต่างนั่นเองนะครับคำตอบเท่าไหร่
1: 18
0: ฮะอ้าวประโยคสัญลักษณ์ก่อนขอประโยคสัญลักษณ์ก่อน
1: 36
0: ลบด้วย18ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 18
0: เอาละครับไม่ยากเลยเห็นไหมอาจจะหาผลลบทำไมครับในแนวตั้งก็ได้นะก็นำทำไมครับ36ลบด้วย10เท่าไหร่18ก็ตั้งให้ตรงหลักลบหลักไหนก่อนหลักหน่วย6ลบด้วย8เหลือ
1: 10
0: ไม่ได้เกือบโดนหลอกแล้ว6ลบด้วย8ได้ไหมครับ
1: ได้
0: เพราะเหตุใดเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นต้องไปทำไมครับกระจายจากหลัก10มาแล้วนะกระจายพี่10กระจายจากกี่10ครับ
1: 1
0: 10จาก30กระจายมา10เหลือ

0: นะครับเหลือ20เขียนกำกับไว้ด้านบนจะได้ไม่สับสน10มารวมกับพลังเดิมของน้องอีกี่หน่วยเนี่ย
1: 1หน่วย
0: กับอีกี่หน่วยกี่หน่วย
1: 6
0: หน่วยเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 16มากกว่าหรือยัง
1: มากกว่า
0: 16ลบด้วย8ติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือ8ลบหลักหน่วยเสร็จแล้วมาลบที่หลัก10 20ลบ10เหลือ
1: 8
0: เหลือ10ตอบ
1: 18
0: ตอบ18ยากไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมดังนั้นป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นครับได้18ชิ้นก็มาจากทำไมครับ36เป็นจำนวนขนมตาลลบด้วยส่วนต่างคือ18 36ลบด้วย18เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ18นะเอาล่ะนะครับดังนั้น18เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า36เห็นไหมครับก็คำตอบก็สมเหตุสมผลก็นำคำตอบกลับลงไปทำไมครับลงไปตอบเลยว่าป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นนะ18ชิ้นก็อาจจะตรวจสอบคำตอบนะครับจากจำนวนขนมกล้วยรวมกับทำไมครับส่วนต่างที่ขนมตาลทำไมครับมากกว่าขนมกล้วยอีก18ชิ้น18บวก18เท่ากับเท่าไหร่30เท่าไหร่ครับ36ตรงกับจำนวนขนมตาลที่คุณป้าทำไมครับทำไว้เห็นไหมครับคำตอบก็เป็นไงครับสมเหตุสมผลด้วยตรวจสอบคำตอบก็เป็นไงครับก็ถูกต้องนะครับคำตอบก็ตอบได้เลยว่าป้าทำขนมกล้วยได้18ชิ้นยากไหมครับเด็กๆครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่2.27 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปแบบฝึกหัดนะที่2.27นะครับเปิดเลยอ้าวเจอหรือยัง

้าวถ้าเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำที่คำชี้แจงนะอ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังอ้าวชี้เลยที่คำชี้แจงอ้าวเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะอ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วอ้าวชี้เลยอ้าวเด็กๆครับอ่านพร้อมกันอ้าวฟังนะ1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอ้าวพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่1เขามีโจทย์ปัญหามาให้เขาเติมมาให้แล้วนะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรมีภาพมาให้ด้วยแผนภาพบาร์โมเดลให้เด็กๆเติมประโยคสัญลักษณ์และตอบตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรครับอ้าวลงมือทำได้เลยข้อที่1อ้อยมีเงิน56บาทอายมีเงินเท่าไหร่นะ85บาทอายมีเงินมากกว่าอ้อยกี่บาทเขานำมาทำไมกันเนี่ยเขานำมาทำไมกันอายมีเงินมากกว่าอ้อยนำมาทำไมกันนำมาเปรียบอะไร

งว่าเปรียบเทียบต้องเอามาทำไมกันเนี่ยนำมาลบการดูที่ภาพเลยเห็นไหมเนี่ยเขาต้องการส่วนที่ทำไมครับเขาต้องการส่วนต่างก็นำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวน

ลบด้วย56ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับตอบได้เลยไหมเนี่ยตอบไม่ได้ตั้งลบด้านข้างนะตั้งเลย85ลบด้วยเท่าไหร่นะ50เท่าไหร่ครับ56ด้านข้างเลยอ่ะเดี๋ยวเดินดูนะตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ใครได้คำตอบแล้วเลข6กับด้านครับแก้ไขให้นิดนึง26อ้าวตั้งเลยตั้งลบด้านข้างเลยตอบเท่าไหร่ใกล้แล้วก็ได้คำตอบแล้วน่ะตอบ29เป็นคำตอบที่ถูกต้องใครตอบ29ทำไมครับถูกต้องเลยนะ29นะได้ไหมเอ่ยต้องตั้งลบครับต้องตั้งลบด้านข้างแบบนี้เลยนะแบบครูแม็กเลยนะครับแบบครูแม็กเลยนะ85ลบด้วยอะไรครับลบด้วย56 5ลบด้วย6ได้ไหมเอ่ย5ลบด้วย6ได้ไหมเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวอ้าวไปกระจายมาเลยจาก80เหลือ70จาก5ก็เป็น10เท่าไหร่15 15ลบด้วย6เหลือ15ลบด้วย6เหลือเหลือเท่าไหร่9 70ลบด้วย50เหลือ20หรือ20ตอบตอบตอบตอบตอบเป็นเลขไทย29นะหรือใครอาจจะเติมตรงนี้ให้ครูแม็กเลยก็ได้29นะข้อที่2บวกหรือลบข้อที่2เนี่ยดูแผนภาพดีๆดูแผนภาพดีๆบวกหรือลบเขาบอกป.2มีนักเรียนมากกว่าชั้นป.1เขาบอกส่วนต่างมาอยากได้จำนวนนักเรียนป.2ต้องนำมาทำไมกันต้องนำมาบวกเอาอะไรบวกอะไรเนี่ย67บวก67บวก15เท่ากับเท่าไหร่ใครที่ตอบไม่ได้เลยเหมือนเดิมหาทำไมครับผลบวกหาผลบวกด้านข้างนะหาผลบวกด้านข้างเลย67บวก15เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่นะคำตอบถูกต้องมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่นะ82เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพยายามแสดงวิธีคิดด้านข้างนะพยายามนะแสดงวิธีคิดด้านข้างวันนี้มี7ข้อ7ข้อดูนิดนึงข้อที่3บวกหรือลบข้อที่3เนี่ยดูจากภาพบวกหรือลบอยากได้ส่วนที่เท่ากันข้อที่3บวกหรือลบบวกหรือลบข้อที่4ล่ะข้อที่4บวกหรือลบบางคนบอกว่ายังไม่ถึงเลยใบ้ให้2ข้อแล้วกันแล้วข้อที่5 6 7ฝากเอากลับไปฝึกวิเคราะห์นะแล้วเดี๋ยวเราเอาคำตอบมาตรวจสอบกันเดี๋ยวเก็บแบบฝึกหัดนะใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยขอ

0: 5วินาทีอ้าว5 4 3 2 1 0หมดเวลานะ2ตาดู2หูอ้าวเอามือจับหูมือจับหูจับไหล่จับเอวอ้าวตั้งใจฟังนะครับ2ตาทำไมเลยดูดังนั้นข้อที่5นะครับเขาไม่มีภาพมาให้แต่เด็กๆอาจจะทำไมครับวาดเองนะเป็นแผนภาพบาร์โมเดลวาดเองก็ดูเลยเขาบอกอะไรนะครับพ่อปลูกมะม่วงเท่าไหร่นะ50ต้นก็วาดเลยมะม่วง50ต้นนะครับคุณแม็กอาจจะเขียนรวดเร็วนะ50ต้นแล้วไงต่อปลูกส้มมากกว่ามะม่วงแสดงว่าส้มมากกว่ามะม่วงส้มมากกว่ามะม่วงกี่ต้น12ต้นตรงนี้ส่วนนี้มากกว่าเท่าไหร่ครับ12ต้นนะก็รู้แล้วว่าอยากได้ทำไมครับจำนวนของส้มก็ต้องนำมารวมกันแบบนี้นะก็อาจจะวาดแผนภาพนะครับบาร์โมเดลเข้ามาช่วยก็ได้นะฝากเอากลับไปทำเป็น
1: การบ
0: ้
1: าน
0: ใครที่มีข้อสงสัยอาจจะสอบถามผู้ปกครองสอบถามคุณครูเพิ่มเติมก็ได้นะครับคำไหนที่ยังอ่านไม่ออกนะก็อาจจะสอบถามเพิ่มเติมได้เอาละครับก่อนจากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวขอสรุปบทเรียนนะครับนั้นในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญเลยคุณแม็กเน้นย้ำเสมอนะครับทำได้โดยการอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนหาก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นนะครับเด็กๆวางแผนหน่อยในส่วนของการแก้ปัญหานะครับอาจจะคาดเดาคำตอบจนทำไมครับไปถึงการเขียนประโยคสัญลักษณ์อันนี้คือขั้นตอนในส่วนของการวางแผนหลังจากนั้นหาคำตอบอาจจะใช้การบวกการลบนะครับนั้นวิธีการหาเรียนกันรู้กันไปแล้วมีหลากหลายวิธีเด็กๆก็เลือกวิธีที่ถนัดนะครับพอได้คำตอบแล้วสำคัญเลยอย่ารีบเชื่อก็ตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อตัวอย่างนะข้อที่หน่อยทำไมครับปลูกมะลิ56ต้นปลูกกุหลาบ42ต้นแล้วเขาก็ทำไมครับถามเปรียบเทียบกันว่าหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นนะครับก็ทำไมครับหาส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกนะครับแล้วก็ทำไมครับเด็กๆก็ค่อยๆทำตามลำดับขั้นตอนนะจนถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบนั่นเองนะครับก็สำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทำไมเนี่ยทบทวนนะครับแล้วก็ทำกันบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วบทเรียนครั้งต่อไปนะครับในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าบ้างนะครับวันนี้เรียนรู้นะครับในสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าไปแล้วครั้งหน้าเราก็มาเรียนรู้กันในส่วนของคำว่าน้อยกว่านั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนขอความเคารพ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูณัชยาหุ้นชินนะคะนักเรียนคะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับสถาบันของชาติไทยไปใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับสถาบันชาติไปแล้วสถาบันศาสนาไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กันค่ะบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่านักเรียนจะได้รับอะไรบ้างในวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทเพลง1บทเพลงนะคะมาให้นักเรียนได้ฟังด้วยค่ะเป็นบทเพลงชื่อว่ารักกันไว้เถิดค่ะนักเด็กๆอยากฟังหรือยังคะ อยากฟังใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะแต่นักเรียนจะต้องฟังเพลงและจำเนื้อเพลงให้ได้ด้วยนะคะว่าเนื้อเพลงนี้มันหมายถึงอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

0: คะว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไร
1: สร
0: ้
1: างโรงเรียนนี้ขึ้นมา
0: สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาคุณครูถามว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไรคะพระนามก็หมายถึงชื่อค่ะพระองค์มีชื่อว่าอะไรคะมีใครทราบไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ไม่ทราบใช่ไหมคะเรียกแต่ในหลวงใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะถ้านักเรียนไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะนักเรียนจะได้ทราบชื่อของพระองค์นั่นเองค่ะหรือพระนามของพระองค์ค่ะอ่านตามคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางไว้นะคะพระบาทสมเด็จ
1: พระบาทสมเด็จ
0: พระวชิรเกล้า
1: พระวชิรเกล้า
0: เจ้าอยู่หัว
1: เจ้าอยู่ห
0: ั
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะพระองค์มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นรัชกาลองค์ที่เท่าไหร่ของประเทศไทยเอ่ยองค์ที่10นั่นเองนะคะคำถามชวนคิดนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่ารัชกาลที่10มีความสำคัญต่อชาติไทยอย่างไรคะพระองค์มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างไรคะเด็กๆกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนหยิบไมค์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูถามว่ารัชกาลที่10มีความสำคัญต่อชาติไทยอย่างไรคะ
2: ปกป้องเมืองครับ
0: ปกป้องบ้านเมืองใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4หน่อยค่ะเราไปดูคำตอบกันนะคะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นะคะแห่งราชวงศ์จักรีนักเรียนทราบไหมคะว่าประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ก็คือรัชกาลที่10กรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะคะมีรัชกาลทั้งหมด10พระองค์ก็คือตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยถึงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะคำถามชวนคิดข้อที่2ค่ะคุณครูจะถามนักเรียนว่าพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรต่อคนไทยเอ่ยกลุ่มไหนจะตอบดีคะเด็กๆพระมหากษัตริย์ของเรามีความสำคัญอย่างไรต่อเราคะกลุ่มไหนจะตอบคะกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนหยิบไมค์เลยนะคะแล้วฟังคำถามจากคุณครูให้ดีค่ะพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรต่อคนไทยคะ
2: ปกป้องประเทศไทย
0: ปกป้องประเทศไทยปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยค่ะใช่แล้วค่ะพระมหากษัตริย์นะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนั่นเองค่ะและทำหน้าที่เป็นผู้นำในการพัฒนาบ้านเมืองนะคะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศอย่างทุกวันนี้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะคะที่เพื่อนมีความกล้าหาญในการตอบในวันนี้ค่ะคำถามต่อไปเด็กกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยมีกลุ่มไหนจะตอบไหมคะเดี๋ยวฟังคำถามก่อนนะคะนักเรียนจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนนักเรียนจะมีความแสดงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบดีกลุ่มที่3เหรอคะกลุ่มที่3จะตอบไหมคะกลุ่มที่3ไม่ตอบกลุ่มไหนจะตอบดีกลุ่มที่2แล้วกันค่ะกลุ่มที่2หนูหยิบไมค์ขึ้นมาเลยนะคะในฐานะที่หนูเป็นนักเรียนหนูจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรคะ
2: ต้องเคารพค่ะ
0: ต้องเคารพเคารพยังไงเอ่ย
2: เป็นคนดีค่ะ
0: เป็นคนดีใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะเด็กๆถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่านะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติเป็นคนดีอย่างเช่นตั้งใจเรียนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อและวันแม่มีจิตอาสาในการเก็บขยะในโรงเรียนทุกวันนี้หนูช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียนไหมคะเด็กๆช่วยใช่ไหมคะหนูเห็นขยะตกที่ไหนหนูสมควรเก็บเอ่ยอยู่ในโรงเรียนอย่างเช่นที่พื้นใช่ไหมคะถ้าขยะตกที่พื้นหนูต้องหยิบมาแล้วไปทิ้งที่ไหนคะเด็กๆเอาไปทิ้งในถังขยะนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบหน่อยนะคะเก่งมากๆค่ะ

0: นี้นะคะคุณครูจะมีวิดิทัศน์หนึ่งเรื่องนะคะให้นักเรียนได้รับชมซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองค่ะชื่อตอนว่าใต้ร่มพระบารมีนะคะ239ปีนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ตอนเพื่อพ้องไทยเพื่อแผ่นดินค่ะเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมวิดิทัศน์นะคะว่าพระองค์มีพระราชกรณียกิจอะไรในการช่วยเหลือคนไทยบ้างเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามหลังจากที่เรารับชมวิดิทัศน์จบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไปดูวิดิทัศน์พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนเพื่อของไทยเพื่อแผ่นดินถึงช่วงเวลาของรัชกาลปัจจุบันแล้วนะร่มเย็นเป็นสุข
2: โอ้กำลังสนุกเลยครับคุณเวลา
1: และในช่วงเวลานี้เธอทั้งสองคนคงได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยตัวเองแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากนั้นยังทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์เองมากมายทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านทรงห่วงใยในอาณาประชาราชเสมอมา
4: โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล AI วิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
2: ร่มเย็นก็เคยเห็นรถตรวจโควิดพระราชทานแถวชุมชนที่บ้านเรา
1: พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่ประสบนิกรรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสะท้อนให้เห็นภาพความดีงามความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยหัวใจซึ่งภาพเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
2: ร่มเย็นรู้สึกปลาบปลื้มใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีจริงๆเลยครับ
1: ร่มเย็นและเป็นสุขรู้ไหมเธอสองคนรวมถึงเยาวชนคนไทยทุกๆคนสามารถแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยวิธีง่ายเลยนะ
3: ทำยังไงหรอครับคุณเวลา
1: ขอเพียงพวกเธอทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้หน้าที่และทำความดีเพื่อแผ่นดินก็แสดงออกได้เป็นอย่างดีแล้ว
3: ขอบคุณนะคะคุณเวลาจากนี้ไปเรามาทำความดีด้วยหัวใจกันนะคะ
1: เราดีใจนะเด็กๆขอให้เธอพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ239ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงเวลาอันงดงามใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อของประสบนิกรชาวไทยและนับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของความเป็นไทยไปตราบนานเท่านาน
0: ข ขอบคุณสื่อวิดิทัศ

0: ะคะตารมพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนเพื่อพ้องไทยเพื่อแผ่นดินค่ะเผยแพร่โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้รับชมวิดีทัศน์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองพระองค์ทำอะไรให้กับคนไทยบ้างคะในวิดีทัศน์ทำอะไรครับ
1: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลใช่ไหมครับพระองค์นะคะมีในช่วงที่เกิดปัญหาโควิดนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วพระองค์ได้ทรงห่วงใยประชาชนนะคะท่านได้มอบรถพระราชทานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์นะคะให้กับประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้เป็นพระราชกรณียกิจนะคะที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากค่ะเพื่อให้ราษฎรของเราเนี่ยอยู่ดีมีความสุขนั่นเองค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมรวมโดยช่วยกันตอบนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเข้ารวมกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนนะคะว่าจากการรับชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะหนูมีความรู้สึกอย่างไรกับพระองค์ที่พระองค์ได้ช่วยเหลือประชาชนค่ะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยหนูรู้สึกยังไงหนูตอบตามความคิดของตัวเองได้เลยนะคะเด็กๆกลุ่มไหนจะตอบคะกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1หยิบไมค์ได้เลยค่ะคุณครูถามหนูว่าจากวีดีทัศน์นะคะหนูรู้สึกอย่างไรบ้างจากที่พระองค์ได้เหลือประชาชนค่ะรู้สึกยังไงเอ่ย
2: ตื่นเต้น
0: รู้สึกอะไรนะครับ
2: ตื่นเต้น
0: รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นในเรื่องอะไรลูก
2: ได้หลวงช่วยคนอื่น
0: อ๋อตื่นเต้นเพราะว่าในหลวงมีการช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะหนูรู้สึกดีใจแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมลูกมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่เรารู้สึกว่าเรารับชมวิดีทัศน์ทำไมคะพระองค์ได้ช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะเราต้องรู้สึกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั่นเองค่ะอย่างเช่นอะไรที่เราสำนึกได้อย่างเช่นการเรียนเราทำไมลูกในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะหรือเราจะเข้าร่วมโครงการจิตอาสานะคะที่พระองค์มีก็คือร่วมกันเก็บขยะในโรงเรียนค่ะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำด้วยแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะเรามารู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรากันก่อนค่ะเขาบอกว่าคนไทยทุกคนนะคะควรสำนึกและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยโดยการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ค่ะเราควรทำความเคารพทั้งต่อหน้าพระพักและสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์อย่างเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่คนไทยสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่กิจกรรมรวมด้วยช่วยกันต่อภาพค่ะคุณครูนะคะจะมีภาพให้นักเรียนซึ่งเป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะและมีบัตรคำให้นักเรียนค่ะให้นักเรียนจับคู่บัตรคำกับภาพให้ถูกต้องนะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะหนูจะต้องช่วยกันถ้านักเรียนช่วยกันหนูจะประสบความสำเร็จไหมคะในการทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณครูปลายทางนะคะร่วมแจกอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันค่ะจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์เลยลูกกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งไปก่อนเลยลูกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามลูกกลับไปค่ะกลุ่มที่สี่ลูกและกลุ่มที่ห้าครับนักเรียนหนูแกะภาพ แล้วก็บัตรคำแจกให้เพื่อนนะคะอย่าเอาบัตรคำกับภาพไว้ด้วยกันนะลูก

เรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อสักครู่เราทำกิจกรรมไปใช่ไหมคะรวมด้วยช่วยกันต่อภาพใช่ไหมคะซึ่งจะให้นักเรียนจับคู่รูปภาพพระราชกรณียกิจกับบัตรคำนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะเชิญกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าค่ะนักเรียนคะกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาไม่เป็นไรนะลูกเราจะตรวจทานไปพร้อมๆกับเพื่อนกลุ่มที่ออกมานะคะเดี๋ยวดูนะคะหนูขยับมาทางนี้หน่อยลูกเดี๋ยวคุณครูจะอันนี้เป็นพระราชกรณียกิจที่เพื่อนในกลุ่มช่วยกันแต่ถ้าไม่ถูกต้องหนูช่วยแก้ไขให้มันถูก

0: ต้องหน่อยนะคะกับบัตรคำรูปภาพนะคะเราไปดูภาพแรกกันค่ะภาพที่หนึ่งว่าหนูจับคู่รูปภาพกับคำถูกต้องหรือเปล่านะคะภาพที่หนึ่งค่ะด้านการศึกษาค่ะถูกต้องไหมคะกลุ่มนี้ถูกต้องไหมลูกภาพถูกต้องนะคะรูปภาพกับคำถูกต้องค่ะกลุ่มนี้รับไป1คะแนนมีกลุ่มไหนไม่ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องทุกกลุ่มก็รับไป1คะแนนเท่ากันหมดเลยนะคะต่อไปค่ะภาพที่2ภาพที่2เป็นด้านการแพทย์ค่ะด้านการแพทย์ตอบถูกไหมคะถูกต้องนะคะภาพการแพทย์กับด้านการแพทย์ถูกต้องค่ะกลุ่มนี้ต่อถูกต้องถ้าของหนูไม่ถูกต้องหนูเปลี่ยนให้มันถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะพระราชกรณียกิจด้านที่3ก็คือด้านการเกษตรค่ะดูรูปการเกษตรสิลูกของหนูอยู่ไหนอยู่ภาพนี้นะคะถูกต้องนะคะรูปภาพกับบัตรคำถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านการกีฬาค่ะพระองค์ทรงปั่นอะไรลูกปั่นจักรยานถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเป็นรูปปั่นจักรยานกับด้านกีฬากลุ่มนี้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะด้านศาสนาค่ะดูซิศาสนาถูกต้องไหมคะของหนูถูกต้องไหมลูกข้างในถูกต้องไหมคะถ้าไม่ถูกต้องหนูแก้ให้มันถูกต้องนะคะด้านศาสนาค่ะถูกใช่ไหมคะต่อไปค่ะด้านการทหารค่ะพระราชกรณียกิจถูกต้องไหมลูกของหนูตรวจถูกต้องค่ะด้านการทหารค่ะต่อไปค่ะด้านการบินค่ะต่อถูกไหมคะในการบินอยู่ไหนลูกของหนูอยู่ด้านนี้นะคะการบินของนักเรียนเป็นรูปภาพการบินกับด้านการบินค่ะถูกต้องนะคะต่อไปเป็นด้านการต่างประเทศค่ะต่อถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องค่ะรูปการต่างประเทศแล้วก็บัตรคำต่างประเทศถูกต้องนะคะต่อไปด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะไหนภาพเหมือนกันไหมภาพเหมือนกันไหมเด็กๆเหมือนกันไหมคะเหมือนกับของคุณครูนะคะกลุ่มนี้ต่อได้ถูกต้องถ้ากลุ่มข้างในต่อไม่ถูกนักเรียนแก้ให้คุณครูหน่อยนะคะต่อไปด้านราชการค่ะเป็นด้านสุดท้ายค่ะของพระองค์ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4ค่ะเพื่อนทำถูกทุกข้อเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะของหนูถูกต้องกันไหมคะเด็กๆข้างในบางกลุ่มก็จะมีผิดบ้างบางกลุ่มก็ถูกหมดเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูอยากจะถามว่าหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมรวมด้วยช่วยกันต่อภาพหรือพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายสำหรับคนไทยค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4หยิบไมค์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วฟังคำถามคุณครูอีกครั้งค่ะคุณครูถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรคะที่ได้รู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยเรามีพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายเพื่อคนไทยค่ะ
2: ดีใจครับ
0: รู้สึกดีใจใช่ไหมครับปรบมือให้กับผู้กล้ากลุ่มที่4หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนอกจากจะมี10พระราชกรณียกิจแล้วนะคะพระองค์ยังมีอีก1โครงการที่นักเรียนน่าจะรู้จักเราเรียกว่าโครงการจิตอาสาพระราชทานก็คือเป็นเกี่ยวกับการเก็บขยะในชุมชนหรือเป็นการปลูกป่าชายเลนนะคะคือมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นจิตอาสาพระราชทานในฐานะที่นักเรียนอยู่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถทำโครงการนี้ได้โดยการเก็บขยะในโรงเรียนนั่นเองค่ะช่วยกันเก็บขยะจะได้ทำให้โรงเรียนของเราทำไมคะเด็กๆสะอาดนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะเดี๋ยวนักเรียนหยิบใบงาน

านขึ้นมารอไว้ข้างบนก่อนเลยนะคะและฟังคำชี้แจงจากคุณครูนะคะเราจะทำใบงานเรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะคำชี้แจงนะคะนักเรียนคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วฟังคุณครูค่ะเพราะว่าคุณครูจะอธิบายใบงานนะคะว่าใบงานทำอย่างไรนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5เรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะให้นักเรียนเขียนอธิบายความในใจนะคะถึงในหลวงและการปฏิบัติตนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะคำชี้แจงและบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่5เรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะ2อธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง3เดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะเรามาดูหน้าตาใบงานของเรากันค่ะช่องแรกให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อในหลวงของเรานะคะนักเรียนรู้สึกยังไงต่อพระองค์บ้างคะหนูอาจจะเขียนว่าหนูรักในหลวงก็ได้นะคะแล้วแต่ความคิดของเราค่ะเรารู้สึกอย่างไรต่อพระองค์เราก็เขียนลงไป2ให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติตนนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนร่วมกันทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: เรียนคะทุกคนวางดินสอลงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปเฉลยใบงานพร้อมๆกับนักเรียนนะคะและให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใบงานกันนะคะแต่ก่อนที่จะเฉลยใบงานขอตัวแทน1คนในห้องนี้ก็แล้วกันนะคะมาโชว์ใบงานให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยค่ะเชิญกลุ่มที่2เลยลูกปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะดูใบงานของเพื่อนนะคะคุณครูถามว่าอันแรกถามว่าเพื่อนรู้สึกอย่างไรต่อในหลวงของเราหนูรู้สึกอย่างไรต่อในหลวงคะ
1: หนูรักในหลวงค่ะ
0: รู้สึกว่าหนูเขียนว่าอะไรคะ
1: ร
0: ัก
1: ในหลวง
0: หนูรักในหลวงใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วอันที่สองล่ะคะหนูจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คะ
1: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเชิญเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใบงานกันนะคะว่าถูกต้องไหมเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกหรือเปล่านะคะใช่แล้วค่ะความรู้สึกที่มีต่อในหลวงนะคะก็คือหนูรักในหลวงหนูซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ช่วยเหลือคนไทยค่ะ2นะคะนักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะก็คือ1หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ2หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมอย่างเช่นช่วยเก็บขยะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูตั้งใจเรียนไม่คุยในขณะที่คุณครูสอนนั่นเองนะคะบทเรียนในวันนี้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกเรียนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะและพระมหากษัตริย์ของไทยเรามีความสำคัญอย่างไรเอ่ยเด็กๆสำคัญยังไงกับเราคะปกป้องประเทศไทยใช่ไหมคะปกป้องประเทศไทยเหรอใช่แล้วค่ะพระมหากษัตริย์นะคะพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยที่คนไทยเคารพและภาคภูมิใจนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องอะไรเราจะเรียนในเรื่องภาษาไทยค่ะซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเรานั่นเองค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่6เรื่องภาษาไทยนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกตอนไหนเอ่ยตอนทำกิจกรรมใช่ไหมลูกสนุกตอนทำกิจกรรมตอนพระราชกรณียกิจของในหลวงนั่นเองนะคะที่นักเรียนสนุกและร่วมด้วยช่วยกันต่อภาพนั่นเองค่ะนักเรียนมีอะไรสงสัยจะถามคุณครูไหมคะวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรเราไปพบกันในสัปดาห์หน้าเลยนะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้ครูเอ๋ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทลียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรง

เรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก็ยังอยู่กับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยนะ1 2 3การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าดังนั้นวันนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะขั้นตอนเหมือนเดิมเลยในส่วนของการทำไมครับแก้โจทย์ปัญหาอันดับแรก

0: ใครจำได้ขั้นตอนเอ๊ะทำไงนะถ้าแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยอันดับแรกต้องอ่านทำไมครับอ่านทำความเข้าใจก่อนเลยนะพออ่านทำความเข้าใจขั้นต่อมาวางอะไรใครจำได้วางแผนในการที่จะแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นพอวางแผนเรียบร้อยก็ดำเนินการแก้ปัญหาหาคำตอบและสุดท้ายก็ตรวจสอบคำตอบนะครับก็เป็นลำดับขั้นตอนที่เราใช้ในส่วนของการแก้ปัญหานั่นเองนะนั้นโจทย์ปัญหาวันนี้ที่เราจะมาแก้กันมีทั้งการบวกการลบแต่ในสถานการณ์ก็จะมีคำสำคัญวันนี้มีคำว่าอะไรครับคำว่าน้อยกว่าอาจจะทำไมครับไม่ได้เป็นในเรื่องของการลบเสมอไปอาจจะเป็นการบวกก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของโจทย์ต่างๆเอาละครับนั้นเรียนรู้กันวันนี้นะสิ่งสำคัญเด็กๆต้องวิเคราะห์นะครับและก็หาคำตอบของโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการบวกโจทย์ปัญหาการลบนะครับสำคัญเลยผลลัพธ์ไม่เกิน100นะจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่านั่นเองเดี๋ยวนี้เราก็ทำไมครับเรียนรู้กันเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะ
1: 2ตาด
0: ู2หูฟังสมองคิด
1: ม
0: ีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดนะเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเสียงนางฟังชัดแบบนี้นะครับเชื่อว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะก่อนอื่นเลยก็ต้องทำไมครับมาทบทวนก่อนนะอ้าวลองมาดูเลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาต่อเนื่องอาจจะทำไมครับไม่ต้องทบทวนแล้วก็สามารถทำไมครับเริ่มที่จะเรียนรู้กันเลยเนาะการแก้โจทย์ปัญหานะครับในส่วนของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่านั่นเองอ้าวลองมาดูนะครับอ้าวช่วยอ่านหน่อยกอโอโกไม่โท
1: โก
0: โกอ้าวชื่อคนนะอ้าว1 2 3
1: โก
0: โกเลี้ยงไก่เจ็บตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวเอาละครับเขาบอกว่าโก้เลี้ยงไก่7ตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัว
2: 11
0: รู้ได้อย่างไร11ตัวบางคนบอกว่าเขาเอามาทำไมกันเนี่ย
2: เอามาลบก
0: ัน เออเอามาลบกันแต่เขาเอาจำนวนไก่กับจำนวนเป็ดมาทำไมกันถึงรู้ว่าน้อยกว่าเขาเอามาทำไมกัน
2: เปรียบเทียบ
0: เขาเอามาเปรียบเทียบกันพอเปรียบเทียบแล้วก็ต้องบอกให้ได้ว่าเห็นไหมครับไก่น้อยกว่าอะไรล่ะเป็ดหรือเป็ดทำไมกับไก่อะ
2: ม
0: ากกว่าไก่แต่ข้อนี้ที่เขาถามเขาถามว่าอะไรครับมงคลเขาถามว่าเลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวเอาละพอมองปุ๊บนะครับตรงไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามคำถามครูแม็กนะโจทย์ถามอะไรตรงไหนล่ะตรงไหนที่เป็นส่วนที่โจทย์ถามบอกได้ไหมครับบางคนบอกสังเกตเลยที่สีอะไรนะ
1: ส
0: ีแดงเขาบอกว่าอะไรล่ะ
1: โก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัว
0: มีคำว่ากี่ตัวเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามส่วนนี้แหละเป็น

0: ส่วนที่โจทย์ถามนะก็คือโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวได้และส่วนที่โจทย์ถามลองมาดูต่อนะครับที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไม
1: โจทย
0: ์บอกแล้วบอกอะไรบ้างล่ะ
1: โก
0: ้
1: เล
0: ี้
1: ยงไก่
0: โก้เลี้ยงไก่7ตัวบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีก
1: เลี้ยงเป็ด
0: เขาบอกมาทำไมครับว่าเลี้ยงสัตว์2ชนิดคือโก้

0: สัตว์ชนิดใดน้อยกว่าสัตว์ชนิดใดมากกว่านะครับแต่ที่เขาถามเลยในส่วนที่จดถามคือโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวก็ต้องไปทำไมครับไปหาว่าเอ๊ไก่เนี่ยน้อยกว่าเป็ดกี่ตัวใช่ไหมดังนั้นนะครับบางคนบอกว่าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจอาจจะต้องวาดภาพหรืออาจจะวาดทำไมครับแผนภาพบาร์โมเดลดังนั้นนะก็ใช้การวาดภาพแสดงจำนวนเลยเลี้ยงไก่กี่ตัวนะ
1: 7ตัว
0: 7ตัวเลี้ยงเป็ด
1: 18ต
0: ั
1: ว
0: แสดงว่าเลี้ยงเป็ด18ตัวแถบก็ต้องทำไมครับสั้นกว่าหรือยาวกว่าย
1: าวกว่า
0: ต้องยาวกว่าเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงไก่เพราะเลี้ยงไก่กี่ตัวละ
1: 7
0: ตัวอันนี้นะครับให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลเห็นไหมว่าอ๋อเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ18ตัวแถบสีชมพูก็ยาวกว่าแต่ที่ต้องการเขาต้องการว่าโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวส่วนที่เขาต้องการคือตรงนี้นะครับส่วนที่เขาต้องการคือตรงนี้นะว่าไก่น้อยกว่าเป็ดทำไมครับกี่ตัวคือส่วนตรงนี้ที่คุณแม็กชี้ให้เห็นชัดเจนนะว่าเอ๊ส่วนที่เลี้ยงไก่เนี่ยน้อยกว่าเลี้ยงเป็ดนะกี่ตัวก็คือเขาเรียกส่วนอะไรใครบอกได้ตรงนี้
1: ส่วนต่าง
0: ส่วนต่างอยากได้ส่วนต่างทำไงเนี่ยเอามาทำไมกัน
1: เอามาลบก
0: ันก็เอา18ลบด้วย
1: 7
0: ผลลบที่เหลือก็ออกมาก็จะเป็นส่วนที่ทำไมครับไก่น้อยกว่าเป็ดหรือเป็ดมากกว่าไก่ก็คือส่วนต่างตรงนี้นั่นเองนะส่วนที่น้อยกว่าก็คืออยู่ด้านบนนั่นเองนะครับอ้าวเรามาดูต่อนะดังนั้นคาดเดาคำตอบนิดนึงคำตอบที่ออกมานะครับว่าเอ๊ะโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดเนี่ยกี่ตัวคิดว่าควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า18ตัวครับควรจะทำไมนะเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าเลี้ยงไก่เป็นไงครับน้อยกว่าเลี้ยงเป็ดใช่ไหมแล้วก็ทำไมครับต้องน้อยกว่า18เพราะเป็ดเป็นไงครับมีเป็นไงกับไก่เนี่ย
1: มากกว่า
0: ไก่แล้วก็มีเป็ดอยู่ที่18ตัวพอเปรียบเทียบกันแล้วก็ต้องน้อยกว่าจำนวนของเป็ดอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องคำตอบต้องไม่ทำไมครับน้อยกว่า18ถึงจะสมเหตุสมผลนั่นเองนะอ้าวดูต่อเลยหาคำตอบได้อย่างไรเอามาทำไมนะใช้วิธีการลบนั่นเองนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบในเรื่องของการหาส่วนต่างนะประโยคสัญลักษณ์ขอเลยข้อนี
1: ้18คูณ7เท่ากับ
0: 11พอเปรียบเทียบครูแม็กบอกเสมอเลยเวลาทำไมครับหาส่วนต่างนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที
1: ่น้อยกว่า
0: ก็คือนำ18ลบด้วยทำไมครับลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 11
0: เหลือเท่าไหร่นะ
1: 11
0: นั้นนะครับเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหม
1: ได
0: ้ใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้นะครับนะแยกตามค่าประจำหลักเลย10กับ
1: 8
0: แล้วก็ลบเลยไอ้ตัวตั้งมากกว่าตัวลบหรือยังมากกว่าหรือยังตรงเนี้ยก็เอา8ลบด้วยอะไรครับ
1: 7
0: เหลือเหลือเท่าไหร่นะ
1: 1
0: 8ลบด้วย7เหลือ1นะเหลือ1ตรงนี้ก็เอาทำไมครับ10รวมกับอะไรล่ะ
1: 1
0: เป็น11คำตอบหรืออาจจะทำไมครับหาผลในแนวตั้งได้ไหม
1: ได
0: ้18ก็ตั้งเลย18ลบด้วย
1: 7
0: ผลลบที่เหลือ
1: 11
0: ลบหลักไหนก่อน
1: หล
0: ัก ด้วย8ลบด้วย7เอ๊ะ8ลบด้วย7ได้มั้ยเอ่ย8ลบได้มั้ยเอ่ย8ลบด้วย7
1: ได้
0: เพราะ
1: ต
0: ัวตั้งมากกว่าตัวลบก็ลบได้เลย8ลบด้วย7 1มาลบต่อที่หลัก10 1 10ลบ
1: 0
0: 10เหลือ
1: 10
0: ตอบคำตอบเป็นไงครับเท่ากันไหมเอ่ย
1: เท่าก
0: ันคำตอบก็เท่ากันนะครับก็ไม่ยากเลยเด็กๆก็ใช้วิธีการหลากหลายก็ได้ลบด้วย7นับถอยหลังได้ไหมนับถอยหลังได้ไหม
1: ได้
0: ก็เอา18ไว้ในไหนครับ

0: ไว้ในใจชูขึ้นมา7นับถอยหลัง18แล้ว17 16 15 14 13 12 11คำตอบก็เป็นไงครับเนี่ยเท่ากันเลยเห็นไหมใช้วิธีการได้หลากหลายเลยนะครับแต่วิธีการที่สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนก็จะเป็นการหาผลลบในแนวตั้งเนาะที่คุณแม็กก็จะให้เด็กๆทำไมครับตั้งลบหลังเวลามีโจทย์ปัญหาก็จะเห็นว่าเด็กๆใช้วิธีการลบอย่างไรก็จะมีการตรวจสอบได้นั่นเองนะครับก็ตั้งให้ตรงหลักนะเมื่อสักครู่ลบให้ดูแล้วลบหลักหน่วยก่อนลบหลักหน่วยเสร็จก็ไปลบที่หลัก10นะครับคำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่11นะครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับก็ได้คำตอบแล้วนะว่าโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัว
1: 11
0: ตัวก็มาจากทำไมครับนำจำนวนเป็ดลบด้วยทำไมครับจำนวนไก่ก็จะได้ส่วนต่างออกมาแล้วก็นำมาตอบว่าโก้เนี่ยเลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ด11ตัวนะครับก็ตอบได้เลยไม่ยากนะดังนี้นะครับพอได้คำตอบมาแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมขั้นตอนทำไมครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนิดนึงว่า11เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดสมเหตุสมผลเพราะคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องน้อยกว่า18ดังนั้น11เป็นไงครับน้อยกว่า18คำตอบก็สมเหตุสมผลตามที่เราคาดเดาไว้นั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยนะก็สรุปคำตอบได้เลยหรือบางคนบอกว่าอาจจะตรวจสอบคำตอบก็ได้นะตรวจสอบคำตอบก็ได้ก็นำทำไมครับจำนวนส่วนต่างตรงนี้นะไปรวมกับอะไรเอ่ยไปรวมกับจำนวนไก่นะจำนวนส่วนต่างตรงนี้นะที่ทำไมครับโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเป็ดเห็นไหมครับมีส่วนต่างก็คือ11ไปรวมกับจำนวนของไก่จะต้องเท่ากับจำนวนของเป็ดก็คือเท่าไหร่ล่ะ18นั้น11บวก7เท่ากับ18เห็นไหมครับก็ตัวเลขก็สอดคล้องกันเลยตรงตามจำนวนของเป็ดนั่นเองนะครับคำตอบก็เป็นการตรวจคำตอบนะดังนั้นเดี๋ยวเด็กๆทำบ่อยๆนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมตรวจคำตอบก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ้าวยากไหมเนี่ยข้อนี้ยากไหมไม่ยากนะอ้าวไปต่อนะครับไปต่อข้อต่อไปนะทีนี้นะครับก่อนที่ไปต่อก็ให้เด็กๆทำไมครับทวนนิดนึงดูภาพรวมหน่อยนะว่าโจทย์ปัญหาพอทำไมครับมีโจทย์ปัญหาแบบที่คุณแม็กพาทำเลยโก้เลี้ยงไก่7ตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเป็ดกี่ตัวเด็กๆก็ทำไมครับอย่าลืมขั้นตอนแรกต้องทำไมนะอ่านทำไมนะอ่านทำความเข้าใจก่อนอ่านทำความเข้าใจแล้วก็บอกให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรเด็กๆก็บอกให้ได้โจทย์บอกอะไรเห็นไหมครับพอบอกได้แล้วอ่านทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปวางอะไรนะ
1: วางแผน
0: ในการแก้ปัญหาก็อาจจะทำไมครับใช้แผนภาพวาดภาพหรือขั้นตอนสุดท้ายในการวางแผนต้องเขียนอะไรให้ได้ประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ออกมานะครับว่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เราจะทำไมครับแก้ปัญหาอย่างไรให้ได้คำตอบออกมาหลังจากวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำไมครับดำเนินการต่อในส่วนของการแก้ปัญหาก็คือหาคำตอบรู้แล้ว18ต้องลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย7เด็กๆก็ใช้วิธีการที่เด็กๆเรียนรู้มาว่าจะหาผลลบข้อนี้หาอย่างไรจึงจะทำไมครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายที่สุดนั่นเองนะบางคนก็อาจจะใช้วิธีการหลากหลายเลยเห็นไหมครับคุณแม็กใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้ใช้การนับถอยหลังก็ได้ใช้วิธีการหาผลลบในแนวตั้งก็ได้สุดท้ายได้คำตอบออกมาก็อย่าลืมนะตรวจสอบความสมเหตุสมผลแล้วก็ทำไมครับถึงนำมาตอบตออบตอบก็ตอบในส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมครับคำว่ากี่ก็หายไปแล้วก็เป็นคำตอบที่เราหามานั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาหนึ่งข้อนะมีโจทย์ปัญหาวิเคราะห์ก่อนอ่านทำความเข้าใจโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรวางแผนแล้วก็ แก้ปัญหาแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยนะอ่ะคราวนี้ลองมาดูสถานการณ์นะครับหรือโจทย์ปัญหาข้อต่อมากันว่าเอ๊ข้อนี้เขาบอกอะไรแล้วบ้างอ้าวช่วยอ่านหน่อย1 2 3ในงานเลี้ยงมีลูกโป่งสีฟ้า53ลูกมีลูกโป่งสีขาว76ลูกมีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูก
1: 23
0: เท่าไหร่นะ
1: 23
0: เอาบางคนได้คำตอบเลยนะครับอ้าวครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครไม่ทันนะเผื่อปลายทางไม่ทันด้วยอ้าวตั้งใจฟังนะครับเขาบอกว่าในงานเลี้ยงมีลูกโป่งสีฟ้า53ลูกมีลูกโป่งสีขาว76ลูกแล้วเขาก็ถามว่ามีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูก
1: 23ล
0: ู
1: ก
0: เอาละแสดงว่าเขาเอามาทำไมกันเนี่ยเอามาเปรียบอะไรนะ
1: เปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บ
0: เปรียบเทียบเห็นไหมครับได้อยากรู้ส่วนต่างอีกแล้วก็คือส่วนที่น้อยกว่าเพราะอ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์นิดนึงเอ๊ะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรตรงไหนอะส่วนที่โจทย์ถาม
1: มีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาว
0: มีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกอันนี้คือส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามนะพอได้ส่วนที่โจทย์ถามแล้วนะครับที่เหลือ ง่ายมากเลยเป็นส่วนที่โจทย
1: ์
0: เป็นส่วนที่โจทย์บอกเอ๊แล้วโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะครับอะตอม
1: ในงานเล
0: ี้
1: ยงม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: งส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: 53ลูกบอกแค่นี้หรือเปล่าม
1: ีลูกโป่งสีขาว
0: บอกอะไรอี
1: ก
0: มีลูกโป่งสีขาว76ลูกเห็นไหมครับบอกมาเลยจำนวนลูกโป่งทั้ง2สีคือสีฟ้าและสีขาวเอาละครับนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาส่วนต่างเห็นไหมอยากจะได้ว่าเอ๊สีฟ้าเนี่ยน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกนั่นเองเอาละครับนั้นคาดเดาคำตอบเลยคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่า53ลูกล่ะเอ๊คิดว่าคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่า53ลูกคิดว่าไงคิดว่าไง
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่าหรือมากกว่าฮะควรที่จะน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ53ลูกเห็นไหมเอาละเพราะว่าทำไมครับมีลูกโป่งสีฟ้าเท่าไหร่ล่ะ53ลูกพอเปรียบเทียบกันแล้วส่วนต่างต้องทำไมครับน้อยกว่าอยู่แล้วเห็นไหมครับเนาะพอเปรียบเทียบยังไงก็ต้องน้อยกว่า53ลูกอยู่แล้วอ่ะดังนั้นนะครับพอทำไมครับคาดเดาคำตอบได้แล้วเด็กๆก็อาจจะทำไมครับวาดภาพประกอบว่าเอลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกนะลูกโป่งสีฟ้า53ลูกลูกโป่งสีขาว
1: 76
0: ลูกคราวนี้นำมาเปรียบเทียบกันต้องการส่วนต่างเห็นไหมครับหลังจากส่วนที่เท่ากันเนี่ยต้องการส่วนต่างตรงนี้ว่าลูกโป่งสีฟ้าสีฟ้าคือด้านบนนะน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกคือตรงนี้แต่ที่คุณแม็กทำไมครับเขียนตรงนี้ให้เด็กๆดูทำไมครับจะได้เห็นชัดเจนเดี๋ยวไปเขียนด้านบนเดี๋ยวทำไมครับไม่เห็นว่าเอ๊ะต้องการอะไรพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับเหมือนที่เคยสอนไปแล้วนะในส่วนของการทำไมครับเปรียบเทียบกันนะถ้าชี้ตรงนี้คือส่วนที่ทำไมครับน้อยกว่าพอชี้ตรงนี้ปุ๊บเป็นส่วนที่มากกว่าก็คือเราต้องการส่วนต่างนั่นเองก็นำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่านะครับนั้นไม่ยากเลยดูแผนภาพแล้วนะดังนั้นนะครับหาคำตอบอย่างไรใช้วิธีการ
1: ลบ
0: ใช้วิธีลบนั่นเองนะครับประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วคือ
1: 76
0: 76ลบด้วย 53พลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่
1: 23
0: เท่าไหร่ครับ
1: 23
0: มองจากตัวเลขแล้วเอ๊ะตัวตั้งมากกว่าตัวลบนะถ้าใครหาผลลบโดยวิธีการทำไมครับตั้งลบก็จะชัดเจนแล้วอ๋อ76ลบด้วย53ตัวตั้งมากกว่าตัวลบลบได้เลย6ลบด้วย3
1: เหลือ3
0: ไปที่หลัก10 70ลบด้วย50เหลือ
1: 20
0: 20หรือ20ตอบ
1: 23
0: โอ้โหเห็นไหมครับมีบางคนตอบได้เลยมองปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องเขียนเลยนะครับนั้นต้องฝึกฝนนะบางคนบอกว่าอยากหาผลลบหาผลบวกได้คล่องรวดเร็วนะครับต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาละนะครับพอได้คำตอบออกมาแล้วนะคำตอบเป็นเท่าไหร่ก็คือกี่ลูกนะ
1: 23
0: สีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวอยู่23ลูกก็หาได้จากทำไมครับนำจำนวนลูกโป่งสีขาวลบด้วยจำนวนลูกโป่งสีฟ้าก็จะได้ส่วนต่างออกมาแล้วก็นำมาตอบก็คือ23ลูกนั่นเองนะครับเอาละดังนั้นตรวจสอบนิดนึง23เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม
1: ่สม
0: เหตุสมผลสมเหตุสมผลเพราะน้อยกว่าเท่าไหร่ครับที่เราคาดเดาไว้แล้วน้อยกว่า53นั่นเองนะครับพอได้คำตอบสมเหตุสมผลก็นำทำไมครับกลับลงไปตอบได้แล้วว่าลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกนะ
1: 23
0: ลูกคำว่ากี่ก็หายไปแล้วก็ตอบได้เลยนะครับไม่ยากนะครับนั้นตอบตอบได้แล้วว่าลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาว23ลูกตอบตอบก็ตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะไม่ยากไม่ยากนะครับดังนั้นนะครับดูทำไมครับภาพรวมอีกครั้งหนึ่งมีโจทย์ปัญหาในการเลี้ยงมีลูกโป่งใช่ไหมครับที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้มีลูกโป่งสีฟ้ามีลูกโป่งสีขาวแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันในส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์และโจทย์ถามอะไรก็คือลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาว
1: ก
0: ี่ลูกอันนี้แหละสำคัญเลยเห็นไหมครับก็จะได้ส่วนที่โจทย์ถามและถ้าได้ส่วนที่โจทย์ถามที่เหลือ
1: ส่วนที่โจทย์บอก
0: เป็นส่วนที่โจทย์บอกอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการอ่านทำความเข้าใจนะครับพออ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้วต้องทำไมต่อนะวางอะไรนะ
1: วางแผน
0: ต้องวางแผนต่อแล้วนะครับอาจจะใช้การวาดภาพก็ได้นะหรือทำไมครับขั้นตอนสุดท้ายในส่วนของการวางแผนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับแล้วเราก็ดำเนินการแก้ปัญหานะพอดูแล้วว่าอยากได้ส่วนต่างนำมาลบกันนะนำมาลบกันนะครับก็ได้คำตอบออกมาพอได้คำตอบตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถึงจะนำมาตอบตอบนั่นเองนะครับตอบเลยในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนั้นลักษณะนะของโจทย์ปัญหาให้เด็กๆดูภาพรวมนะครับนั้นอาจจะไม่ครบทุกขั้นตอนทุกข้อที่เราดำเนินการไปนะครับแต่ขั้นตอนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันในลักษณะประมาณนี้นะแต่ในวิการวิเคราะห์ต่างๆอาจจะลงลึกไม่เท่ากันเห็นไหมครับมีการคาดเดาคำตอบแต่บางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องทำไมครับเขียนลงไปนะก็อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนก็มีหลากหลายสเต็ปหลายขั้นตอนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับลองมาดูอีก1ข้อนะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะครับอ้าวช่วยหน่อยเขาชื่ออะไรเนี่ยคนนี้กอเองงอเก่งไหมเอก
1: เก
0: ่งนะครับเก่งเป็นชื่อคนนะเก่งเขาทำอะไรเอ่ยเก่งเขาทำอะไรครับออมอะไรเนี่ย
1: ออม
0: เงินดังนั้นนะครับเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของการออมเงินนะถ้าเรานำเงินมาโรงเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะครับถ้าใช้ไม่หมดก็นำกลับไปหยอดอะไรครับ
1: กระป
0: ุ
1: ก
0: หยอดกระปุกออมสินก็เป็นการออมเงินนะครับแล้วก็ในวันต่างๆนะอาจจะรวบรวมแล้วก็นำไปฝากที่ธนาคารก็ได้นะครับนั้นนิสัยการออมต้องฝึกฝนนะค่อยๆหยอดอาจจะหยอดวันละเล็กวันละน้อยนะครับนั้นค่อยๆเก็บสะสมเดี๋ยวเราก็จะมีมากนั่นเองอ้าวเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันนะ1 2 3 เก่งออมเงินสัปดาห์แรก59บาทสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2 34บาทเก่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได้กี่บาทเอาละครับเอาละงงไหมงงไหมเท่าไหร่นะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงทำไมถึงเป็นบวกล่ะมีคำว่าน้อยกว่านะเอาละเอาละบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นน้อยกว่าต้องเป็นลบเสมอไหม
1: ไม
0: ่ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นลบเสมอไปดังนั้นขึ้นอยู่กับบริบทเห็นไหมครับถ้าครูแม็กวาดภาพให้ดูเลยข้อนี้นะนั้นบางคนพออ่านโจทย์เสร็จแล้วอาจจะทำไมครับวิเคราะห์ได้เลยนะสัปดาห์แรกวาดสัปดาห์แรกก่อนสัปดาห์แรกออมเงินได้เท่าไหร่นะ
1: 59
0: บาทเอาแล้วนะสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2เขาบอกว่าสัปดาห์ที่2ออมเงินได้เป็นไงนะ
1: น้อยกว่า
0: เขาไม่ได้บอกว่าสัปดาห์ที่2เป็นไงแต่เขาบอกว่าสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2คือเขาบอกส่วนอะไรมาเขาบอกส่วนอะไรมาเขาบอกส่วนต่างตรงเนี้ยว่าสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2เท่าไหร่นะ34เท่าไหร่ครับ34บาทแสดงว่าสัปดาห์ที่2เห็นไหมเห็นไหมออมเงินได้กี่บาทเนี่ยก็นำ59ไปรวมกับอะไรครับไปรวมกับ34เห็นไหมเขาบอกส่วนต่างตรงนี้มานะครับนั้นเด็กๆก็ต้องทำไมครับใช้การวิเคราะห์แล้วงั้นบางคนมองปุ๊บอาจจะทำไมครับได้คำตอบเลยตอบเท่าไหร่นะ90เท่าไหร่นะ9เท่าไหร่เมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วอะ
1: 93
0: บาทลองมาดูนะครับใจเย็นๆนะบางคนอาจจะยังตอบไม่ได้ใจเย็นก่อนเรายังไงครับยังไม่ได้วิเคราะห์นะนั้นแต่ละคนบางคนอาจจะอ่านปุ๊บทำไมครับตอบปั๊บได้เลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นดูก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรถามอะไรตรงไหนตรงไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถาม
1: เก
0: ่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได
1: ้
0: ตรงนี้แหละเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือง่ายมากที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกเขาได้ส่วนที่โจทย์ถามและที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมครับเขาก็บอกว่าเก่งออมเงินสัปดาห์แรก59บาทสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2 34บาทนะเอาล่ะเรามาดูนะครับที่ทำไมครับที่ภาพประกอบก็ได้สัปดาห์แรกออมเงินเท่าไหร่ครับ59บาทสัปดาห์ที่2ได้เท่าไหร่เอ่ยรู้หรือยังยังไม่รู้แต่เขาบอกว่าสัปดาห์แรกตรงเนี้ยน้อยกว่าสัปดาห์ที่2อยู่เท่าไหร่นะ34บาทเขาบอกส่วนต่างมาดังนั้นอยากได้จำนวนเงินในสัปดาห์ที่2ที่เก่งออมเงินก็ต้องนำทำไมครับส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างก็จะได้ทำไมครับเป็นจำนวนเงินของสัปดาห์ที่2ที่ออมเงินมานั่นเองนะดังนั้นง่ายมากข้อนี้หาคำตอบด้วยวิธีวิธี
1: บ
0: วกนั่นเองนะครับก็นำส่วนที่เท่ากันมารวมกับอะไรครับส่วนต่างเอาอะไรบวกอะไร
1: 59
0: บวก34เท่ากับบางคนตอบมาแล้วบางคนอาจจะได้คำตอบบางคนอาจจะไม่ได้คำตอบคนที่ยังไม่ได้คำตอบไม่ต้องตกใจค่อยๆนะอาจจะหาผลบวกในแนวไหนครับแนวตั้งก่อนก็ได้นะนั้นเวลาบวกบวกหลักไหนก่อน
1: หล
0: ักหน่วยกี่หน่วย9หน่วยบวก
1: 4
0: หน่วย TikTok 10เท่าไหร่นะ13รวมกันครบ10อย่าลืมที่ไม่ครบ10ก็ใส่ในหลักหน่วยคือใส่3ในหลักหน่วยแล้วก็ทด1 10ไว้ที่หลัก10 แล้วก็มาบวกต่อที่หลักอะไรครับหลัก10 50บวก30 80ทดอีก1 10
1: 90
0: ตอบ93นะครับได้คำตอบออกมาแล้วนะว่าทำไมครับเก่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได
1: ้
0: 93บาทก็นำ519รวมกับอะไรครับ34เท่ากับ93นะไม่ยากเลยนะครับนั้น93เห็นไหมครับก็เป็นคำตอบที่เป็นไงเอ่ยสมเหตุสมผลนะนะครับเอาล่ะก็จากการคาดเดาของเรานั่นเองนะครับเอาละไม่ยากเลยก็สรุปคำตอบเลยว่าเก่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได
1: ้
0: 93บาทก็เวลาตรวจคำตอบนะก็อาจจะนำทำไมครับจำนวนเงินในสัปดาห์ที่2ลบด้วยลบด้วยทำไมครับจำนวนเงินในสัปดาห์แรกแล้วเท่ากับทำไมครับส่วนต่างหรือไม่เนาะก็ลองมาลบกันก็จะได้คำตอบเป็นไงครับเท่ากันนั่นเองนะในส่วนของการตรวจคำตอบนะครับเดี๋ยวเราก็ฝึกฝนเพิ่มเติมกันนะเอาละครับก็ไม่ยากเลยลองมาดูภาพรวมนะมีโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์นิดนึงอ่านทำความเข้าใจนะดูซิโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับหลังจากนั้นพออ่านทำความเข้าใจขั้นต่อไปวางอะไรนะ
1: ว
0: างแผนแก้ปัญหานะครับก็อาจจะวาดภาพหรือขั้นตอนสุดท้ายทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นก็ทำไมครับหาคำตอบพอได้คำตอบก็ทำไมครับนำกลับลงไปตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับก็ได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนในของการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.28 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปแบบฝึกหัดที่ 2.28 อ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังเอาแล้วครับอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงง่ายเลยคำชี้แจงเหมือนเดิมเลยอ้าวช่วยอ่านหน่อยพร้อมกัน1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอ้าวขออีกครั้งหนึ่ง1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบดังนั้นนะครับเหมือนเดิมมีโจทย์ปัญหามาให้เด็กๆทำไมครับอ่านทำความเข้าใจเขาอาจจะใบ้มาให้แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรมีวาดภาพให้ด้วยแต่ให้เขียนประโยคสัญลักษณ์เองแล้วก็ทำไมครับหาคำตอบมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีลงมือทำได้เลยลงมือทำได้เลยข้อแรกชื่ออะไรนะตัวละครชื่ออะไรข้อที่1เนี่ยโอกับอ้าโอกับเอโอมีเงินเท่าไหร่นะโอมีเงิน75บาทเอมีเงิน53บาทแล้วเขาถามว่าอะไรเอ่ยเอมีเงินน้อยกว่าโอกี่บาทหาคำตอบยังไงเนี่ยข้อนี้ใช้วิธีการลบลบนะวิธีการลบลบนะข้อนี้ใช้การลบเอาอะไรลบอะไรลูกเอาอะไรลบอะไร75ลบลบด้วย53ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะ อ่ะใครที่ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นตั้งด้านข้างเลย75ลบด้วย50เท่าไหร่นะ

0: อ้าวลบด้านข้างได้เลยเหลือเท่าไหร่นะ
1: 12
0: อ้าว5ลบด้วย3เหลือ2 70ลบ50เหลือ20ตอบ20เท่าไหร่นะ
1: 22
0: 22อ้าวตอบอบตอบตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลขไทยหรือใครอาจจะทำไมครับในประโยคสัญลักษณ์ก็เติมได้นะ22ข้อที่2ข้อที่2แก้ไขให้ครูแม็กนิดนึงนะในทำไมครับแถบข้อความเขาบอกว่าไก่99อะไรนะ
1: 99บาท
0: เออเขาเขียนไก่99บาทต้องเป็นอะไรเอ่ยต้องเป็นตัวอ้าวแก้ในแบบฝึกหัดให้ด้วยนะอ้าวไก่นะครับแก้ตรงนี้นะตออัวอะไรครับตออัวตัวไก่ก็ลุงดินลุงดินไม่ใช่ลุงปั้นดินนะลุงดินลุงดินเลี้ยงไก่กี่ตัวนะ99ตัวแล้วเขาบอกว่าลุงดินเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าไก่กี่ตัวนะ34ตัวลุงดินเลี้ยงเป็ดกี่ตัวบวกหรือลบข้อนี้บวกหรือลบใช้การอะไรครับการลบการลบการลบอะไรลบอะไรเอ่ยอะไรลบอะไร99ลบด้วยเท่าไหร่นะ60เท่าไหร่นะไม่เชื่อไม่เชื่อฮะเชื่อเธอเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อฮะข้อนี้ต้องเชื่อไหมเนี่ยต้องเชื่อเหรออ้าว9ช่วยหน่อยช่วยหน่อย9ลบด้วย4 9ลบด้วย4 5 90ลบด้วย30หกอะไรเอ่ย60ตอบ65มี7ข้ออ้าวข้อ1ข้อ2นะเฉลยแล้วนะอย่าลืมแก้ให้ด้วยนะครับตออัวตัวนะเอข้อที่3ข้อที่3บวกหรือลบอ้าวดูข้อที่3ดูดีๆเขาบอกว่าแม่ค้าขายมะม่วงได้59กิโลกรัมกิโลกรัมเป็นหน่วยในการทำไมครับวัดน้ำหนักนะเดี๋ยวเราก็เรียนรู้กันนะครับอ้าวดูต่อเขาบอกว่าแม่ค้าขายมะม่วงได้น้อยกว่าฝรั่ง 34กิโลกรัมแม่ค้าขายฝรั่งได้กี่กิโลกรัมบวกหรือลบ
1: บว
0: กหรือลบดูดีๆมะม่วงเขาบอกน้ำหนักมะม่วงมาใช่ไหมที่แม่ค้าขายได้บอกส่วนต่างนี่นี่นี่ดูดีๆตรงนี้เขาบอกส่วนต่างมาอีกอยากได้จำนวนฝรั่งตรงนี้ต้องเอามาทำไมกันต้องเอามาต้องเอามาข้อนี้ต้องเอามาบวกกันอันนี้บวกนะแก้ไขนะใครไม่ถูกต้องระวังโดนหลอกระวังโดนหลอกนะฮะไหนข้อ4ข้อ4ใครทำแล้วข้อ4บวกหรือลบข้อที่4ก็ทำไมข้อที่4ก็บวกเอานะข้อ3บวกข้อที่4ก็บวกนะใบวิธีให้แล้วนะข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลา2ตาดู2หูฟังนะครับข้อที่5ข้อที่6นะครับและข้อที่7ฟังเอากลับไปทำเป็นการบ้านข้อนี้ไม่มีแผนภาพให้ดูวาดเองนะครับหรืออาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวิเคราะห์ก็ได้นะสำหรับใครที่อาจจะทำไมครับยังไม่คล่องหรือก่อนกลับบ้านนะสามารถถามคุณครูได้นะเอาละครับเด็กๆครับ2ตาดู2หูฟังนะครับขอสรุปบทเรียนนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้กันวันนี้คือในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับกับตันนะขั้นตอนแรกนะในการแก้โจทย์ปัญหาเย็นก่อนทวนนิดนึงการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกต้องอ่านทำไมนะอ่านทำความเข้าใจก่อนให้รู้ว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นพออ่านทำความเข้าใจปัญหาแล้ววางแผนในการแก้ปัญหาขั้นตอนสุดท้ายในการวางแผนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็หาคำตอบและตรวจสอบคำตอบดูข้อตัวอย่างโก้เลี้ยงไก่7ตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวเห็นไหมครับพอได้โจทย์ปัญหาแล้วก็ต้องหาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรวางแผนอาจจะทำไมครับใช้แผนภาพบาร์โมเดลเข้ามาช่วยนะครับหลังจากนั้นก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบพอได้คำตอบมาแล้วเด็กๆครับวิธีการหาคำตอบก็ต้องกลับไปทบทวนนะไม่ว่าจะเป็นการหาผลลบหาผลบวกมีหลากหลายวิธีที่ครูแม็กสอนไปนะครับก็เลือกวิธีที่เหมาะสมแล้วก็ทำไมครับง่ายต่อการที่ทำไมครับหาคำตอบนั่นเองนะฝากกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็ตอบตอบอตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะเอาละครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะ เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าในชั่วโมงที่เท่าไหร่ในชั่วโมงที่1 นั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะในเรื่องของการหาค่าตัวไม่ทราบค่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาทำไมครับเรียนรู้กันนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดขอบคุณครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ไปดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: สนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่างเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหทรงคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: าสพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ้าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ
4: ์ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้

0: อย่างเนี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
1: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
2: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
3: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงเด็กๆต้นทางที่น่ารักของคุณครูด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะพบกับคุณครูชนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของรู้จักคำคล้องจองใครจำได้บ้างว่าคำคล้องจองเป็นอย่างไรนี่ยกมือเลยใครจำได้คำคล้องจองเป็นอย่างไรจำได้ใช่ไหมคะอ้าวนายคำคล้องจองเป็นยังไงไหนลองบอกคุณครูสิลูก
2: ม
1: ีสระเสียงเดียวกันแล้วยังไงอีกถ้ามีตัวสะกด
2: เ
1: ป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้ใช่ไหมคะแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเราครูปอจะมาทบทวนเด็กๆนะคะเด็กๆยังจำบัตรภาพบัตรคำเหล่านี้ได้หรือเปล่าเอ่ยจำได้ไหมคะจำได้ไหมยังจำได้อยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวครูปอจะมาทบทวนเด็กๆซิว่าเอ๊ะเด็กๆจำได้จริงหรือเปล่าว่าคำคล้องจองนั้นคืออะไรนะคะโดยที่เดี๋ยวให้เด็กๆนำบอกครูปอว่าบัตรภาพนะคะคำไหนนะคะที่คล้องจองกันนะคะบัตรคำบัตรภาพไหนที่ออกเสียงคล้องจองกันเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ดูจากภาพดูจากภาพคำว่าอะไรกับอะไรน่าจะคล้องจองกันเอ่ยอะไรอะไร
3: ป
1: ู
3: ก
1: ับ
3: หญ
1: ้
3: า
1: ปูกับหญ้ายังไม่ถูก
3: ป
1: ู
3: ก
1: ับ
3: ห
1: ูปูกับหูเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่เลยปูใช่ไหมคะนี่เลยคุณปูนะนี่นะปูคล้องจองกับคำว่าหูลองบอกครูปอสิว่าปูกับหูคล้องจองกันอย่างไร

0: มีสระอะไรเหมือนกันคะ
1: สระอ
0: ูสระอูเหมือนกันเก่งมากเอาละค่ะต่อไปต่อไปต่อไปคำว่าอะไรคะ
1: ก
0: ุ้งกับถุงกุ้งกับถุงนี่เลยกุ้งนี่เด็กๆบอกว่าคำว่ากุ้งค่ะคุณครูขาปิดไว้เลยนี่เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะกุ้งกับถุงทำไมถึงบอกว่ามันคล้องจองกันเพราะว่าอะไรคะใช้สระอะไรเหมือนกันคะใช้สระอุเหมือนกันนะแล้วมีตัวสะกดไหม
1: เหม
0: ือ
1: นกัน
0: มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา
1: เด
0: ีย
1: วก
0: ัน คือมาตราอะไรมาตราอะไรงองูเนี่ยงองูมาตรากงเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปคำว่าอะไรอีกที่คล้องจองกันแฟ้มกับแก้มแฟ้มกับแก้มนี่เลยนะคะเด็กๆก็สังเกตจากภาพด้วยแล้วก็สังเกตจากคำด้วยใช่ไหมลูกนะคะนี่เลยแฟ้มกับแก้มทำไมถึงคล้องจองกันเพราะว่าอะไรคะ
1: ม
0: ีสระแอเหมือนกันอะไรอีกมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราม าตราก มมาตรากมเก่งมากถูกต้องนะคะอีกหนึ่งข้อสุดท้ายเด็กๆปลายทางจ๋าตอบได้เหมือนกันไหมจ๋าว่าอะไรคล้องจองกัน
1: หญ
0: ้ากับก้าเก่งมากเลยนะคะนี่เลยหญ้านะคะกับกานี่นะคะหญ้ากับกาไหนใครบอกครูปอได้บ้างว่าทำไมมันถึงคล้องจองกันคะ
1: ม
0: ีสระอาเหมือนกันแต่ว่าคำว่าหญ้ามีไม้เอกนะกาไม่มีไม้เอกนะ
1: ไม่เป็นไร
0: เป็นอะไรไหม
1: ไม
0: ่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นอะไรเลยสามารถที่จะถือว่าเป็นคำคล้องจองนะคะฉะนั้นเก่งมากทั้งต้นทางและปลายทางประมือค่ะเอาละค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะฉะนั้นวันนี้เราได้ทบทวนเรื่องของการรู้จักคำคล้องจองกันไปแล้วนะคะฉะนั้นในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะต้องบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ถูกต้องนะคะอ่านคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ถูกต้องนะคะเขียนจับคู่คำที่คล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ถูกต้องและมีมารยาทในการอ่านและเขียนนั่นเองนะคะโอ้โหนะคะวันนี้นี่ห้องเรียนของเราเต็มไปด้วยบัตรคำคล้องจองนะคะสื่อการเรียนรู้มากมายเลยนะคะหวังว่าเด็กๆปลายทางก็จะได้รับสื่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีเรียงไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาสู่กิจกรรมต่อไปเราจะครูปอขนกิจกรรมมาฝากเด็กๆแบบจุกๆเลยชอบไหมชอบไหมชอบไหนใครชอบทำกิจกรรมกับคุณครูบ้างยกมืออําลงเก่งมากเลยนะคะกิจกรรมต่อไปชื่อกิจกรรมอะไรอ่านพร้อมกันดูภาพรู้คำเดี๋ยวครูปอจะมีภาพมาให้แล้วให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มนะช่วยกันเขียนว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วตัวแทนออกมารับกระดานเด็กๆปลายทางอาจจะเขียนใส่กระดาษหรือแข่งกันเขียนหรือบอกคำก็ได้นะคะคุณครูปลายทางช่วยจัดการด้วยนะจ๊ะมาเลยกลุ่มที่หนึ่งเราใช้กระดานกันคุ้มมากนะคะให้เวลาเขียนให้เด็กๆเวียนกันเขียนนะลูกนะวนๆกันไปนะคะลูกเอาไปเอาละค่ะพร้อมที่จะดูภาพหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดหลับตาหลับตาทั้งต้นทางและปลายทางนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะภาพแรกนะคะที่คุณครูนะคะจะนำมานะคะได้แก่ภาพลืมตาค่ะเขียนเลยภาพแรกนะคะนี่นะภาพแรกนะคะเขียนเลยค่ะเขียนเลยห้าสี่ถ้าครูนับหมดเวลาต้องยกมือนะคะสามสองหนึ่งยกมือหมดเวลาชูคำขึ้นมาค่ะชูกระดานขึ้นมาค่ะชูกระดานขึ้นมาคำแรกเป็นคำว่าชูค่ะชูค่ะเป็นคำว่าลาค่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเป็นม้านะคะฉะนั้นสังเกตให้ดีๆนะคะไม่เป็นไรต่อไปภาพต่อไป

0: หลับตา
1: หลับตาภาพต่อไปหลับตาหลับตา1 2 3เขียนค่ะ5 4

0: ชูกระดานตั้งขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยนะคะหันหน้ามาชูกระดานขึ้นมาค่ะลูกกลุ่มที่1 2 3 4 5ทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยยกเว้นกลุ่มที่4เขียนไม่ทันเขียนคำว่าสออุนอเป็นคำว่าสุนจะเขียนคำว่าอะไร
1: สุน
0: ัขแต่ยังไงก็ไม่ถูกกลุ่มที่ตอบว่าหมาเป็นกลุ่มที่ถูกต้องค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นภาพรับตาหนึ่งหลับตาหรือยังเอ่ยสองสามนี่ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมือค่ะยกมือแล้วชูกระดานค่ะชูกระดานค่ะชูกระดานขึ้นมาเลยชูกระดานขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆปลายทางนะคะเขียนถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยนะคะเรามาทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะปลาปลาปลาปลาและปลามีทั้งหมดปลา5ตัวเลยนะคะถูกต้องค่ะเอาละค่ะต่อไปถ้าพร้อมแล้วหลับตาค่ะ1สองดูค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งยกมือค่ะหมดเวลาชูกระดานขึ้นมาค่ะลูกชูกระดานขึ้นมาเลยชูกระดานขึ้นมาเลยมาดูกันม้าและม้าก็ถูกต้องไปเลยค่ะเขียนถูกต้องด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยภาพสุดท้ายค่ะเป็นหลับตา1 2 3นี่ค่ะเขียนลงไปเลย5 4 3 2 1หมดเวลายกมือค่ะยกมือนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยนะคะไหนขอดูหน่อยเป็นกาและกาเก่งมากประมือกับทุกกลุ่มเลยค่ะเยี่ยมมากเอาละค่ะทีนี้เด็กๆวางกระดานลงช่วงนี้จะเป็นช่วงตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลค่ะเอาละค่ะคำถามมีอยู่ว่าล่อตาล่อใจไว้ก่อนจากภาพทั้งหมดนี้ใช้สระอะไรน้องหันษากลุ่มที่5ค่ะน้องหันษายืนขึ้นจากภาพทั้งหมดนี้จากคำที่เราเขียนมาทั้งหมดใช้สระอะไรคะ
2: สระอา
0: น้องมาลิขาชูกระดานให้ดูหน่อยชูกระดานไว้ให้ดูหน่อยใช้สระ
2: อา
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ถือว่าเป็นคำคล้องจองกันไหมคะ
2: ถือ
0: เป็นแล้วครูปอถามว่ามีตัวสะกดหรือไม
1: ่
0: น้องเนยค่ะน้องเนยมีตัวสะกดหรือไม่คะ
2: ไม่มี
0: ต่อไปแล้วการที่คำแต่ละคำนั้นมีทั้งวรรณยุกต์และไม่มีวรรณยุกต์ผิดหรือไม่นาว่าผิดหรือไม่คะ
3: ไม่ครับ
0: ไม่ผิดเพราะว่าอะไรขึ้นมาข้างหน้าตรงนั้นเลยไม่ผิดเพราะว่าอะไรคะคำคล้องจองเป็นยังไงสามารถที่จะมีหรือ
3: ไม่มีก็ได้
0: ไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้ขอเชิญ3คนมารับรางวัลค่ะ3คนนี้ต้องสามัคคีเลือก1แผ่น3คนต่อ1แผ่น ปรึกษา

0: ากันว่าจะเอาแผ่นไหนดูก่อนปรึกษากันก่อนไม่ได้1แผ่นเอาไปแบ่งกันเดี๋ยวมีรางวัลแจกอีกเอาอันไหนดีกลางกลางกลางกลางเอาไหนอันนี้ไหมแบ่งกันได้นี่อันนี้ดึงไป1แผ่นเลยระวังแม็กนะลูกระวังนะคะระวังนะระวังลูกแม็กนะลูกนะคะเก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเดี๋ยวไปแบ่งกันนะคะ3คนนะยังไม่ต้องน้อยใจมีแจกอีกนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนั่งที่นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเรื่องของคำคล้องจองให้กับเด็กๆนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบว่าคำคล้องจองนั้นคืออะไรเด็กๆปลายทางนะคะทบทวนไปพร้อมกันเลยนะคะคำคล้องจองนะคะเราบอกแล้วว่าต้องเป็นคำที่ใช้สระเหมือนกันหรือสระที่ออกเสียงเหมือนกันแต่อาจจะเขียนต่างกันแต่ออกเสียงสระเหมือนกันเช่นสระไอกับสระไอสระไอไม้มาลายกับสระไอไม้หมวนถามว่าออกเสียงเหมือนกันไหมคะนี่ก็ไอนี่ก็ไอนี่ก็ไม่ใช่นะคะเก่งมากนะคะแบบนี้ต่อไปถ้ามีตัวสะกดล่ะถ้ามีตัวสะกดจะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนเอ้ยไม่ใช่ครูปอพูดผิดถ้าไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดจะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันเหมือนกับที่เราเนี่ยคำศัพท์ที่เราดูมาเนี่ยใช่ไหมคะนะเนี่ยเหมือนกับคำนี้อยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันเลยปูกับหูเนี่ยไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ถูกต้องนะคะต่อไปถ้ามีตัวสะกดจะอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันเช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่าอะไรกุ้งกับถุงนี่ไงอยู่มีงองูกับงองูเหมือนกันแก้มแฟ้มกับแก้มมีมอม้ากับมอม้าเหมือนกันใช่ไหมคะหรือคำที่เด็กๆยกตัวอย่างมาเช่นคำว่าเมื่อวานนี้เด็กๆยกตัวอย่างคำว่าอ้อนอ่ะครูปอเขียนตรงนี้ดีกว่าจะได้อยู่ในข้อเดียวกันครูปอเขียนออนออนไม่โทรอ้อนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็ยกตัวอย่างคำว่าพรออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันเลยใช้สระเดียวกันเลยฉะนั้นคำนี้ถือว่าเป็นคำคล้องจองถึงแม้ตัวสะกดจะต่างกันแต่อยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันอย่างนี้ถือว่าเป็นคำคล้องจองได้เลยเข้าใจไหมคะลูกนะคะแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะเด็กๆค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วนะคะจากการที่ครูปอประเมินนะคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรรบกวนคุณครูปลายทางช่วยประเมินให้ครูปอด้วยนะคะมาดูตัวอย่างการทบทวนกันนะคะคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะมีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกัน
1: ตา
0: ตาแบบนี้เรียกว่าคำคล้องจองมีวรรณยุกต์หรือไม่มีก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยต่อไปค่ะคำว่าแท้คำว่าอีกครั้งหนึ่ง
1: แท
0: ้กับแม่อันนี้ไม่โทอันนี้ไม่เอกเป็นอะไรไหม
1: ไม
0: ่ไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีอะไรเหมือนกันสระแอเหมือนกันเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปปู
1: หนู
0: เป็นคำคล้องจองไหมเป็นเพราะว่าอะไรมีสระอูเหมือนกันแต่อันนี้มีพยัญชนะต้น1ตัวนะอันนี้พยัญชนะต้น2ตัวนะเป็นอะไรไหม
1: ไม
0: ่เป็นอะไรนะคะฉะนั้นถือว่าเก่งมากนะคะใช้ได้นะคะต่อไปค่ะคำว่าง
1: าน
0: คำว่า
1: บ
0: ้านนะคะเป็นคำคล้องจองไหมเป็นใช้อะไรเหมือนกัน
1: สระ
0: อาใช้อะไรเหมือนกันอีก
1: น
0: อหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราก
1: ล
0: นะมาตรากลหรือแม่กลนะคะนั่นเองนะคะลูกเก่งมากต่อไปค่ะ
1: แมว
0: แมวกับ
1: แก
0: ้วนะคะก็เป็นคำคล้องจองนะคะเอาละค่ะเก่งมากต่อไป
1: โบ
0: กกับ
1: โช
0: คอันนี้ตัวสะกดตัวอะไรอันนี้ตัวสะกดตัวอะไรเขียนไม่เหมือนกันนะเป็นอะไรไหม
1: ไม
0: ่เป็นไรเพราะว่าอยู่ในมาตรากกเหมือนกันนะคะใช้ได้นะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะทีนี้เมื่อวานนี้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ทราบว่าวันไหนนะชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ยกตัวอย่างคำคล้องจองกันไปวันนี้ครูปอเปลี่ยนคำมาให้เปลี่ยนคำมาให้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาใครกลุ่มไหนเป็นคนเคาะกลุ่มหนึ่งฉะนั้นวันนี้ให้กลุ่มสองส่งให้กลุ่มสองหน่อยค่ะลูกส่งต่อให้กลุ่มที่สองเลยนะคะเอาล่ะค่ะตอนแรกยัง นะยังไม่เคาะแล้วพอครูปอบอกว่าให้เคาะก็ค่อยเคาะนะลูกนะมาดูคำกันบ้างมีคำว่าอะไรเด็กๆปลายทางอ่านตามครูปอด้วยนะคะสี

0: ผีตีจี
1: ้
0: นี่ไปนะปรบมือด้วยนะคะสีผีตีจี้นี่ต่อคำคล้องจองให้ครูปอหน่อยคำว่าอะไรดีคำว่าม ีได้เลยเก่งมากเลยนะคะคำว่ามีมออีมีนะคะคำว่าอะไรอีกฮะพี่เก่งมากค่ะต่างๆคำว่าพี่นะพออีพีไม่เอกพี่คำว่าอะไรอีกขี่ขี่ม้านะคะขี่ม้าได้เลยขี่นะต่อไป
1: หน
0: ีใช่ไหมคะวิ่งหนีได้เอ้ยหนีอันนี้นี่อันนี้หนีได้เลยเปลี่ยนมีวรรณยุกต์กับไม่มีวรรณยุกต์นะคะใช้ได้หนี
1: หน
0: ีฮะเอาคำเอาพยางค์เดียวลิ้นจี่มันสองพยางค์หนีไปแล้วอ่ะ
1: ห
0: มีล่ะคะหมีหอมออีหมีได้เลยนะคะหมีนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคำคล้องจองกันทุกพยางค์เลยประมือกับทุกกลุ่มค่ะมือเคาะดีมากมือเคาะมีไหวพริบดีมากเก่งมากเลยนะคะมาอ่านไปพร้อมๆกัน1 2 3มีพี่ขี่หนีหมีอีกหนึ่งครั้งค่ะมีพี่ขี่หนีหมีเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะต่อไปหายใจเข้าหายใจออกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสิครูปอนเนี่ยเหนื่อยนะมาดูกันต่อคำต่อไปคำคล้องจองคำต่อไปสระต่อไปตัวสะกดต่อไปขันสั้
1: น
0: หั่น
1: ป
0: ั้
1: น
0: กั้น
1: อ่
0: านพร้อมกันประมือขันสั้นหั่นปั้นกั้นออกเสียงให้ถูกเอาใหม่1 2 3ขันสั้นหั่นปั้นกั้นเอาล่ะขอคำคล้องจองให้ครูปอ1พยางค์ขอมาหน่อยที่คล้องจองกับคำเหล่านี้น้องคำว่าก ันคำว่ากันน้องปันปันบอกว่าคำว่ากับไม่ได้นะเดี๋ยวครูปอให้ดูก่อนน้องบอกว่าคำว่ากับกออะบอกับสระได้ไหมได้แต่ตัวสะกดได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นยังไม่ถูกต้องนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอครูปอสักครู่หนึ่งอย่าพึ่งพูดคำว่ากันใช่ไหมได้คำว่ากันจันถูกต้องวันจันนะคะได้เลยนะโอ้วันจันนะคะแบบนี้เลยเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆเขียนคำว่าวันจันถูกต้องเนาะนะคะเขียนทุกวันนะคะอะไรนะคะลั่นมือลั่นมือลั่นมือมันลั่นนะคะแบบนี้เป็นต้นได้ลั่น
1: ป
0: ั่นปั่นหันใช่ไหมหันซ้ายหันขวาปั่นเนาะปออะนอปั่นไม้เอกปั่นแล้วก็หันใช่ไหมคะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะนะแล้วก็คล้องจองกันทุกคำเลยขอเสียงประมือกับทุกคนค่ะเยี่ยมมากนะคะพอยเขาปรบมือกันไปแล้วเคาะด้วยนะคะเก่งมากต่อไปมาดูกันต่อเลยนะคะมีคำมาอีกค่ะอ่านคำพร้อมกัน1 2 3
1: ช
0: ่
1: วย
0: ด้วยรวย
1: ส
0: วย
1: กล
0: ้
1: วย
0: พร้อมกันช่วยด้วยรวยสวยกล้วยอีกหนึ่งครั้งช่วยด้วยรวยสวยกล้วยช่วยครูปอคิดคำหน่อยค่ะ
1: ถ
0: ้วยค่ะเก่งมากถ้วยชามใช่ไหมคะถออัวยอถวยนะคะไม้โถถ้วยอะไรอีก
1: กล้วย
0: ฮะ
1: กล
0: ้วยใช่ไหมคะกล้วยที่เอาไว้ดื่มน้ำเอาไว้กรองสิ่งต่างๆใช่ไหมคะกรออัวยอกล้วย
1: มวย
0: นักมวยได้เลยนะคะมวยหรือมวยที่แปลว่ามวยผมก็ได้นะคะอะไรอีกคะลูก หวยหวยหวยมันเป็นภาษาปากเนาะนะหวยไม่ดีไม่ดีผิดกฎหมายไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอานะคะต่อไปอะไรคะอะไรอีกนึกถึงคำที่มีสระอัวเปลี่ยนพยัญชนะต้นฮะอะไรนะป่วยเก่งมากค่ะอันนาเออปออวยอป่วยไหมเอกป่วยอะไรอีก
1: บวย
0: บวยเก่งมากค่ะน้องน้องอะไรนะถ้วยฟูถ้วยฟูคิดคำเก่งมากเลยนะคะบออวยอบวยไหมตรีบวยเก่งมากค่ะเอาละค่ะปรบมือให้กับทุกคนเลยเอาละไอ้มือเคาะเรามันไม่เคาะอีกแล้วปรบมือให้กับทุกคนเลยเอาละค่ะเก่งมากนะยังไม่หมดจ้ามีคำต่อไปอีกนะจ้ามีคำต่อไปอีกบิดปิดคิด
1: ช
0: ิ
1: ด
0: จิตพร้อมกันบิดปิดคิดชิดจิตช่วยคิดคำหน่อยจ้าคำว่าติดติดตออิดอติดนี่นะคะโอ้ถ้วยฟูเก่งมากเลยนะคะใครอีกคำว่าม ิตรใช่ไหมคะมิตรที่แปลว่าอะไรฮะรวมมิตรใช่ไหมคะรวมมิตรหรือว่าคำว่ามิตรภาพนะแบบนี้นี่รวมมิตรนะคะอะไรอีกฮะลิตรใช่ไหมคะเพิ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาเลยใช่ไหมคะลิตรแบบนี้ใช่ไหมคะหน่วยเป็นลิตรอะไรอีกลูกฮะจิตไปแล้วค่ะลูกนี่ฮะปิดไปแล้วพิษพิษที่หมายถึงพิษอันตรายใช่ไหมนะคะพิษได้เลยยาพิษแบบนี้หรือพิษจากแมลงต่างๆใช่ไหมคะอะไรอีกฮะคิดไปแล้วค่ะลูกฮะซิปไม่ได้มันอยู่บ่อใบไม้ซิปไม่ได้ฮะทิศทางเก่งมากค่ะลูกเก่งมากเลยทออีสอทิศนี่ทิศเขียนแบบนี้นะทิศทางแบบนี้นะคะทุกคำที่เด็กๆคิดมานั้นเป็นคำของจองหมดเลยขอเสียงปรบมือกับเด็กๆด้วยค่ะมาอ่านกันก่อนนะคะติดมิตรลิตรพิษทิศอ่านพร้อมกันติดมิตรลิตรพิษทิศเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละทีนี้มาทบทวนเรื่องของข้อสังเกตกันหน่อยนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่คิดมาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยนะอย่าลืมว่าคำคล้องจองเราจะไม่ใช้คำที่มันซ้ำกันเช่นแม่ไปแล้วคำต่อไปเป็นแม่ได้ไหมไม่ได้แยมไปแล้วคำต่อไปเป็นแยมได้ไหมไม่ได้นั่นเองนะคะเด็กๆเอาวางก่อนค่ะเอาวางก่อนเลยองค์เอาวางก่อนมาดูต่อเลยนะคะต่อไปคำว่าค่าค่านี้กับค่านี้ออกเสียงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่เราไม่เอาคำที่มีเสียงซ้ำกันย่ากับย่านี้ก็ทำไมคะไม่เอาออกเสียงเหมือนไปเลยไม่เอาไม่ถือว่าเป็นคำคล้องจองนะคะนะเอาละค่ะต่อไปอะไรพึ่งกับพึ่งนี้ก็ไม่เอาฐานกับฐานอันนี้ก็ไม่เอานะคะไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะมาสู่กิจกรรมต่อไปซึ่งกิจกรรมนี้เรามีของรางวัลแจกค่ะเดี๋ยวครูปอนะคะจะให้แต่ละกลุ่มนั้นออกมารับบัตรนี่กระดาษแบบนี้ฟังก่อนนะฟังกติกาของเราก่อนนะคะฟังกติกาของเราก่อนนะซึ่งในบัตรคำนี้นะคะครูปอจะเขียนคำเริ่มต้นไว้ให้ทุกกลุ่มเลยในแถวบนจะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่แถวล่างจะเป็นคำที่มีตัวสะกดให้เด็กๆคิดคำคล้องจองอีก5คำแถวละ5คำอีก5ได้5เลยต่อมาอีก5คำ1 2 3 4 5ได้5คำก ลุ่มไหนเสร็จก่อนมารับสติกเกอร์รางวัลของเราไปเลยและต้องถูกต้องด้วยนะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะให้ตัวแทนเอามาให้คุณครูตรวจสอบได้เลยวิ่งมาให้ตรวจสอบได้เลยเข้าใจไหมคะเอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาหยิบกระดาษนะคะกลุ่มหนึ่งอยู่นู่นเลยค่ะ

0: กลุ่ม1กลุ่ม2 3 4 5เรียงมานี่เลยนะคะอ่ะนี่กลุ่ม3นะไปหยิบมาเลยกลุ่ม1กลุ่ม2อยู่ฝั่งนู้นค่ะอันนี้กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4ค่ะและกลุ่มที่5เด็กๆปลายทางนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมกันคุณครูปลายทางอาจจะเริ่มต้นคำให้แล้วให้เด็กๆช่วยกันคิดคำต่อนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วครูปอให้เวลา5นาทีในการคิดและเขียนถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะถูกต้องเขียนเร็วๆนะเขียนเร็วๆนะคะลูกเขียนเร็วๆนะจ๊ะฮะไม่ได้ต้องเว้นวรรคไปดูว่าใช้สระอะไรมีตัวสะกดหรือเปล่าถ้ามีตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรเราจึงเขียนเข้าไปกลุ่มไหนเสร็จก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะสี่แล้ววรรณยุกต์จำเป็นต้องเป็นไม้เอกไหมไม่จำเป็นแต่ไม่ผิดอันนี้ถูกต้องได้อาจจะมีหรือไม่มีไม่ก็ได้เปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นเนี่ยมันก็จะได้แล้วเปลี่ยนพยัญชนะต้นอันนี้สระอะไรคะสระออใช่ไหมเจาะจอออเจาะคอออเคาะงอออเงาะเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นตัวอื่นใส่เข้าไปให้มีความหมายคำว่าอะไร
1: นู่นะดูอะไรแบบทำนู่น
0: ถ้าเอาตัวอื่นเข้าไปเอาพยัญชนะอะไรเข้าไปดีให้มีความหมายด้วยนะ
1: นู่นแบบทำสีฟ้า
0: ถ้าเอากอไก่เข้าไปอ่ะเป็นคำว่าอะไรอ่ะได้ปะเนี่ยต้องช่วยกันคิดผ่านไป3นาทีแล้วค่ะขอตรวจสอบค่ะเอามาให้คุณครูตรวจสอบมาสองคำนี้มันไม่มีความหมายใส่วรรณยุกต์เข้าไปได้ไหมใส่คำว่าอะไรดีใส่วรรณยุกต์เป็นอะไรฮะ
1: แข็ง
0: ไม่ได้แข็งเป็นสระแอะถ้าใส่วรรณยุกต์สองคำนี้เธอใส่วรรณยุกต์เข้าไปแล้วจะมีความหมายถ้าใส่ไม้เอกหรือไม้โทก็ไม่รู้แหละเธอลองดูซิว่ามันจะได้ไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ถ้าใส่วรรณยุกต์อะไรเข้าไปจะเป็นคำว่าอะไร
1: ท้อหาได้ไหมฮะแ
0: ห้ง
1: แข็ง
0: ไม่ท้อแข็งได้แห้งอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนยังไม่มีผู้ที่ถูกต้องนะยังนะยังมีโอกาสนะคะยังมีโอกาสนะใครเสร็จแล้วบอกเลยนะสมาชิกในกลุ่มได้1แผ่นเท่านั้นนะคะเอาไปแบ่งกันอย่าเพิ่งดึงต้องถามก่อนว่าจะเอาอันไหน
1: เรียกอันนี้ก่อนมั้ยคะไม่เดี๋ยวอันนี้เค้าเอาอันนี้ก่อนมีหลายสัต
0: ว์เร็วๆค่ะเร็วๆเลยอันนี้เนาะเป็นสัตว์จะได้กลางๆเนาะได้ใช้ได้ทุกคนเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันนะคะตอนกลางวันนะระวังลูกแม็กนะคะลูกอ่า

0: แบ่งกันว่าได้คนละกี่ตัวนะคะมาค่ะมาให้ครูปอตรวจสอบกลุ่ม3เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะเอามาให้ตรวจสอบค่ะกลุ่มนี้2ตอนนี้กลุ่มนี้2นะคะถูกต้องเลือกสติกเกอร์เลยค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะได้แค่1แผ่นกลุ่มเราได้1แผ่นฟังคุณครูค่ะเธอต้องปรึกษากันเธอจะเอาแผ่นไหนได้แผ่นเดียว
1: เอาวันนี้ดีกว่า
0: เธอทั้งกลุ่มได้แค่แผ่นเดียวไม่ใช่คนละแผ่นอันไหนอาสัตว์ง่ายๆเนี่ยอาสัตว์ให้สัตว์ไปมีจำนวนผู้ชายด้วยไปแบ่งกันค่ะป้ายต่อไปกลุ่มที่อะไรคะตอนนี้กลุ่มที่ห้านะคะได้มาส่งแล้วขอดูก่อนได้เลยค่ะเลือกได้เลยเอาไหนสัตว์นี้ไปใช่ไหมหยิบไปเลยดึงไปเลยค่ะดึงเลยค่ะไปเลยมาค่ะอย่าพึ่งค่ะเข้าแถวค่ะเด็กๆเข้าแถวค่ะกลุ่มนี้เด็กๆปลายทางนะคะทำกิจกรรมเสร็จหรือยังเอ่ยพ่อก่อนอจอรอลิ้นอะไรคือลิ้นไปแก้มาไม่มีความหมายไปแก้คำนี้มายังไม่ถูกมาค่ะอย่าเพิ่งดึงค่ะอันนี้ใช้สอเสือหมดเลย
1: ผิดเหรอผิดแน่นอน
0: ไปแก้ไขมาตอนนี้เหลือกลุ่มที่4กับกลุ่มที่1นะคะครูปอต่อเวลาให้อีกหน่อยนะต่อเวลาให้อีกหน่อยนึงนะคะเปลี่ยนพยัญชนะต้นจากสอเสือจากคำว่าเสือเป็นคำว่าอะไรดี
1: เนื้อ
0: เออถูกต้องหนูก็สะกดไปนอเอือเนื้อไม่โทเนื้ออันนี้เปลี่ยนเป็นนอหนูกลุ่มที่4สู้เร็วค่ะหินยังไงดีถูกต้องค่ะเลือกได้เลยเอาอะไรอันนี้มีเครื่องดนตรีใช่ไหมไปแบ่งกันนะลูกนะกลุ่มเธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงหมดเลยทำไมไม่เอาเจ้าหญิงไปเหลือกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเดี๋ยวตัวแทนส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนมาถือบัตรธรรมแล้วเราก็จะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเตรียมเลือกตัวแทนออกมานะเดี๋ยวรอกลุ่มที่1สักครู่นึงนะคะเพื่ออะไรอีกที่เอาไว้นั่งบนลำน้ำบนน้ำรอเรือเขียนไปเลยรอเรือครบหรือยังครบ5คำยังคะอีกหนึ่งคำคำว่าอะไรดีโหแบบวันนี้แบบนั่งทั้งวันเลยแบบไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกอะไรไม่ใช่เหนื่อยแบบว่าเซ็งอ่ะ
1: เบื่อ
0: ถูกต้องเบาเอือเบื่อไหมเอกเบื่อนี่เก่งมากช่วยกันดีมากเลยกลุ่มที่1จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนั่งทีเก็บสติกเกอร์ใส่ใต้โต๊ะค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปเลือกกันนะลูกนะเก็บใต้โต๊ะเลยนะคะเก็บใต้โต๊ะเลยมาเอามาให้คุณครูดูค่ะกลุ่มที่1แต่ละกลุ่มเตรียมตัวส่งตัวแทนออกมานะคะอย่าพึ่งนะ1 2 3 4อีก1คำล่ะคำว่าอะไรกลุ่มนี้1เร็วหางจางปางต่างอาหารอะไร อาหารอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะเปล่าๆอาหารอะไร
1: ว่าง
0: ๆเออว่างได้เลยคำว่าอะไรคำว่าข้างก็ได้ข้างๆคำว่าข้างก็ได้ไม้เอกว่างคำแรกครูปอคำว่าวางแล้วไงมันจะซ้ำไงเอามาค่ะมาเลือกได้เลยเอาอันไหนดีต้องถามเพื่อนก่อนถามสมาชิกเพื่อนก่อนถามสมาชิกเพื่อนก่อนเอารถไหมล่ะแต่ถ้าเป็นรถต้องให้ผู้หญิงเลือกก่อนนะโอเคไหมให้ผู้หญิงให้ไปผู้เลือกก่อนไหม
2: อันนี้ไหม
0: หรือเอาเครื่องบิน
2: เอาเครื่องบินไหม
1: เอาเครื่องบิน
2: เอาเครื่อง
0: เอาเครื่องบินเอาเครื่องบินค่ะไปแบ่งการไปนั่งลงไปนั่งลงเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเลยค่ะรวดเร็วค่ะกลุ่ม1 2 3 4 5ค่ะยืนเรียงเลยค่ะกลุ่มที่1มาหาครูปอค่ะคนเดียวนะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ยกมือค่ะ3ค่ะลูก4ค่ะและ4กับ5อ่ะไปเลยนะคะเดี๋ยวครูปอจะให้ชูไว้แล้วเด็กๆอ่านตามครูปอนะเด็กๆอ่านตามครูปอนะคะถือให้สม่ำเสมอกันเลยนะคะถือให้สม่ำเสมอกันเลยนะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วมาดูกันนะคะเอาไว้ที่ลงนิดนึงลงนิดนึงนะคะโอเคมาดูกลุ่มที่1เด็กๆอ่านตามครูปอนะลูกนะเสือ
3: เ
0: นื้
3: อ
0: เมื่
3: อ
0: เพื่อ
3: เ
0: รือ
3: เ
0: บื
3: ่อ
0: ต่อไปค่ะ
3: วาง
0: หาง
3: จาง
0: ปาง
3: ต่าง
0: ว่างปรบมือกับกลุ่มนี้หนึ่งค่ะเคาะกระดิ่งให้ครูปอด้วยต่อไปกลุ่มที่2ค่ะยืนนิ่งๆค่ะลูกยืนนิ่งๆนะคะเผา
3: เอา
0: เหา
3: เ
0: จ้า
3: เ
0: ขา
3: เรา
0: ต่อไปค่ะ
3: แกง
0: แข่ง
3: แรง
0: แยง
3: แห้ง
0: แข้งประมือกับกลุ่มนี้2อ่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3
3: ใส
0: ่ไม
3: ่
0: ใจ
3: ใช
0: ้
3: ใช
0: ้ไร
3: ย
0: าย ต่อไปนะคะ
3: ม
0: ั
3: ด
0: ชั
3: ด
0: ลัด
3: น
0: ั
3: ด
0: ยัดตัดเก่งมากประมือกับกลุ่มที่3ค่ะเด็กๆฝึกอ่านตามครูปอนะลูกนะเก่งมากเลยใครอ่านตามครูปอนะคะดีมากต่อไปกลุ่มที่4นะคะต
3: ่อ
0: พ
3: ่อ
0: ก่
3: อ
0: นอ
3: จ
0: อ
3: ร
0: อดิ้
3: น
0: ลิ้
3: น
0: ปิ่
3: น
0: จิน กินหินประมือกับกลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะลูกยืนตรงๆ
3: เจาะ
0: เคาะ
3: เ
0: งาะ
3: เกาะ
0: เพราะ
3: เหมาะ
0: พบจบตบปรบทบลบประมือกับกลุ่มที่5ค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทุกกลุ่มสามารถคิดคำได้เยี่ยมมากๆเลยถูกต้องด้วยนะคะบางกลุ่มอาจจะต้องมีการแนะนำนะคะเสริมไปนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะได้เท่านี้ครูปอก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะกลับเข้าที่ได้เลยนะคะใบงานมาให้ครูเอานี้มาให้คุณครูเก็บไว้เป็นผลงานนะเอาละค่ะเก่งมากเลยเรียบร้อยโอ้โหวันนี้กิจกรรมของเราสนุกสนานมากๆเลยนะคะทีนี้มาสู่กิจกรรมต่อไปของเรานะคะนี่เลยกิจกรรมนี้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดคำให้ครูปอหน่อยนะคะว่าเราจะต่อคำคล้องจองนะคะเป็นอะไรได้อีกเป็นการฝึกทบทวนแล้วทบทวนอีกเนาะมาดูคำ B C D อะไรดิอะไรนะอีถูกต้องอ่ะอีอะไรได้อีกนอกจากอีปีจีมีเก่งมากเลยนะคะเก่งมากถูกต้องนะคะต่อไปย่า
3: ป
0: ้
3: า
0: น้า
3: อา
0: ได้อะไรอีก ครจะตอบต้องยกมือแล้วพอครูปอเชิญให้ใครตอบคนนั้นก็พูดเลยไม่ต้องใช้ไมค์เดี๋ยว

0: ปอพูดเองหญ้าหญ้าที่หมายถึงอะไรคะหญ้าเขียวๆวัชพืชใช่ไหมนะคะลา
1: ตา
0: ตา
1: ป
0: ่าเก่งมากเลยนะคะอันนี้เป็นการฝึกก่อนที่จะให้ทำกิจกรรมนะคะในกิจกรรมต่อไปนะบ้าน
1: ร
0: ้
1: าน
0: จาน
1: จ
0: านอะไรดิ
1: ชาย
0: ไม่ได
1: ้
0: ฮะอะไรนะคะล้างไม่ได้ล้างงองูไม่ได้
1: งาน
0: งานเก่งมากค่ะลูก
1: นาน
0: นานโอ้รอนานมากๆเลย
1: การ
0: การบ้านอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะเหตุการณ์ก็ได้การบ้านก็ได้
1: บ
0: ้
1: าน
0: บ้านอยู่นี่ไงคำแรกเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปส้
1: ม
0: นม
1: ผม
0: ลมเก่งมากค่ะ
1: ขนม
0: เอาพยางค์เดียวสิ
1: ร
0: ่มเก่งมากค่ะล้มเก่งมากค่ะ
1: จม
0: จมเก่งมากนะฮะขมเยี่ยมมากเลยโหรับรองว่าพวกหนูทำใบงานได้แน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะครูปอจะให้เด็กๆนั้นเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็อ่านคำคล้องจองนะคะซึ่งเดี๋ยวครูปอจะให้เด็กๆนั้นกลับไปคิดคำคล้องจองด้วยตัวเองได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมนะคะนี่เลยหน้าตาใบงานของเราครูปอมีคำมาให้เริ่มต้น2คำเด็กๆไปคิดมาอีก2คำให้คล้องจองกันได้ไหมคะได้ไหมคะไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือขึ้นใครคิดว่าทำได้ยกมือขึ้นเลยนะคะเอาละค่ะฉะนั้นฝากเด็กๆเอาไว้ด้วยนะคะเอามือลงนะคะฝากเด็กๆปลายทางนะคะกลับไปทำใบงานให้เรียบร้อยด้วยวันนี้โอ้โหกิจกรรมของเราเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งครูปองคิดว่าการที่เราทำกิจกรรมในชั่วโมงเนี่ยนะคะให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปประเมินว่าหลังจากที่เด็กไปทำงานมาแต่ละบุคคลนั้นนะคะเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะจ๊ะเอาละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรื่องของคำคล้องจองนะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะบอกความหมายบอกลักษณะของคำคล้องจองได้นะคะสามารถอ่านและเขียนนะคะจับคู่คำคล้องจองที่เป็นกี่พยางค์ลูกกี่พยางค์1พยางค์นะคะได้ถูกต้องนั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยเด็กๆมีมารยาทในการอ่านแล้วก็ในการเขียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงต่อไปเป็นเรื่องของสนุกอ่านคำคล้องจองนะคะซึ่งในชั่วโมงหน้านะคะฝากคุณครูไปทางเตรียมใบความรู้แล้วก็ใบงานเราจะขยับจาก1พยางค์เป็น
1: 2
0: พยางค์เอาละค่ะใครอยากทราบว่าเอ๊ะคำคล้องจอง2พยางค์มันจะไปต่อกันได้ยังไงมันจะคล้องกันยังไงนะคะเด็กๆห้ามขาดเรียนเด็ดขาดเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้เรื่องของรู้จักคำคล้องจองใครออกมาอ่านคำศัพท์ทางด้านขวามืออ่านทั้งสีเลยนะอ่านให้คุณครูฟังได้ครูจะแจกสติ๊กเกอร์ไปเลยอ้ําลงถ้าพร้อมแล้วยกมือน้องนาวาค่ะเชิญเอาไมโครโฟนมาด้วยค่ะนาวาเอาไมโครโฟนมาด้วยเอาละนาวาพร้อมเอาสีอะไรดีให้เลือกสีขาวใช่ไหมคะสีขาวชี้เองอ่านเองเลยให้คล้องจองกัน
2: ครัวกลัวเรือนเตือนเสียเปียรำขำ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กับน้องนาวาค่ะเยี่ยมมากเลยเลือกสติ๊กเกอร์ไปเลยเอาไหนดีอันนี้ให้นาวาคนเดียวไปเลยเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละถือไปเลยกลุ่มที่5ไม่ใช่กลุ่มที่4เอ้ยเอาไปครูปอขอฝากสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนมาเลือกตรงนี้นะคะเอาละค่ะคนต่อไปเอามาลงยกมือน้องเนยค่ะเนยเอาสีอะไรสีชมพูเริ่มค่ะไมโครโฟนล่ะลูกอย่าลืมถือไมโครโฟนออกมาด้วยนะคะเริ่มเลยสีชมพู
3: ก่อนนอนมาหน้าม
0: าอะไรคะ
3: หน้า
0: หน้าอะไรคะอะไรคะ
3: บ่อ
0: บ่ออืมงออง

0: ngò máy thô
1: ngó
0: ngó ha lo ạ à, ngó
1: lăng
0: lăng
1: thằng
0: thằng ประมือกันน้องเนยค่ะไปเลือกสติกเกอร์1แผ่นเมื่อสักครู่ครูมีได้ยินเสียงเหมือนมากุมารกระซิบเธอด้วยอาจจะแบ่งกุมารด้วยนะนะเอาล่ะต่อไปยกมือน้องบีดค่ะเอาล่ะยกต้องยกให้ไวต้องยกให้ไวเลยเอาสีอะไรดีสีไหนสีเหลืองเริ่มเลยค่ะ
1: ดึงตึงจืดมืดผีมีขุดผุด
0: อ่านเก่งแบบนี้ก็ประมือไปเลือกสติกเกอร์ได้เลยนะคะเหลืออีกกี่สีเนี่ย
2: สองส
0: ีแต่อะไรยกมืออุ้งๆค่ะเชิญเร็วจะหมดเวลาแล้วสู้อุ้งๆลุยเลยเอาสีใดดีคะเหลือสีแดงกับสีฟ้าสีน้ำเงิน
1: สีแดง
0: สีแดงจัดไป
1: บูดพูดเงาะ
0: ไม่เงาะ
1: แงะ
0: แงะอ่ะ
1: แทะ
0: อ่ะ
1: และ
0: ไม่และค่ะสระเอะลอเอะ
1: เละ
0: อ
1: ่ะแล้วก็เป๊ะ
0: เป๊ะอืม
1: เซปอปอเอบีไม่ถูกเป๊ะ
0: หมดยังหมดยังประมือกับงงค่ะยืนไปเลยอีกหนึ่งคนเท้าเอวเท้าเอวเท้าเอวเท้าเอวเท้าเอวยกมือชื่ออะไรนะเอวามาเอวาสีสุดท้ายเอวาสู้สู้เอวาสู้สู้เอาละค่ะพร้อมเลยค่ะ
1: คนชนโดน
0: โด่ง
1: โด่งโล่งเงาะเคาะ
0: ชองแอร์แช่ไม้เอะ
1: แช่แพ
0: ้ประมือกับเอวาอ้าวเลือกสติกเกอร์ไปได้เลยเอาคืนเอาละค่ะเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือกับเพื่อนของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้เราได้ทำกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยครูปอขอชื่นชมนะคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะลูกเข้าใจคำว่าคำคล้องจองหนึ่งพยางค์หรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วนะคะฉะนั้นนะคะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะลูกคะเหลือแผ่นสุดท้ายขออนุญาตสุ่มเลขที่ เลขที่เป็นวันเกิดครูปอเลขที่24ค่ะใครอะตอมมาเลยประมือกับอะตอมนะคะผู้โชคดีนะคะตั้งใจเรียนด้วยโอเคนะคะดีมากๆเลยนะคะเอาไปเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เรียบร้อยแล้วเรื่องของคำคล้องจองนะคะฝากกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วชั่วโมงหน้าเรามาพบกับคำคล้องจอง2พยางค์จะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
5: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
4: แบบเนี้ยมันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
5: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
6: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรมันคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
4: ๆถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
5: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
4: ได้เลยเป็นสุขมาพี่สอน

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณีย

ิจนานัปการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมส่งคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปซีค่าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
3: เธอจะทำอะไรอ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหร
3: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉัน

0: ันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตหรอครับ
0: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
3: ๆฮะฮะ
1: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
3: ว้าว
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูนุ้ยหรือว่าคุณครูวิภามาแซ่งโง่เช่นเคยค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นั้นนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราไปทบทวนที่ชื่อกิจกรรมของเรากันค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องกลางวันดาวหายไปไหนนะคะซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะคะกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆได้ไปสังเกตแสงจากไฟฉายนะคะที่ใช้แทนดาวต่างๆบนท้องฟ้าและจำลองห้องเรียนของนักเรียนนั้นเป็นท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะนำผลการสังเกตนะคะในชั่วโมงที่แล้วมาทำกิจกรรมกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทบทวนผลการสังเกตจากชั่วโมงที่แล้วกันค่ะกับคำถามชวนคิดในข้อที่1ค่ะคำถามชวนคิดในข้อที่1นะคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณครูจะถามว่าอะไรเรามาดูกันนะคะในข้อที่1ผลการสังเกตแสงจากไฟฉายนะคะขณะที่ห้องมืดและห้องสว่างเป็นอย่างไรนักเรียนสังเกตนะคะภาพ2ภาพนี้เป็นผลการสังเกตใช่มั้ยคะนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าห้องมืดและห้องสว่างผลการสังเกตแสงจากไฟฉายเป็นอย่างไรบ้างเหมือนหรือว่าแตกต่างกันเรามองเห็นแสงจากไฟฉายได้แตกต่างกันใช่มั้ยคะห้องมืดนะคะเราจะเห็นแสงจากไฟฉายเป็นอย่างไรเราจะเห็นแสงจากไฟฉายเป็นอย่างไรคะมองเห็นไหมเอ่ยเนี่ยลองดูสิคะ

0: เด็กสามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ไหมคะมองเห็นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะส่วนภาพที่สองนะคะเป็นห้องแบบไหนห้องแบบไหนคะห้องสว่างนะคะผลการสังเกตนะคะนักเรียนลองมองดูที่แสงของไฟฉายเป็น

0: มือไม่ได้ยินเลยกลุ่ม2คะขอฟังเสียงคำตอบของกลุ่ม2หน่อยค่ะในภาพที่2ห้องสว่างนักเรียนสังเกตเห็นแสงของไฟฉายเป็นอย่างไรคะมองเห็นชัดไม่เอ่ยไม่ชัดเจนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆไหมคะเดี๋ยวเรามาดูผลการสังเกตกันค่ะห้องมืดนะคะนักเรียนจะสังเกตนะคะเห็นแสงจากไฟฉายนั้นได้ชัดเจนนะคะส่วนห้องสว่างนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับนะคะห้องเรียนของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนทำห้องเรียนนั้นให้มืดมากน้อยแค่ไหนหรือทำห้องเรียนของนักเรียนนั้นให้สว่างมากแค่ไหนด้วยนะคะก็จะมีผลต่อการสังเกตเห็นแสงของไฟฉายด้วยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เรามาดูข้อที่2กันนะคะในข้อที่2เพราะเหตุใดเมื่อห้องสว่างนะคะจึงมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนเป็นเพราะว่าอะไรคะทำไมเราจึงมองเห็นแสงของไฟฉายได้ไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะส่งไมค์ไปให้เพื่อนตอบดีกว่าเรามาดูกันว่าใครจะได้ตอบน้องไอดีคะยืนขึ้นหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเพราะเหตุใดเมื่อห้องสว่างจึงมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนเกิดจากอะไรคะคิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใด
1: เพราะว่าไฟสว่างเกินไป
0: เพราะว่ามีไฟสว่างเกินไปไฟในที่นี้ก็คือแสงสว่างจากไหนคะ
1: จากหลอดไฟ
0: จากหลอดไฟฟ้านั่นเองนะคะนั่งลงได้ค่ะขออีกสักหนึ่งคนนะคะเป็นใครดีเอ่ยน้องอะตอมน้องอะตอมคะหลอดไฟฟ้านะคะเราใช้แทนอะไรคะ
1: ไฟค
0: ่
1: ะ
0: แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าเราใช้แทนอะไรคะ
1: ดวงอาทิตย
0: ์ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะเห็นด้วยไหมเอ่ยเห็นด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสาเหตุที่ทำไมคะเพราะเหตุใดเมื่อเรานะคะทำห้องให้สว่างจึงมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนนั้นเป็นเพราะว่ามีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่สว่างกว่านั่นเองนะคะมากลบแสงของไฟฉายจึงทำให้เรานะคะสังเกตเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนหรืออาจจะมองไม่เห็นนะคะแสงของไฟฉายบางดวงด้วยนะคะก็เปรียบเสมือนกับอะไรคะดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างมากนั่นเองนะคะที่มากลบแสงของดาวบนท้องฟ้าค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ไปอธิบายสาเหตุนะคะที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนและเวลากลางวันในช่วงเวลาต่างๆนะคะก็คือเด็กๆจะต้องใช้ผลการสังเกตนะคะมาเปรียบเทียบการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆนั่นเองนะคะว่าเพราะเหตุใดนะคะในแต่ละช่วงเวลาเราจึงมองเห็นดาวบนท้องฟ้านะคะในบางวันและบางเวลาได้อย่างไรนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำวันนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่คะวิธีทำวันนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่4นะคะให้นักเรียนป.1ทุกคนนะคะตั้งใจฟังนักเรียนปลายทางนั่งตัวตรงๆนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนต้นทางก็ตั้งใจฟังน่ารักมากเลยนะคะเรามาดูกันนะคะในข้อที่4นะคะให้นักเรียนนะคะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลนะคะและร่วมกันพูดคุยเพื่อลงข้อสรุปนะคะในส่วนข้อที่4นี้นะคะการนำเสนอในวันนี้คุณนุ้ยอาจจะเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของห้องออกมานำเสนอผลการสังเกตจากชั่วโมงที่แล้วให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนได้ฟังนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจหรือไม่นะคะเกี่ยวกับผลการสังเกตนะคะและนักเรียนจะต้องอธิบายนะคะสาเหตุด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดนักเรียนนะคะจึงมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆนะคะได้แตกต่างกันด้วยนะคะก็ก่อนที่จะให้นำเสนอคุณนุ้ยก็อาจจะให้ทำไมคะคุยกันในกลุ่มก่อนนะคะ หากไม่มีความหากนักเรียนยังมีความแบบไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็สามารถถามเพื่อนได้นะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ออกมานำเสนอให้

ให้กับเพื่อนปลายทางได้เข้าใจนะคะเพื่อนๆปลายทางก็อาจจะฟังเพื่อนต้นทางและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะคะว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนบอกหรือไม่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาร่วมกันพูดคุยเพื่อสรุปความรู้ที่ถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนักเรียนคะมาทบทวนกันนะคะกิจกรรมข้อที่4ในวันนี้1นะคะนักเรียนจะได้นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยคุณครูนุ้ยมีเฉลยแล้วเด็กๆลองอ่านให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะ1 2 3

0: ังนั้นตอนนำเสนอต้องมีเหตุผลมาประกอบการเล่าให้เพื่อนฟังด้วยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูข้อที่2กันนะคะ2นักเรียนจะต้องใช้ข้อมูลอะไรมาประกอบการให้เหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆได้ต้องใช้อะไรคะลองแอบมองเฉลยสิคะใช้อะไรเอ่ย
1: ใช้
0: ไฟฉายนั่นก็คือใช้อะไรคะเด็กๆผลการสังเกตนั่นเองเดี๋ยวให้นักเรียนป.1ลองอ่านพร้อมๆกันดูซิอ่านได้หรือเปล่าไหนสอนคุณครูนุ้ยอ่านหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วอ่านให้ครูนุ้ยฟังหน่อยนะคะ1 2 3

ก็คือใช้ผลการสังเกตในชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้บันทึกไว้นั่นเองนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูกันที่แบบประเมินตนเองนะคะวันนี้แบบประเมินตนเองนักเรียนจะต้องทำ2ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อที่3และข้อที่4นะคะในข้อที่3นั้นนะคะให้นักเรียนนะคะประเมินนะคะว่าเพื่อนนะคะสามารถบอกสิ่งที่ฉันนำเสนอได้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนและกลางวันช่วงเวลาต่างๆได้หรือไม่ก็คือพอเพื่อนออกมานำเสนอแล้วใช่ไหมคะก็จะให้เพื่อนลองบอกว่านักเรียนนะคะเล่าว่าอะไรบ้างนำเสนอเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเล่าให้เราฟังกลับมาได้แสดงว่าเรานำเสนอให้เข้าใจไหมแสดงว่าเรานำเสนอให้เพื่อนเข้าใจนะคะดังนั้นในวันนี้ก็ให้ประเมินโดยรวมนะคะประเมินเพื่อนกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ก็จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุนะคะที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนและกลางวันช่วงเวลาต่างๆได้แตกต่างกันอย่างมีเหตุผลในข้อที่4นี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปทำนะคะใบงานและตอบคำถามถ้าหากว่านักเรียนสามารถช่วยตอบคำถามได้ก็ประเมินให้ตัวเองไปเลยกี่ดาว3ดาวนะคะในข้อที่4นี้นะคะสามารถประเมินจากการทำใบงานได้ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเราไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องทบทวนก่อนไหนลองดูซิตอบได้ไหมคะนักเรียนทำกิจกรรมข้อที่เท่าไหร่คะวันนี้หมดแรงหรือยังคะเด็กๆขอพลังหน่อยข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่สี่ยาวมากเลยนะคะสองนะคะเมื่อนักเรียนนะคะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็จะมานำเสนอและร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมจากการตอบคำถามในชั้นเรียนนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะก็อาจจะเลือกตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนนะคะออกมานำเสนอไปพร้อมๆกันได้นะคะ2หลังจากนั้นก็ชวนนักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมจากการตอบคำถามในชั้นเรียนรวมถึงการทำใบงานในวันนี้ด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้ค่ะค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเตรียมตัวนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันเดี๋ยวคุณครูนุ้ยให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้หันหน้าพูดคุยแล้วก็ทบทวนผลการทำกิจกรรมกันก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วหันหน้าเข้าหากันนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะเตรียมตัวนะคะเลือกตัวแทนเพื่อนมา1คนเพื่อออกมานำเสนอนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟัง

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางนะคะเลือกเพื่อนได้หรือยังคะตอนนี้นะคะต้นทางก็พร้อมแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยให้นักเรียนทุกคนนะคะปิดเล่มใบงานก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นำข้อมูลนะคะที่เราบันทึกไว้มาทบทวนความรู้กันนะคะตอนนี้ให้ปิดเล่มใบงานก่อนนะคะคุณนุ้ยนับ1ถึง5ปิดให้เรียบร้อยนะคะ1 2นะคะ3 4แล้วก็5พร้อมแล้วนะคะตอนนี้คุณครูนุ้ยก็ได้ตัวแทนเพื่อนของห้องต้นทางแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นใครขอเสียงปรบมือให้กับน้องถ้วยฟูหน่อยค่ะน้องถ้วยฟูหยิบเล่มใบงานมาได้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเป็นผู้ฟังที่น่ารักด้วยนะคะน้องถ้วยฟูมายืนข้างๆครูนุ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยช่วยถือให้น้องขยับมาที่คุณครูได้ค่ะตอนนี้นะคะคุณนุ้ยอยากให้นะคะเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางเป็นผู้ฟังที่น่ารักผู้ฟังที่น่ารักต้องทำอย่างไรตั้งใจฟังเดี๋ยวขอดูความพร้อมของเพื่อนก่อนนะคะว่าพร้อมที่จะฟังเราหรือยังกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งคะนั่งให้เรียบร้อยค่ะกลุ่มสองนะคะกลุ่มสามนั่งให้เรียบร้อยค่ะสายตาจะต้องมองมาที่ผู้พูดนะคะกลุ่ม4นะคะรบกวนหันมามองเพื่อนด้วยนะคะกลุ่ม5นะคะน่ารักมาเราจะมองมาที่เพื่อนทุกคนเลยสายตาตอนนี้เราจะมองมาที่น้องถ้วยฟูตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนตั้งใจฟังมากๆเพราะว่าเราจะมาดูกันว่าน้องถ้วยฟูนะคะสามารถที่จะอธิบายหรือเล่าให้เพื่อนฟังได้เข้าใจหรือไม่นะคะดังนั้นอยากให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังเรามาฟังกันเลยค่ะว่าผลการสังเกตแสงของไฟฉายจากแบบจำลองท้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสามารถอ่านได้เลยท้องฟ้าช่วงเวลาต่างๆมีเวลาไหนบ้างคะ
1: ช่วงเวลาเช้าค
0: ่ะมีช่วงเวลาเช้าช่วงเวลาเช้าลักษณะท้องฟ้าในแบบจำลองเป็นอย่างไรคะ
1: สว่างค
0: ่
1: ะ
0: สว่างนะคะค่ะและผลการสังเกตแสงของไฟฉายเป็น

0: ไร
1: มองเห็นแสง
0: ไ
1: ม่ช
0: ั
1: ดเจนค่ะ
0: ไม่ชัดเจนแล้วต่อไปเลยค่ะต่อไปเป็นช่วงเวลาไหนคะ
1: ช่วงเวลาเที่ยงค่ะ
0: ช่วงเวลาเที่ยงนะคะลักษณะท้องฟ้าในแบบจำลองเป็นแบบไหนคะ
1: สว่างมากค
0: ่
1: ะ
0: สว่างมากนะคะมองเห็นแสงของไฟฉายเป็นอย่างไรคะ
1: มองไม่เห็นแสงค่ะ
0: มองไม่เห็นแสงของอะไรคะของอะไรเอ่ยมองไม่เห็นแสงของไฟฉายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปค่ะเป็นช่วงเวลาไหนต่อคะช่วงเวลา
1: เย็นค่ะ
0: ช่วงเวลาเย็นนะคะอ่านต่อได้เลยค่ะ
1: สว่างค
0: ่
1: ะ
0: นะคะ
1: สว่างค
0: ่
1: ะ
0: อะไรสว่างเอ่ยลักษณะท้องฟ้าในแบบไหนคะในแบบจำลองเป็นแบบไหนนะคะ
1: สว่าง
0: สว่างนะคะผลการสังเกตแสงของไฟฉายเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ชัดเจน
0: ผลการสังเกตแสงของไฟฉายช่วงเวลาเย็นมองเห็นแสงไม่ชัดเจนนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นช่วงเวลาไหนคะ
1: กลางคืนค่ะ
0: กลางคืนเราทำห้องเรียนให้เป็นแบบไหนคะ
1: มืดค่ะ
0: มืดนะคะแล้วผลการสังเกตแสงของไฟฉายเป็นอย่างไรคะ
1: มองเห็นแสงชัดเจนค่ะ
0: มองเห็นแสงจากไฟฉายชัดเจนทุกกระบอกไหมคะ
1: ทุกกระบอกค่ะ
0: ทุกกระบอกเลยนะคะเด็กๆขาสิ่งที่เพื่อนบอกผลการทำกิจกรรมนะคะชัดเจนไหมคะเพื่อนพูดได้ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะแล้วผลการสังเกตที่เพื่อนบันทึกไว้เหมือนกับผลการสังเกตของนักเรียนหรือไม่คะเหมือนไหมเอ่ยเหมือนกันนะคะแล้วเหมือนกับของเพื่อนๆต้นทางด้วยไหมคะก็เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องกล้วยฟูหน่อยค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยขอถามเพื่อนในห้องเรียนบ้างดีกว่านะคะน้องนาวารบกวนเก็บไม้ให้คุณนุ้ยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยขอถามเพื่อนในห้องบ้างดีกว่าเดี๋ยวคุณนุ้ยขอสุ่มเลขที่นะคะขอสุ่มเลขที่นะว่าสิ่งที่เพื่อนนะคะเล่าให้ฟังหรือบอกผลการทำกิจกรรมนั้นได้ผลอย่างไรบ้างนะคะผลการสังเกตเป็นอย่างไรบ้างให้เล่าให้ครบด้วยนะบอกผลให้ครบนะคะเลขที่ออกนั้นก็คือ14ค่ะค่ะนักเรียนหยิบไมค์แล้วบอกได้เลยนะคะยืนได้เลยค่ะจากที่เพื่อนนำเสนอไหนลองบอกหน่อยค่ะว่าฟังแล้วได้ผลการสังเกตเป็นอย่างไรบ้างอ่ะนักเรียนเล่าเท่าที่หนูจำได้เลยค่ะเล่าตามที่หนูจำได้เมื่อสักครู่เพื่อนพูดว่าอะไรไปบ้าง
2: สว่าง
0: อะไรสว่าง
2: ท้องฟ้า
0: อะไรนะคะเราทำอะไรให้สว่างเพื่อนๆช่วยได้นะคะเราทำอะไรให้สว่าง
3: เป
0: ิดไฟให้สว่างใช่ไหมคะไหนมีใครจะพอช่วยเพื่อนได้บ้างคะน้องบีดส่งไม้ให้น้องบีดหน่อยค่ะมาช่วยเพื่อนหน่อยยืนขึ้นนักเรียนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสิ่งที่เพื่อนนะคะน้องกล้วยฟูนำเสนอนะคะตามเท่าที่น้องจำได้เลยว่าน้องจำอะไรได้บ้างเล่าได้เลยค่ะ
2: เพื่อนบอกว่าถ้าเปิดไฟจะเห็นไฟฉาย
0: ถ้าเปิดหลอดไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้าเปิดหลอดไฟฟ้าแล้วจะเป็นอย่างไร
2: เห็นไฟฉาย
0: เป็น
2: ไม่ชัด
0: ไม่ชัดเจนถ้าเปิดหลอดไฟฟ้าให้ห้องเป็นอย่างไรคะ
2: สว่างคร
0: ับให้ห้องสว่างจะเห็นแสงของไฟฉายเป็นแบบไหนนะคะ
2: ไม่ชัดเจน
0: ไม่ชัดเจนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยขออีกหนึ่งคนไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะเพื่อนที่ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ17ค่ะใครเอ่ยอยู่กลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะน้องหันสาเล็กยืนขึ้นเลยค่ะนอกจากที่น้องบีด

0: เล่าให้ฟังแล้วนักเรียนจำในสิ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังได้อย่างอื่นอีกไหมคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อสักครู่บิดบอกว่าถ้าห้องสว่างใช่ไหมเปิดไฟแล้วห้องสว่างจะเห็นแสงจากไฟฉายไหมชัดเจนแล้วถ้าทำห้องให้มืดล่ะคะผลจะเป็นอย่างไร
1: เห็นไฟได้ชัดเจนค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เห็นไฟได้ชัดเจน
0: เห็นอะไรชัดเจนนะคะ
1: ไฟค่ะ
0: เห็นแสงจาก
1: ไฟฉาย
0: ไฟฉายเป็นอย่างไรคะ
1: ชัดเจน
0: ช
1: ั
0: ดเจนนั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วทำห้องให้มืดเปรียบเสมือนกับท้องฟ้าในช่วงเวลาไหนคะ
1: กลางคืนค่ะ
0: กลางคืนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะค่ะเด็กๆคะนักเรียนนะคะสามารถทบทวนนะคะผลการสังเกตแล้วก็จากสิ่งที่นักเรียนได้บันทึกผลการทำกิจกรรมไว้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามอภิปรายความรู้กันค่ะเรามาดูที่คำถามแรกกันค่ะในข้อที่1 นะคะแสงจากหลอดไฟฟ้าแสงจากไฟฉายกระบอกใหญ่และกระบอกเล็กเปรียบได้กับเรามองเห็นสิ่งใดบนท้องฟ้าช่วยกันตอบได้เลยนะคะอะไรนะคะแสงจากหลอดไฟฟ้าแทนอะไรนะคะ
2: ดวงอาทิตย
0: ์แสงจากไฟฉายกระบอกใหญ่แทนทำไมไปโลกได้ล่ะคะแทนอะไรคะ
2: พระจันทร
0: ์ไม่เรียกพระจันทร์เขาเรียกว่าดวงจันทร์และกระบอกเล็กล่ะคะ
2: ดาว
0: ดาวอื่นๆนะคะถูกต้องนะคะก็คือแสงจากหลอดไฟฟ้าแทนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะแสงไฟฉายจากกระบอกใหญ่นะคะแทนดวงจันทร์และแสงจากไฟฉายกระบอกเล็กแทนดาวต่างๆค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะในข้อที่2จากแบบจำลองท้องฟ้าสามารถอธิบายการมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันได้ในช่วงเวลาต่างๆอย่างไรเด็กๆดูคำถามข้อที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะจากแบบจำลองท้องฟ้าสามารถอธิบายการมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันในช่วงเวลาต่างๆอย่างไรคะถ้าเป็นท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นเป็นอย่างไรนะคะเห็นชัดเจนใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าอะไรคะทำไมเราจึงมองเห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนเราสามารถมองเห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนได้นะคะเพราะไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์กลบแสงของดาวค่ะต่อไปค่ะแต่ถ้าเป็นในช่วงเวลากลางวันเพราะเหตุใดเราจึงมองไม่เห็นดาวดวงอื่น
2: เ
0: พราะว่าอะไรคะ
2: เ
0: พราะมีแสงจากดวงอาทิตย์ที่ทำไมคะน้องเอเทนเพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรในช่วงเวลากลางวันสว่างมากนะคะและในความเป็นจริงแล้วดาวหายไปไหนไหมคะไม่หายเปรียบเสมือนที่เราทำไมคะถือไฟฉายไว้ในจุดเดิมแต่ผลการสังเกตถ้ายิ่งห้องสว่างมากก็จะเห็นแสงจากไฟฉายไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เปรียบเสมือนกับดาวบนท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิมแต่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั้นเป็นอย่างไรคะสว่างมากทำให้เรานะคะมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้านั่นเองค่ะและนะคะในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นของบางวันเราอาจจะมองเห็นดวงจันทร์และดาวอื่นๆได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์มีความสว่างเป็นอย่างไรน้อยนะคะจึงทำให้เราสามารถสังเกตเห็นดาวหรือดวงจันทร์ในช่วงเวลากลางวันได้นั่นเองค่ะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพนี้กันนะคะเมื่อสักครู่เราบอกกันไว้ว่าแสงจากดวงอาทิตย์สว่างมากใช่ไหมคะช่วงเวลากลางวันทำให้มากลบแสงของดาวทำให้เรามองไม่เห็นแต่พอในเวลาช่วงกลางคืนไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เรานั้นสามารถสังเกตเห็นอะไรได้ชัดเจน

0: อื่นๆและดาวอะไรอีกคะดวงจันทร์ใช่ไหมคะเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าดวงจันทร์และดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านั้นในความเป็นจริงแล้วเป็นดาวที่มีแสงในตัวเองหรือไม่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีแสงในตัวเองไหมคะ
1: มี
0: ทราบได้อย่างไรว่ามีแสงในตัวเอง
1: เพราะ
0: ว่ามีแสงสว่างจ้าใช่ไหมคะทำให้ช่วงเวลากลางวันเนี่ยมีความสว่างแต่เวลากลางคืนพอไม่มีดวงอาทิตย์แต่เรายังคงมองเห็นดวงจันทร์และดาวอื่นๆเด็กๆคิดว่าดวงจันทร์และดาวอื่นๆนั้นมีแสงในตัวเองหรือไม่อะในใครคิดว่าดาวและดวงจันทร์มีแสงในตัวเองบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะก็มีบ้างโอ้หลายคนเลยเอามือลงค่ะและใครคิดว่าดวงจันทร์และดาวไม่ได้มีแสงในตัวเองยกมือหน่อยค่ะก็มีนะคะมีคนตอบว่าไม่มีแสงในตัวเองด้วยในขอเหตุผลได้ไหมคะน้องหันษาพอจะให้เหตุผลหน่อยได้ไหมเดี๋ยวลองขอเหตุผลจากเพื่อนหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องหันษาหน่อยค่ะน้องหันษาคะทำไมนักเรียนจึงคิดว่าดวงจันทร์และดาวอื่นๆนะคะไม่มีแสงในตัวเองแล้วทำไมเราจึงมองเห็นดวงจันทร์ได้เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ไกลๆค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าอาจจะมาจากแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะดวงจันทร์และดาวอื่นๆนะคะดาวบางดวงอาจจะมีแสงสว่างในตัวเองแต่บางดวงนะคะอาจจะไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนกับดวงอาทิตย์แต่ที่นักเรียนสังเกตเห็นดวงจันทร์ว่าทำไมคะสว่างใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะว่าได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะสะท้อนมาที่ดวงจันทร์ทำให้เรานะคะเห็นดวงจันทร์ในลักษณะที่สว่างเต็มดวงและก็ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรานะคะสังเกตเห็นดวงจันทร์ในบางวันนั้นเป็นรูปเสี้ยวด้วยนะคะค่ะดังนั้นที่เราให้เหตุผลไว้ว่าในช่วงเวลากลางวันนะคะมีแสงสว่างจ้ามากทำให้มากลบแสงของดาวนั้นเป็นการสังเกตนะคะผลการสังเกตที่ทำให้เรานั้นไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะคะในใบงานที่5หน้า74ถึง75นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณนุชจะพานักเรียนนะคะอ่านคำถามไปทีละข้อแล้วร่วมกันตอบคำถามและบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะไปทีละข้อให้นักเรียนหยิบเล่มใบงานขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้า74ค่ะนักเรียนตอบด้วยวาจากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบันทึกพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางเจอไหมคะในหน้า74ของนักเรียนนักเรียนลองตรวจสอบนะคะว่าเลขหน้าของนักเรียนตรงกับของคุณครูนุ้ยหรือไม่ตรงไหมคะตรงไหมเอ่ยตรงไหมคะไหนขอเสียงสัญญาณตอบรับหน่อยค่ะตรงนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังคำถามข้อที่1กันค่ะคุณครูนุ้ยอยากให้นักเรียนนะคะได้ลองฝึกอ่านในใบงานของนักเรียนด้วยนะคะน้องแก้มน้องแก้มนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วดูข้อที่1ของตนเองตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วให้ชี้ไปข้อที่1ของตนเองค่ะและอ่านตามคุณครูนุ้ยนะคะข้อที่1พูดตามได้เลยค่ะข้อที่1ข้อที่1นะคะการมองเห็นแสงไฟฉายขอเสียงทุกคนเลยเพราะทุกคนจะต้องทำไมคะอ่านคำถามชี้เลขหนึ่งให้คุณครูหรือยังคะ พูดพร้อมกันนะคะทางต้นทางและปลายทางข้อ1
1: การมองเห
0: ็
1: นแสงไฟฉาย
0: จากแบบจำลองท้องฟ้า

0: ในช่วงเวลาต่าง
1: ๆในช่วงเวลาต่างๆ
0: เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วอ่านต่อนะคะจอจานเห็นไหมคะคำว่าจากบรรทัดที่3เจอยังคะถ้าเจอแล้วอ่านพร้อมๆกันค่ะจากแบบจำลองท้องฟ้า
1: จากแบบจำลองท้องฟ้า
0: ในเวลากลางคืน
1: ในเวลากลางคืน
0: และกลางวัน
1: และกลางวัน
0: ในช่วงเวลาต่าง
1: ๆในช่วง
0: มองเห็นแสงไฟฉาย
1: มองเห็นแสงไฟฉาย
0: ค่ะตรงนี้ให้นักเรียนบอกก่อนนะอย่าเพิ่งเขียนนะคะจากแบบจำลองท้องฟ้าในเวลากลางคืนและกลางวันในช่วงเวลาต่างๆมองเห็นแสงไฟฉายเป็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันคะอะไรนะคะลูกไหนใครตอบแตกต่างบ้างยกมือหน่อยใครตอบไม่แตกต่างมีไหมคะอย่าเพิ่งเขียนนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนพร้อมกันนะคะลูกมาดูเฉลยกันเลยค่ะแตกต่างกันนะคะอ่านต่อนะคะเด็กๆโดยเมื่อห้องมืดอ่านต่อเลยค่ะโดยเมื่อห้องมืดทำให้มองเห็นแสงไฟฉายถ้าห้องมืดทำให้เห็นแสงไฟฉายเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะ
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: นะคะแต่เมื่อห้องสว่าง
1: จะมองเห
0: ็
1: นแสงไฟฉาย
0: เป็นอย่างไรคะถ้าห้องสว่างเห็นเป็นอย่างไรชัดเจนไหมไม่ชัดเจนนะคะหรือมองไม่เห็นแสงของไฟฉายนะคะในข้อความสุดท้ายนักเรียนอาจจะเขียนว่ามองไม่เห็นอย่างเดียวก็ได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะได้ลองเขียนบันทึกในข้อที่1ด้วยตนเองก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเขียนได้เลยค่ะ

0: ไม่ทันให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้นะคะเรายังเหลืออยู่อีก3ข้อนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาตอบด้วยวาจากันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านพอจะทำได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือเขียนคำเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามข้อที่2กันให้นักเรียนนะคะอ่านในใบงานของนักเรียนได้นะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยค่ะข้อ2
1: ในเวลากลางว
0: ัน จะมองเห็นดาวในเวลาเช้า
1: เที
0: ่
1: ยง
0: เย็
1: น
0: เป็นอย่างไร
1: เ
0: พราะเหตุใด
1: ค
0: ่ะนักเรียนเงยหน้าขึ้นมาก่อนแล้วตอบนะคะว่าเราจะเติมคำว่าอะไรลงไปบ้างในเวลาเที่ยงจะมองเห็นดาวเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าเพราะว่าช่วงเวลาเที่ยงจะเป็นช่วงที่มีแสงสว่างมากนะคะทำให้เรามองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้านักเรียนอย่าเพิ่งเขียนนะคะเราตอบด้วยวาจากันนะคะเพราะแสงจากอะไรสว่างมากเพราะแสงจากอะไรสว่างมากคะแสงจากดวงอาทิตย์จึงกบแสงของดาวส่วนในเวลาเช้าและเย็นของบางวันจะเป็นอย่างไรคะเราจะเติมคำว่าอะไรดีถูกต้องเราจะเห็นหรือมองเห็นดาวอื่นๆได้เพราะแสงจากอะไรยังไม่ให้เขียนนะคะเด็กๆวางดินสอทุกคนเลยเพราะแสงจากอะไรคะที่ไม่สว่างมากแสงจากแสงจากดวงอาทิตย์ไม่สว่างมากนั่นเองนะคะอันนี้จะสามารถจดจำคำตอบนี้แล้วกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะมาดูข้อที่3กันค่ะนักเรียนอ่านคำถามพร้อมๆกัน1 2 3
1: ข้อ3
0: เราสามารถมองเห็นดาว
1: ในเวลากลางค
0: ื
1: นได้หรือไม่
0: เพราะเหตุใด
1: เ
0: รามาดูกันนะคะว่าเราจะเติมคำว่าอะไรลงไปเราสามารถมองเห็นดาวในเวลากลางคืนได้หรือไม่ได้สามารถมองเห็นได้นะคะเพราะไม่มีแสงจากอะไรไม่มีแสงจากอะไรคะใครไม่วางดินสอแอบนะเดี๋ยวขอเก็บดินสอไว้เลยไม่มีแสงจากอะไรคะ
1: ดวง
0: อาทิตย์มากลบแสงดาวนั่นเองเก่งมากค่ะคุณคิดว่าเด็กๆน่าจะนำไปกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะมาดูข้อสุดท้ายกันข้อที่4นะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะข้อ4
1: จากก
0: ิ
1: จกรรมน
0: ี
1: ้
0: สรุปได้ว่าอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมคำให้ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางตอบทันไหมคะนักเรียนปลายทางคะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเด็กๆจะได้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะนักเรียนคะในเวลาจุดๆๆในเวลาไหนคะที่เราจะมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้า
1: เวลากลางวัน
0: กลางวันหรือนะคะเด็กๆอาจจะบอกว่าเวลาเที่ยงก็ได้นะคะในเวลากลางวันจะมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรแสงเพราะแสงดวงอาทิตย์หรือแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งสว่างมากกว่ามากบแสงของอะไร
1: ดาว
0: ถูกต้องนะคะเหล่านั้นในเวลาจุดๆในเวลาไหนคะจะมองเห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าได
1: ้
0: กลางคืนถูกต้องนะคะเพราะอะไร

0: อะไรคะจึงมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนเก่งมากไม่มีแสงจากไหนดวงอาทิตย์กบแสงของดาวหรือไม่มีแสงของดวงอาทิตย์กบแสงของดาวนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะได้เก่งมากค่ะตอนนี้ครูนุ้ยให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเก็บเล่มใบงานให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยสรุปบทเรียนกันนะคะค่ะตอนนี้เก็บเล่มใบงานให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับไหมถ้าตรงแล้วตบตักหนึ่งทีตบตักสองทีตบตบตักสามทีแล้วนั่งตัวตรงตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆคะการจำลองท้องฟ้าให้เป็นช่วงเวลาต่างๆในห้องเรียนของเรานะคะที่ผ่านมาเด็กๆสามารถใช้จำลองท้องฟ้าในห้องเรียนของเรามาใช้อธิบายอะไรได้ไหนลองคิดสิคะลองช่วยกันคิดหน่อยการที่เราจำลองท้องฟ้าห้องเรียนของเราเป็นช่วงเวลาต่างๆแล้วใช้ไฟฉายฉายขึ้นไปบนเพดานห้องเพื่อสังเกตแสงจากไฟฉายในแต่ละช่วงเวลาเราสามารถใช้สิ่งนี้มาอธิบายเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเราใช้ไฟฉายแทนดาวต่างๆใช่ไหมคะแสดงว่าเราสามารถใช้ผลการสังเกตนั้นมาใช้อธิบายการมองเห็นอะไรบนท้องฟ้าอะไรนะคะเราสามารถใช้แบบจำลองท้องฟ้ามาอธิบายเกี่ยวกับอะไรนะคะการมองเห็นอะไรเอ่ยการมองเห็นดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้านั่นเองนะคะค่ะดังนั้นนะคะเราสามารถใช้แบบจำลองท้องฟ้าในเวลากลางคืนและกลางวันในช่วงเวลาต่างๆนะคะเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลนะคะซึ่งการจำลองท้องฟ้าในห้องเรียนในช่วงเวลาต่างๆเด็กๆก็จะสามารถทราบเหตุผลได้มากขึ้นนะคะค่ะเด็กๆคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมเรื่องใหม่กันนะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยขออีกรอบหนึ่งค่ะดาวของฉันนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบกิจกรรมเรื่องดาวของฉัน 2. ใบงานที่ 7 นะคะเรื่องดาวของฉันในหน้า 80 3. แบบประเมินตนเองที่ 3 นะคะในหน้า 83 ค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางและสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาสังคมศึกษานะคะกับคุณครูณัชยาหุ้นชิ้นค่ะนักเรียนคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องสวดมนต์และแผ่เมตตาค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้กับนักเรียนนะคะว่าบทเรียนนี้นักเรียนจะได้รับอะไรบ้างนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. รู้ภาษาบาลีของบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยค่ะ 2. รู้ภาษาบาลีและความหมายของการแผ่เมตตาค่ะ 3. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาค่ะ 4. เห็นประโยชน์ของการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะนั่งสมาธิก่อนค่ะสัก2นาทีนะคะเพื่อเป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะนั่งสมาธินะคะโดยการนั่งขัดสมาธิก่อนค่ะลูกนักเรียนนั่งขัดสมาธิก่อนนะลูกและให้นักเรียนทุกคนนะคะหลังจากที่นั่งขัดสมาธิแล้วให้เด็กๆนะคะหลับตาลงค่ะการนั่งสมาธินะคะเราจะไม่ลืมตานะคะลูกแล้วก็เวลาเราหลับตาเราจะไม่กดหัวตานะคะหนูหลับแบบสบายๆลูกเอาเปลือกตาปิดให้แบบสบายๆนะคะ

0: นักเรียนคะหนูได้นั่งสมาธิไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะไม่ต้องรีบนะลูกค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยใครจะตอบดีเอ่ยไอดีใช่ไหมครับหนูรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกมืดมืดยังไงเอ่ยมองไม่เห็นเป็นสีดำหมดเลยแล้วผู้หญิงล่ะคะหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกมืดรู้สึกสงบไม่เอ่ยสงบใช่ไหมคะแล้วจิตใจฟุ้งซ่านไหมคะพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการสวดมนต์และแผ่เมตตาใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนสวดมนต์เวลาใดบ้างคะ
1: ก่อนนอน
0: แล้วก็อะไรคะตอนไปวัดใช่ไหมครับตอนเช้านักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าโรงเรียนเรามีการสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันไหมคะ
1: ม
0: ีทุกวันเลยใช่ไหมคะโรงเรียนอื่นก็มีเช่นกันค่ะเขาจะมีการสวดมนต์และแผ่เมตตาในตอนเช้าทุกวันค่ะถือเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงของทุกโรงเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะทำไมเขาถึงต้องให้นักเรียนสวดมนต์ด้วยเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยอะไรนะครับอีคิวเราจะได้มีบุญมีใครตอบอย่างอื่นไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะนอกจากการที่เราสวดมนต์ในตอนเช้าแล้วเรายังสวดมนต์ได้ในเวลาใดอีกคะนักเรียนตอนเย็นหรือเวลาตอนไหนคะใครจะตอบดีเอ่ยหยิบไมโครโฟนขึ้นมาได้เลยนะคะผู้หญิงใช่ไหมคะใครเอ่ยหนูใช่ไหมคะนอกจากเราสวดมนต์ในตอนเช้าแล้วเรายังจะสวดมนต์ได้ในตอนไหนอีกคะ
2: ตอนกลางคืนค่ะ
0: ตอนกลางคืนก็คือก่อนนอนเหรอคะหนูสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันค่ะ
0: ทุกวันเลยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันไหมคะใครสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเลยยกมือหน่อยสิคะเก่งมากๆเลยค่ะเอามือลงค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะคะที่เพื่อนตอบถูกค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะมีการสวดมนต์ในตอนเช้าก็คือการทำกิจกรรมหน้าเสาธงนั่นเองค่ะและก็เวลาก่อนนอนนั่นเองนะคะบางครอบครัวก็จะมีการสวดมนต์รวมกันใช่ไหมคะก่อนนอนบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างเอ่ยเด็กๆมีไหมคะมีใครที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูไปนั่งสวดมนต์ในห้องพระบ้างเอ่ยยกมือหน่อยสิคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมาสวดมนต์นะคะในบทของสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะ

0: ะอย่าลืมพูดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล
0: ้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นผู้นำสวดก่อนนะคะและหนูสวดตามคุณครูนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธัง
1: พุทธัง
0: ภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: ภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: กราบสวากขาโตภะคะวตาธัมโม
1: สวากขาโตภะคะวตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนมามิ
1: สังฆังนมามิ
0: กราบนักเรียนคะถ้านักเรียนกลับไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะคะในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะไปสอนนักเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะวันนี้คุณครูจะให้หนูแค่สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนลองดูบทสวดมนต์ของคุณครูนะคะนักเรียนคิดว่าคำไหนที่นักเรียนอ่านผิดเป็นประจำบ้างเอ่ยนักเรียนพอจะทราบไหมคะมีใครพอจะทราบบ้างไหมเอ่ยไม่ทราบใช่ไหมคะนักเรียนลองดูคำว่าพระขวาเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นคำว่าพระขวาใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะออกเสียงเป็นอะไรเอ่ยเป็นพักขวาใช่ไหมคะตอนเช้านักเรียนได้สังเกตตัวเองไหมเอ่ยมีใครสังเกตตัวเองบ้างเอ่ยไม่ได้สังเกตเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็นำสวดให้นักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าบทบูชาพระรัตนตรัยหมายถึงอะไรเอ่ยมีใครทราบไม่เอ่ยเด็กๆพระรัตนตรัยหมายถึงอะไรคะมีใครพอจะทราบไหมคะ
2: บทสวด
0: ของใครเอ่ย
2: ของพระ
0: ของพระพระอะไรคะ
2: พระพ
0: ุ
2: ทธร
0: ูปพระพุทธเจ้านักเรียนคะพระรัตนตรัยหมายถึงแก้วอันประเสริฐ3ประการนั่นเองค่ะคืออะไรเอ่ยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะคะนั่งเป็นขัดสมาธิค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้สวดมนต์กันนะคะนักเรียนนั่งเป็นขัดสมาธิได้นะคะลูกจะได้สบายนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นั่งให้ตรงคอคนหน้าด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนลองเปิดบทสวดมนต์ที่อยู่ในแบบฝึกหัดของเราสิคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเปิดบทสวดมนต์นะคะในวันนี้เจอยังเอ่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆ31ค่ะใครเห็นตัวเลข31มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมีเลข3กับเลข1นะคะเปิดไปหน้า31ค่ะเดี๋ยวเราจะดูบทสวดมนต์กันนะคะคุณครูนักเรียนฟังคุณครูก่อนนะคะคุณครูให้นักเรียนแบ่งวรรคให้คุณครูหน่อยค่ะว่าวรรคไหนหมายถึงพระพุทธวรรคไหนหมายถึงพระธรรมและวรรคไหนหมายถึงพระสงฆ์นะคะให้นักเรียนลองแบ่งกันเองก่อนนะคะคุณครูยังไม่บอกนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ okay. นักเรียนลองเอาดินสอนะคะขีดลงไปก่อนนะคะว่าวรรคไหนเป็นพระพุทธวรรคไหนเป็นพระธรรมและวรรคไหนเป็นพระสงฆ์ค่ะนักเรียนลองทำกันเองก่อนนะคะคุณครูยังไม่บอกค่ะในตอนนี้ลองขีดแบ่งวรรคของตัวเองก่อนนะคะลูกหรือหนูจะหันไปปรึกษาเพื่อนข้างๆก็ได้นะคะช่วยเหลือกันได้นะคะนักเรียนหันไปทางเพื่อนนะคะช่วยเหลือกันได้ค่ะ

0: ลองแบ่งกันก่อนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองแบ่งก่อนค่ะนักเรียนแบ่งวรรคเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆแบ่งวรรคเสร็จหรือยังคะนักเรียนปลายทางแบ่งวรรคเสร็จหรือยังคะไหนใครเสร็จแล้วยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะมี EQ นะคะ EQ เสร็จคนแรกเลยนะคะมีใครตามมาอีกเติร์กใช่ไหมคะเติร์กตามมาอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะไอดีด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะผู้หญิงเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้านักเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนนั่งตัวตรงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนของห้องนี้นะคะออกมานั่งชั้นเรียนค่ะคุณครูจะถามเพื่อนว่าเพื่อนแบ่งวรรคอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนหันหน้ามาทางคุณครูก่อนนะคะลูกใครเสร็จคนแรกนะเมื่อสักครู่นี้EQ ใช่ไหมคะเชิญ EQ หน้าชั้นเรียนเลยลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะหันหน้ามาทางคุณครูและก็เพื่อนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้หนูหยุดที่จะหยิบดินสอขึ้นมาก่อนนะคะไหนดู EQ แบ่งวรรคยังไงเอ่ย EQ แบ่งวรรคอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทวิหนูแบ่งวรรคนี้เป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์คะพระพุทธใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยทีเดียวเลยนะคะวรรคที่สองละลูกสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมสามิหนูแบ่งวรรคนี้เป็นพระอะไรคะกี้นี้เป็นพระพุทธแล้วค่ะวรรคต่อไปเป็นพระธรรมเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิวรรคนี้หนูแบ่งให้กับพระอะไรลูก
1: พระสงฆ์
0: ครับพระสงฆ์ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเชิญอีคิวกลับไปนั่งทีนะคะนักเรียนคะนักเรียนในห้องนี้แบ่งวรรคได้เหมือนเพื่อนไม่เอ่ยหนูแบ่งวรรคได้3วรรคเท่าเพื่อนไหมคะ
1: ใช
0: ่ใครแบ่งได้ไม่เท่าเพื่อนบ้างเอ่ยยกมือหน่อยสิคะไม่มีเลยใช่ไหมคะหนูแบ่งได้3วรรคเลยใช่ไหมคะหรือมีใครแบ่งวรรคได้แตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยหนูแบ่งได้กี่วรรคเอ่ยใช่ค่ะหนูแบ่งได้กี่วรรคคะ2วรรคเหรอคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะลูกว่าหนูจะแบ่งวรรคได้เหมือนกับคุณครูหรือเปล่านะคะตอนนี้ผู้ชายหนูต้องนั่งตัวตรงก่อนนะคะหันหน้ามาทางคุณครูก่อนค่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยค่ะและวางแบบฝึกหัดวางไว้ข้างๆตัวเองก่อนนะคะเราจะไม่มีการขีดเขียนหรือเอาดินสอลงไปวาดรูปใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้หันหน้ามาทางคุณครูให้เรียบร้อยก่อนค่ะผู้หญิงคะนั่งให้ตรงค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงถ้านั่งตัวตรงจะเป็นผู้หญิงที่มีความสวยและมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะผู้ชายถ้าหนูนั่งตัวตรงหนูจะเป็นคนหล่อและมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะผู้หญิงล่ะคะนั่งตัวตรงทุกคนเลยใช่ไหมคะแสดงว่าสวยทุกคนเลยค่ะนักเรียนคะเราไปดูวรรคแรกกันค่ะอารหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทวิวรรคนี้คือวรรคแรกค่ะให้นักเรียนขีดด้วยสีแดงเอาไว้นะคะคือเป็นการแบ่งวรรคในเรื่องของพระพุทธนั่นเองค่ะส่วนวรรคที่สองนะคะสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมสามิเป็นวรรคที่สองนะคะแบ่งในส่วนนี้เป็นของพระธรรมนั่นเองค่ะเราจะขีดด้วยสีฟ้าเอาไว้นะคะคือวรรคที่2ค่ะและวรรคที่3นะคะสุปฏิปันโนภควโตสา

0: วักสังโคสังขังนมามิวักนี้จะเป็นวักที่3นะคะให้นักเรียนขีดด้วยสีส้มนั่นเองค่ะซึ่งเราเรียกวักนี้ว่าเป็นวักของพระสงฆ์นั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบทสวดนี้เป็นบทสวดเกี่ยวกับการบูชาพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปเราจะเข้าสู่บทแผ่เมตตากันนะคะตอนนี้นักเรียนนั่งหันหน้ามาทางคุณครูก่อนนะคะยังไม่ต้องจับแบบฝึกหัดใดๆทั้งสิ้นนะคะผู้หญิงขาวางดินสอก่อนค่ะแล้วหันหน้ามาทางคุณครูก่อนนะคะคุณครูจะนำบทสวดในเรื่องของแผ่เมตตาแล้วก็ให้นักเรียนพูดตามคุณครูนะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเราไปอ่านบทแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก
1: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
1: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
0: อเวราโหนตุ
1: อเวราโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
0: อัพพยาปัจฉาโหนตุ
1: อัพพยาปัจฉาโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อ
0: ย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อะนีคาโหนตุ
1: อะนีคาโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนักเรียนคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับบทสวดแผ่เมตตาใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนสวดบทแผ่เมตตาเพื่ออะไรคะมีใครพอจะทราบไหมเอ่ยอีคิวใช่ไหมคะอีคิวหยิบไมโครโฟนขึ้นมาตอบเลยลูกนักเรียนสวดบทแผ่เมตตาเพื่ออะไรคะ
2: ได้บุญครับ
0: เพื่อที่เราจะได้บุญหรือแบ่งบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใครแล้วค่ะที่เราสวดบทแผ่เมตตานะคะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูให้หนูเปิดในเรื่องของบทแผ่เมตตาอีกเช่นเคยค่ะและให้นักเรียนลองแบ่งวรรคดูนะคะว่าเราสามารถแบ่งวรรคบทแผ่เมตตาได้ทั้งหมดกี่วรรคค่ะตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางและก็ต้นทางนะคะทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะหนูเปิดไปบทแผ่เมตตาอยู่หน้าถัดไปค่ะลูกหนูลองแบ่งวรรคบทแผ่เมตตาสิคะว่าหนูแบ่งได้กี่วรรคเอ่ยแบ่งได้เหมือนคุณครูหรือเปล่านะคะใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยผู้ชายเสร็จแล้วผู้หญิงเสร็จแล้วมีใครเสร็จแล้วไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมครับมีใครอีกไหมลูก
3: เสร็จแล้วคร
0: ับ เสร็จแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยครับ
3: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ชายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับผู้หญิงละลูกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมผู้หญิงเสร็จหมดทั้งทุกคนเลยไหมคะใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยยกมือหน่อยสิคะนักเรียนปลายทางละคะเสร็จหรือยังคะเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเดี๋ยวกิจกรรมนี้เสร็จนะคะนักเรียนหนูนั่งตัวตรงนะคะแล้วหันหน้ามาทางคุณครูค่ะ

0: ใครเสร็จแล้วหันหน้ามาทางคุณโกลูกตอนนี้แถวผู้หญิงแถวที่หนึ่งเริ่มจะไม่เป็นแถวแล้วนะคะหนูนั่งให้เป็นแถวนะลูก
1: เสร็จหมดแล้วค่ะ
0: เสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะครั้งนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายออกมาดีเอ่ยไม่ต้องเสียงดังค่ะคุณครูขอเลือกผู้หญิงพอเมื่อสักครู่ให้ผู้ชายออกมาแล้วตอนบทสวดมนต์พระรัตนตรัยใช่ไหมคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปให้ผู้หญิงออกมาบ้างนะคะในเรื่องของบทแผ่เมตตาค่ะเด็กผู้หญิงคนไหนจะออกเอ่ยใครจะออกดีคะเป่ายิ่งฉุบค่ะสองคนนี้เชิญหน้าชั้นเรียนค่ะหนูแบ่งบทแผ่เมตตาออกเป็นกี่วรรคคะลูกกี่วรรคคะหนูแบ่งได้4วรรคใช่ไหมคะหนูแบ่งวรรคไหนบ้างเอ่ยหนูแบ่งเป็นสัพเพสัตตาอเวราหนตุอัพยาปชาหนตุใช่ไหมคะหนูแบ่งวรรคนี้ใช่ไหมคะเป็น4วรรคนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะแล้วผู้ชายล่ะคะครูขอผู้ชาย1คนค่ะลูกใครจะออกเอ่ยอีคิวออกมาแล้วขอเปลี่ยนคนค่ะอาเติร์กออกมาค่ะเชิญหน้าชั้นเรียนเลยลูกเติร์กแบ่งบทแผ่เมตตาเป็นกี่วรรคลูก
2: 4วรรค
0: ไหน4วรรคให้คุณครูดูสิคะแบ่งวรรคไหนบ้างเอ่ยแบ่งเป็นสัพเพสัตตาอเวราหนตุอัพยาปชาหนตุอันนี้คือวรรคที่2ใช่ไหมคะอันนี้คะหนตุวรรคที่3ใช่ไหมลูกแล้วก็สุขีอัตานังปริหารันตุวรรคที่4ใช่ไหมลูกปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการที่หนูแบ่งนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะทุกคนหันหน้ามาทางคุณครูก่อนลูกนั่งให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะไม่มีการจับดินสอนะคะนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆทุกคนนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยก่อนนะคะและวางแบบฝึกหัดวางไว้ข้างๆตัวค่ะเดี๋ยวถ้าคุณครูบอกให้หนูแบ่งวรรคหนูค่อยแบ่งวรรคให้ถูกต้องนะคะเราไปดูวรรคแรกกันค่ะบทแผ่เมตตาเราจะเป็นแบ่งวรรคเป็นแบบนี้นะคะวรรคที่1ค่ะให้นักเรียนขีดสีส้มนะคะคือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเป็นวรรคที่1ค่ะเราจะขีดด้วยดินสอสีส้มไว้นะคะถ้านักเรียนแบ่งวรรคไม่ถูกต้องให้นักเรียนลบนะคะแล้วก็แบ่งวรรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปค่ะวรรคที่2อเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยนะคะเป็นวรรคที่2นั่นเองค่ะให้นักเรียนขีดสีด้วยสีเขียวนั่นเองค่ะคือวรรคที่2นะคะต่อไปค่ะวรรคที่3นะคะอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะคะให้นักเรียนขีดด้วยสีม่วงเอาไว้ค่ะเป็นวรรคที่3นั่นเองค่ะถ้านักเรียนแบ่งไม่ถูกเมื่อสักครู่ให้นักเรียนแบ่งให้ถูกต้องนะคะต่อไปวรรคที่4ค่ะอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยค่ะให้นักเรียนขีดด้วยดินสอสีฟ้าเอาไว้ค่ะนี่คือวรรคที่4นะคะเรียนขีดได้เลยนะลูกและต่อไปวรรคสุดท้ายค่ะเด็กๆสุขีอัตตานังปริหารันตุนะคะจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะคะเป็นวรรคสุดท้ายค่ะให้นักเรียนขีดด้วยสีเหลืองเอาไว้นะคะซึ่งเราจะแบ่งทั้งหมดกี่วรรคเอ่ยเด็กๆตอนนี้กี่วรรคคะกี่วรรคนะดูสิคะลูกนับสิลูกกี่วรรคเอ่ย
3: 3
0: วรรคเหร
3: อ
0: กี่วรรคคะ5วรรคนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นปฏิบัติกันนะคะให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มที่1คุณครูขอแถวผู้หญิงนะคะแถวที่1นั่งเป็น

วงกลมค่ะอย่าเพิ่งลุกนะคะตอนนี้ฟังคุณครูก่อนนะคะแถวที่2ให้นั่งเป็นวงกลมค่ะที่3นั่งเป็นวงกลมค่ะและ4นั่งเป็นวงกลมนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูจะให้หนูนะคะร่วมกันสวดมนต์และก็แผ่เมตตานะคะโดยเราจะนั่งเป็นวงกลมนะคะเป็นการสวดมนต์ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: อารหังสัมมาสัมพุทโธภควา
1: พ
0: ุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
0: สวากขาโตภควตาธัมโม
1: สวากขาโตภควตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนมามิ
1: สังฆังนมามิ
0: ต่อไปเป็นบทแผ่เมตตานะคะเด็กๆนักเรียนเปิดบทแผ่เมตตาเลยนะลูกพนมมือไว้ที่หน้าอกนะคะและนั่งท่าเทพธิดาผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรให้เรียบร้อยนะลูกสัตเพสัตตา
1: สัตเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก
1: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
1: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
0: อเวราโหนตุ
1: อเวราโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
0: อัพยาปัชชาโหนตุ
1: อัพยาปัชชาโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้พยาบาทเบียดซึ่งกันและกันเลย
1: เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อะนีคาโหนตุ
1: อะนีคาโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สุขีอัตตานังปริหะลันตุ
1: สุขีอัตตานังปริหะลันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: เก่งมากๆเลยนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนกลับเข้าที่เดิมของตัวเองนะคะลูกลุกขึ้นเลยนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานั่นเองค่ะคุณครูนะคะมีคำถามชวนคิดค่ะอยากจะถามเด็กๆว่าการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมีประโยชน์อย่างไรคะใครจะเป็นผู้ตอบเอ่ยการสวดมนต์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกับเราคะผู้หญิงใช่ไหมคะจะเป็นฝ่ายตอบนะคะ
2: ได้บุญค
0: ่
2: ะ
0: ได้บุญใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะการสวดมนต์นะคะไหว้พระเนี่ยจะทำให้เรามีจิตใจที่สงบไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองค่ะไม่กระวนกระวายและมีความเบิกบานใจอยู่เสมอนะคะคำถามที่สองค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนคะทำไมเราจะต้องสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนด้วยเอ่ยเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะตอบว่าอย่างไรคะนักเรียนต้นทางใครจะเป็นผู้ตอบเอ่ยทำไมเราจะต้องมีการสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนด้วยคะผู้ชายจะตอบไหมคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมเราจะต้องสวดมนต์ก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนด้วยเหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะอะไรเอ่ยผู้ชายจะตอบใช่ไหมลูกหยิบไมโครโฟนเลยนะคะทำไมเราจะต้องมีการสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนคะ
2: จะได้มีสมาธิในการเรียน
0: ปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะขณะสวดมนต์จิตใจเราจะจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์นั่นเองนะคะทำส่งผลให้จิตใจเราเนี่ยสงบไม่ฟุ้งซ่านนะคะเกิดสติและพร้อมที่จะเรียนหนังสือนั่นเองคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการที่เราสวดบทแผ่เมตตาเนี่ยมีผลดีต่อ

0: ต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรคะส่งผลดีกับตัวนักเรียนอย่างไรเอ่ยผู้หญิงจะเป็นผู้ตอบใช่ไหมคะการที่เราแผ่เมตตาเนี่ยจะส่งผลดีกับนักเรียนอย่างไรคะ
1: ได้บุญค่ะ
0: ได้บุญใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะการแผ่เมตตาคือการตั้งจิตเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขนะคะไม่ทุกข์นั่นเองเว้นจากการผูกพยาบาทต่อกันจึงทำให้ลดความเห็นแก่ตัวลงได้ค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากจะฝากทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะที่วันนี้เราได้มีการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะกลับไปฝึกปฏิบัตินะคะในตอนเช้าที่เรามีการทำกิจกรรมหน้าเสาธงก็คือการสวดมนต์หรือนักเรียนกลับไปที่บ้านนะคะและมีการสวดมนต์ก่อนนอนนั่นเองค่ะอยากจะให้นักเรียนนะคะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะส่วนในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองค่ะซึ่ง2ชั่วโมงนี้นะคะเราจะเป็นการปฏิบัติทั้ง2ชั่วโมงก็คือการสวดมนต์และแผ่เมตตาชั่วโมงถัดไปจะเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะก็จะเป็นปฏิบัติอีกเช่นกันค่ะและชั่วโมงที่3เราไปวัดกันนะคะเพื่อไปปฏิบัติในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์แผ่เมตตาหรือการที่เราได้กราบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองค่ะคุณครูอยากจะฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะคะและนักเรียนต้นทางนะคะกลับไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยจะถามคุณครูไหมเอ่ย
2: ไม
0: ่มีใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอะไรสงสัยจะถามคุณครูไหมคะถ้าไม่มีเราไปพบกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่ง

ุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองยังดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ส่งสารต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมรุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วสองทางให้อนาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงเด็กๆต้นทางของคุณครูด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะพบกับคุณครูชนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูปอจะพาเด็กๆนั้นมาฝึกสมองนะจะพาเด็กๆมาชวนพินิจพิจารณาชวนพินิจพิจารณาแปลว่าอะไรชวนให้ทำไมคะคิดแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองให้ดีว่าบัตรคำที่ครูปอนำมาทั้งบัตรภาพและบัตรคำเหล่านี้นะคะนะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะคะมีคำศัพท์อะไรมีภาพอะไรโดยให้เด็กๆนั้นนะคะแต่ละกลุ่มนะคะเขาเรียกว่าออกมาจากคู่นะคะให้มีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีบัตรคำบัตรภาพแบบคูปองนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะมาจับคู่กันหรือถ้าไม่มีไม่เป็นไรเลยบอกคุณครูปลายทางก็ได้ว่าหนูเลือกภาพไหนคำไหนแล้วให้คุณครูปลายทางเขียนขึ้นกระดานก็ได้แบบนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาเป็นตัวแทนก่อนนะคะเป็นคู่แรกให้มากันเป็นคู่นะคนหนึ่งไปคนหนึ่งไปจับภาพคนหนึ่งไปจับบัตรคำแล้วเอามาเจอกันได้ไหมคะเอาล่ะมาดูว่ากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มที่ออกได้แก่กลุ่มที่หนึ่งค่ะออกมากลุ่มที่หนึ่งปรึกษากันก่อนปรึกษากันก่อนว่าจะเอาภาพไหนหยิบหรือยังหยิบแล้วหยิบแล้วใช่ไหมคะมาอยู่คู่กันตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยนะคะตรงกลางเลยเป็นภาพอะไรกับคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะคะสะกดคำพร้อมกันสัมพันธ์กันไหมภาพกับบัตรคำถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องประเมินเอาละค่ะมาติดฝั่งนี้เลยลูกมาติดฝั่งนี้เลยมามามามามามามามามามานี่ภาพกับคำนี่เก่งมากเลยนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยนะต่อไปคู่ที่2เอ้ยไม่ใช่ใช่คู่ที่2จากกลุ่มไหนดีกลุ่มนี้กลุ่มนี้2เรียงเลยค่ะมาเลยหยิบมาเลยหยิบมาเลยหยิบแล้วมาเจอกันตรงกลางนะคะหยิบแล้วมาเจอกันตรงกลางยืนตรงกลางเลยนะคะนี่เลยยืนแล้วถือนิ่งๆถือจับบัตรคำดีๆค่ะเอาละค่ะเพื่อนนำภาพกับคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยสะกดคำพร้อมกันค่ะคนที่ถือสะกดด้วยสะกดคำพร้อมกันสัมพันธ์กันไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปิ้งปองเอามาติดเลยเนาะติดเลยค่ะเอา

0: ไว้ข้างบนนะแล้วก็เอาบัตรคำไว้ตรงนี้ติดให้ตรงๆเลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะเอาละค่ะต่อไปตรงไหมคู่ต่อไปคู่ต่อไปนะคะกลุ่มที่จะเรียงหรือเปล่าจะเรียงหรือเปล่ากลุ่มนี้สี่ค่ะออกมาเลยกลุ่มที่สี่นะคะมาจับคู่เลยภาพไหนคะเอาภาพไหนบอกคุณครูได้เดี๋ยวคุณเก็บให้ภาพนี้กับดูดีๆนะดูดีๆนะดูดีๆนะเอาติดไว้ให้เหมือนเดิมเนาะเอาติดไว้ให้เหมือนเดิมให้ตรงๆเอาละค่ะได้แล้วนะคะได้แล้วสองคนนี้หยิบภาพกับคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ย
1: ย
0: ่าคำว่าย่าถูกต้องไหมคะถูกต้องสะกดคำพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะย่านี่หมายถึงอะไรอ่ะคุณย่าใช่ไหมคะคุณย่าที่เป็นแม่ของคุณแม่ของคุณพ่อนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาติดเลยค่ะเอาไปติดเลยค่ะลูกเอาไปติดเลยขยับขึ้นไปอีกนิดนึงต่างๆขยับขึ้นไปค่ะเก่งมากแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เลยนะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้5ค่ะออกมาเลยออกมาเลยมาเลือกเลยค่ะเลือกเลยเอาภาพไหนกับคำไหนมาเจอกันยืนตรงกลางเลยค่ะยืนตรงกลางเลยนี่ตรงนี้เลยเอาละค่ะกลุ่มนี้5เลือกภาพกับคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแฟ้มสะกดคำพร้อมกันค่ะฟอแอมอเป็นคำตอบที่ถูกต้องปิงปองติดได้เลยค่ะลูกติดได้เลยนะคะถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องเลยกลุ่มต่อไปแน่นอนต้องเป็นกลุ่มที่อะไรเนี่ยกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3เชิญเลยนะคะมาเลือกเลยออกมาเร็วๆค่ะลูกหยิบเลยภาพนี้มายืนตรงกลางเลยนะคะกลุ่มที่3ได้ภาพกับคำนะคะชูขึ้นมาอีกนิดนึงภาพกับคำคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแก้มสะกดคำว่าแก้มพร้อมกันค่ะคำตอบที่ปิงปองถูกต้องค่ะติดเลยมาติดตรงนี้มาติดตรงนี้ขึ้นมาข้างบนมาติดตรงนี้นะนี่แล้วก็อันนี้นะคะต่อไปสุ่มอีกเหลืออีก3กลุ่มสุ่มใหม่สุ่มใหม่กลุ่มที่1ค่ะออกมาปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนตีกันแล้วไปขยับไปตรงกลางขยับไปตรงกลางถือดีๆค่ะน้องหันษาถือตึงๆกลุ่มนี้นำภาพกับคำคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าสะกดคำว่าถุงพร้อมกันค่ะคำว่าถุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาไปติดเลยต่อจากคำว่าแก้มเลยค่ะลูกต่อจากคำว่าแก้มน้องหันษาน้องหันษาต่อจากคำว่าแก้มฝั่งนู้นดูมือครูปอนู้นใบภูช่วยใบภูช่วยขยับบัตรคำให้ตรงลงมาอีกหน่อยลงมาอีกหน่อยค่ะลงมาอีกค่ะตรงๆนะเอาละค่ะโอเคเก่งมากเลยต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ค่ะออก

มาค่ะเปลี่ยนคนบ้างค่ะออกมาหยิบเลยคุยกันหรือยังไหนเพื่อนหยิบคำว่าอะไรมาเลยมาข้างหน้าค่ะ

0: เก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปติดเลยค่ะและสุดท้ายคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นะคะมาหยิบไปเลยมาหยิบไปเลยไปหาเพื่อนตรงกลางเลยยืนตรงกลางค่ะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกกลุ่มสุดท้ายได้ภาพและคำศัพท์คำว่าสะกดคำพร้อมกันค่ะเอาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาละค่ะเอามาติดเลยเอามาติดเลยเอามาติดเลยเอามาติดเลยนะจ๊ะเอามาติดเลยนี่นี่แบบนี้นะคะเอาล่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะประมาณนี้เนาะนะคะอ่ะมาดูกันทีนี้เราได้ภาพกับคำที่มันทำไมกันแล้วคะสัมพันธ์กันแล้วใช่ไหมคะได้ภาพกับคำที่สัมพันธ์กันแล้วทีนี้ครูปอจะให้เด็กๆช่วยกันแยกช่วยกันจับคู่ว่าคำไหนที่มีความสัมพันธ์กันเป็นประเภทเดียวกันเป็นชนิดเดียวกันอย่างเช่นสมมุติครูปอนำมะลิกับเฟื่องฟ้ามะลิกับกุหลาบง่ายๆมะลิกับกุหลาบมามันเป็นสิ่งที่เป็นอะไรเดียวกันเป็นดอกไม้ทีนี้ครูปอจะให้เด็กๆลองช่วยกันหาความสัมพันธ์ว่าคำทั้ง8คำนี้มีอะไรที่เป็นคำที่สัมพันธ์กันอะไรดีอะไรดีอะไรนะ
1: ก
0: ุ้
1: งกับกาก
0: ุ้งกับกาเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องกุ้งกับกานะคะกุ้งกับกาเดี๋ยวครูปออันนี้นะกุ้งกับกานี่นะเดี๋ยวครูปอเอาไปติดใหม่เอาไปติดใหม่นะเอาไปติดใหม่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะกุ้งกับกาใครเป็นผู้ช่วยครูปอดีน้องบีดมาเอากุ้งกับกานะคะติดกันไว้แบบนี้เนาะแบบนี้นะคะได้ไหมได้กุ้งกับกาเอาล่ะต่อไปต่อไปน้องบีดมาอยู่ตรงนี้มาอยู่เพื่อนครูปออะไรนะคะ
1: แก
0: ้มกับหูเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรแก้มกับหูเป็นอะไร
1: อว
0: ั
1: ยวะในร่างก
0: ายเป็นอวัยวะในร่างกายแล้วกุ้งกับกาล่ะ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: เป็นสัตว์นะคะอย่างนี้อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะแก้ม กับหูน้องบีดเอาไปติดให้หน่อยเอาไปติดให้หน่อยเอาไปติดให้หน่อยแก้มกับหูนะคะนี่แบบนี้เนาะแบบนี้เนาะนะคะแก้มกับหูอันนี้ครูปอมาไว้ฝั่งนี้เนาะได้ไหมได้ย้ายมาย้ายมาต่อไปแก้มกับหูแล้วนะอะไรสัมพันธ์กันอีกค่ะปูกับหญ้าหญ้ากับปูเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาไปเลยปูกับหญ้าน้องบีดไปติดให้หน่อยนะคะนี่ปูกับหญ้านะคะนี่เลยสัมพันธ์กันแบบนี้เลยอะไรนะแฟ้มกับถุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเมื่อสักครู่ครูปอลืมถามว่าปูกับหญ้านี่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นคนเป็นมนุษย
2: ์เป
0: ็
2: นพ
0: ่
2: อ
0: เป็นแบบเหมือนเครือญาติที่คำที่ใช้เรียกเครือญาติใช่ไหมคะเป็นนั้นนะคะมีความสัมพันธ์กันนะแฟ้มกับถุงแฟ้มกับถุงเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นของใช้เก่งมากเยี่ยมมากเลยนะคะแบบนี้อันนี้จะชวนให้เด็กๆคิดหลายขั้นตอนหน่อยหลายขั้นตอนหน่อยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาให้ความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือเราจัดลำดับความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมจริงๆครูปอลืมคลิกสไลด์เนาะนี่คือกิจกรรมเธอกับฉันสัมพันธ์กันอย่างไรใหม่ขออีกสักหนึ่งครั้งขออีกสักหนึ่งครั้งว่าภาพแรกกับคำศัพท์แรกภาพแรกกับคำศัพท์แรกนะคะน้องบีดน้องบีดไปชี้หน่อยน้องบีดไปชี้คำศัพท์นะเดี๋ยวครูปอชี้ภาพนะคะมาดูภาพแรกกับคำศัพท์แรกนะคะคืออะไรกับอะไรนะกุ้งกับกากุ้งกับ

0: ป็นอะไรเป็นอะไรฮะ
1: เป็น
0: สัตว์นี่กุ้งกับกานะคะเป็นสัตว์นะน้องบีชี้ไว้ชี้ตรงคำศัพท์แถวแรกไว้กุ้งกับกายืนแบบครูปอหันหน้าแบบครูปอแบบนี้หันหน้าครูปอแบบนี้ต่อไปอะไรกับอะไร
1: แก
0: ้มกับหูนี่นะแก้มอันนี้แก้มอันนี้หูของน้องบีเป็นอะไรของน้องบีเป็นอะไรหูกับแก้มเหมือนกันเป็นอะไรคะ
1: เป็นอะไร
0: นะเป็นอวัยวะใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปอะไรคะ
1: ป
0: ู่กับย่าปู่กับย่าเป็นอะไรกัน
1: เป็นมนุษย์
0: เป็นคนใช่ไหมคะเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นญาติกันเป็นเครือญาติกันแบบนี้นะต่อไปสุดท้ายแฟ้มกับถุงเป็นอะไรเป็นของใช้เหมือนกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับน้องบีทค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะเอาละตอนนี้ครูปอฝึกให้เด็กๆได้คิดหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จากคำศัพท์เหล่านี้นะคะครูปอจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรู้จักคำคล้องจองใครรู้จักคำคล้องจองบ้างคำคล้องจองเป็นอย่างไรบอกคุณครูสิคำคล้องจองเป็นยังไงในที่หนูรู้จักใครจะเป็นคนตอบครูปอได้คำคล้องจองที่หนูเข้าใจคือเป็นยังไงสระเดียวกันใครตอบเอ่ยน้องปายน้องปายตอบหมายตอบให้เพื่อนๆแล้วคุณครูปลายทางฟังว่าคำคล้องจองในความเข้าใจของน้องปายคือ
2: สระเดียวกันค
0: ่
2: ะ
0: ใช้สระเดียวกันยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอันนี้คือคำตอบของน้องปายมีคำตอบอื่นอีกไหมคะน้องบีท
3: ตัวอักษรเดียวกันครับ
0: ตัวอักษรเดียวกันอันนี้เอาให้คิดก่อนนะตัวอักษรเดียวกันใช่ไหมคะหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะน้องนาวา
4: เป็นคำเดียวครับ
0: เป็นคำเดียวเป็นคำเดียวโอเคขอคำตอบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าวันนี้เนี่ยคำคล้องจองที่ครูปอนำมานั้นนะคะเหมือนกับสิ่งที่เด็กๆนั้นได้คิดไว้หรือคาดเดาไว้หรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆนะคะจะต้องบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ถูกต้องนะคะอ่านคำคล้องจอง1พยางค์ได้ถูกต้องนะคะเขียนจับคู่คำที่คล้องจอง1พยางค์ได้ถูกต้องนะคะและที่สำคัญเลยมีมารยาทในการอ่านแล้วก็ครูปอบอกแล้วว่าต้องมีมารยาททุกๆอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งการฟังการดูการพูดทุกๆอย่างเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้มาไขปริศนากันจากเมื่อสักครู่นี้ที่ครูปอถามไปว่าคำคล้องจองคืออะไรเด็กๆก็ตอบมาว่าเป็นอะไรบ้างนะเป็นคำที่มีสระเดียวกันเป็นคำที่มีพยัญชนะเดียวกันเป็นคำที่มีคำเดียวอันนี้คือสิ่งที่เด็กคาดเดาไว้มาดูกันนะคะคำคล้องจองมีลักษณะดังนี้ค่ะเด็กๆค่ะ1เป็นคำที่ใช้สระเหมือนกันหรือสระที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะเช่นสระไอกับไอสระไอไม้มะลายกับสระไอไม้ม้วนถือว่าเป็นคำที่คล้องจองกันคำตอบของน้องปายถูกต้องไหมถูกต้องประมือกับน้องปายค่ะเก่งมากต่อไปมาดูข้อต่อไปถ้าไม่มีตัวสะกดจะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันเช่นสระอีกับสระอีเช่นคำว่าผีกับมีพออีผีมออีมีใช่ไหมคะเดี๋ยวครูปอเขียนให้ดูดีกว่าเนาะเช่นคำว่าผีนี่ใช้อยู่เป็นคำอยู่ในมาตรากอกาไม่มีตัวสะกดใช้สระเดียวกันนี่ผีกับมีนี่อย่างนี้เรียกว่าคล้องจองกันนี่ค่ะนี่นะแบบนี้นะอันนี้คือไม่มีตัวสะกดนะไม่มีตัวสะกดต่อไป3เขาบอกว่าถ้ามีตัวสะกดจะอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันอย่างเช่นมาตรากกอย่างเช่นคำว่าโลกโลกของเราอะนะโลกที่สะกดด้วยตัวกอไก่กับคำว่าโชคที่แปลว่าโชคดีที่สะกดด้วยตัวคอควายกอไก่กับคอควายเขียนไม่เหมือนกันแต่อยู่ในมาตราสะกดเดียวกันคือมาตราอะไรคะมาตรากก ใช่ไหมออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดอย่างนี้ก็ถือว่าคล้องจองกันค่อยๆนะค่อยๆเรียนรู้นะเอาใหม่นะอันนี้เพิ่งชั่วโมงแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือหลักง่ายๆ1ใช้สระเดียวกันออกเสียงเหมือนกัน2ถ้าเป็นแม่กอกาคือไม่มีตัวสะกดใช้สระเหมือนกันอยู่ในมาตรากอกานะ3ถ้ามีตัวสะกดอยู่ในมาตราสะกดเดียวกันถ้าอยู่ในแม่กลก็ต้องอยู่ในแม่กลเหมือนกันถ้าอยู่ในแม่กดก็ต้องแม่กดเหมือนกันอาจจะใช้ดอเด็กร่วมกันหรือเป็นดอเด็กกับตัวต่อเต่าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถือว่าอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะตอนนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูในบัตรคำนะคะแล้วก็ในสไลด์ที่คุณครูเตรียมมาอ่ะมาดูกันต่อนะคะตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางค์แบบไม่มีตัวสะกดนะอยู่ในมาตรากอกาเช่นคำว่าตาคล้องจองกับคำว่าหญ้าใช้สระอะไรหญ้าตากับหญ้าสระอะไรคะสระอาอยู่ในมาตราหรือว่าแม่กอกาเนี่ยหนูเห็นเปล่าครูปอชี้ให้ดูนี่ไงใช้สระอาเหมือนกันเลยใช่ไหมคะส่วนวรรณยุกต์นี้มีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหามีหรือไม่มีก็ได้คำนี้มีคำนี้ไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นอะไรเหมือนกันสระเดียวกันนะคะต่อไปมาดูต่อไปแบบไม่มีตัวสะกดนี่นะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันมีวรรณยุกต์ได้สระอะไรเนี่ยคำว่าอะไรกับอะไรแท้กับแม่ใช่ไหมคะสระอะไรเหมือนกันเลยสระแอใช่ไหมคะนี่สระแอเหมือนกันเลยแล้วพยัญชนะต้นเหมือนกันไหมไม่เหมือนพยัญชนะต้นไม่เหมือนต้องห้ามเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปยังไม่หมดนะอันนี้อ่านว่าปูอันนี้อ่านว่าหนูพยัญชนะต้นอาจจะมี1ตัวเช่นคำว่าปูหรือมี2ตัวเช่นหอนอมี2ตัวใช่ไหมไม่เป็นไรมีพยัญชนะต้น2ตัวหรือ1ตัวก็ได้แต่อะไรต้องเหมือนกันสระต้องเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นคำคล้องจองนะถือว่าเป็นคำคล้องจองแล้วนะคะต่อไปมาดูแบบมีตัวสะกดกันบ้างนะมันจะเพิ่มมากขึ้นคำว่างานเด็กๆไปทางออกเสียงด้วยนะคะ
1: บ้าน
0: อ่ะเธอดูมีสระเหมือนกันไหม
1: ม
0: ีนี่ต้องมียังไงคือยังไงต้องมีสระเหมือนกันแล้วก็ต้องมีอะไรเหมือนกันด้วยตัวสะกดที่เป็นตัวนอหนูตัวอื่นก็ได้ไม่รู้แหละตัวอะไรไม่รู้แหละแต่ต้องมีตัวสะกดเหมือนกันส่วนพยัญชนะต้นนี้ต้องทำไมห้ามเหมือนกันห้ามเหมือนกันวรรณยุกต์มีหรือไม่มีก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะต่อไปมาดูต่อไปแบบมีตัวสะกดอีกนะคะคำว่าแมวแก้วสระอะไรเหมือนกันเลยสระแอตัวสะกดล่ะคะวอแหวนนี่อยู่ในแม่เกิลอยู่ในแม่เกิลใช่ไหมคะเหมือนกันเลยต่อไปคำว่าโบกโชคนี่ที่ครูปอยกตัวอย่างไปโบกมีสระอะไรเหมือนกันเลยทั้งโบกและโชคสระอะไรคะสระโอนี่เลยนะนี่นะมีสระโอเหมือนกันสระโอเหมือนกันแต่ตัวสะกดต่างกันใช่ไหมแต่ออกเสียงเป็นยังไงเดียวกันเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดเพราะว่าอยู่ในมาตรากกเหมือนกันนี่ถือว่าได้ใช่ไหมคะถือว่าได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะมาดูตัวอย่างคำคล้องจองที่ครูปอยกตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันคิดด้วยนะคะมาดูคำแรกคำว่าตา
1: ย
0: ่า
1: ป
0: ้า
1: น
0: ้
1: า
0: อา
1: อ
0: เดี๋ยวให้อ่านคำไปด้วยแล้วปรบมือไปด้วยนะคะเอานะพร้อมนะเมื่อสักครู่นี้เราอ่านคำศัพท์แล้วนะเราอ่านคำศัพท์แล้วนะคะพร้อม1 2 3ตาย่าป้าน้าอาอีกหนึ่งครั้งค่ะตาย่าป้าน้าอาลองช่วยครูปอคิดเล่นๆได้ไหมว่าเราจะต่อไปคำว่าอะไรดีเปลี่ยนแค่ตัวพยัญชนะต้นแต่ใช้สระอะไรเหมือนเดิมสระอาเช่นคำว่าอะไรดีอะไรนะคะตออาตาครูปอมีแล้ว
1: ยาย
0: ยายคำว่ายายมีตัวสะกดฮะ
1: ฮ
0: ะ
1: กา
0: คำว่า กาอ้าวได้คำว่ากาเอาสีอะไรดีแดงหรือน้ำเงิน
1: แดง
0: แดงสีแดงนะคะคำว่ากาครูปอเขียนต่อเลยนะกาอะไรอีก
1: ขา
0: ขาเก่งมากค่ะลูกเก่งมากเก่งมากขาแขนได้ไหมอะไรนะปลาได้ปลาปอลออาปลาอะไรอีกฮะใครจะตอบต้องยกมือครูปอฟังไม่รู้เรื่อง
1: ง
0: าอ๋องางาช้างได้นาทำนาใช่ไหมคะโอ้โหทำไมเก่งจังเลยเรียนแค่แป๊บเดียวถูกต้องปรบมือกับทุกคนเลยนี่นี่คือคำคล้องจองนี่ไงมันคล้องกันมาเรื่อยๆแบบข้างแบบตอนข้างบนเลยนะคะนี่นะครูปอขีดรวดเร็วหน่อยนะต้องขออภัยด้วยถ้าเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะคะนี่แบบนี้เลยถูกต้องเลยนะคะต่อไปยังไม่หมดเปลี่ยนสระแล้วนะมาดูกันบั
1: ว
0: ถั่วรั้
1: ว
0: ครั
1: ว
0: กลั
1: ว
0: เริ่มนะเตรียมปมมือ1 2 3บัวถั่วรั้วครัวกลัวอีก1ครั้งบัวถั่วรั้วครัวกลัวช่วยครูปอคิดคำต่อหน่อยค่ะอะไรนะตัวค่ะเก่งมากค่ะคำว่าตัวตออัวตัวอะไรอีกใครจะตอบต้องยกมือนะบัวไปแล้วลูกฮะ
1: ว
0: ัววัววัวเก่งมากวัวอะไรอีกคะลูกมัวมืดมัวมองไม่ชัดใช่ไหมคะมันมัวนะมัวหัวได้หัวนะคะเก่งมากลูกกลัวใช่ไหมคะคำว่ากลัวมีแล้วตั๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟตออัวฮะตออัวตัวไม้จัตวาตั๋วแบบนี้เก่งมากถูกต้องประมือเยี่ยมมากเลยต่อไปเปลี่ยนแล้วจ้ายากขึ้นนะมีตัวสะกดด้วยใช้สระอะไรสระแอมาอ่านกันก่อนแก้ว
1: แมว
0: แมว
1: แ
0: จ๋ว
1: แจ๋ว
0: แถว
1: แล้ว
0: เตรียมตัวโอ้ยวันนี้ครูปอแบบว่ามือเป็นปลาหมึกมากเลยนะคะพร้อมกัน1 2 3แก้วแมวแจ๋วแถวแล้วอีก1ครั้งแก้วแมวแจ๋วแถวแล้วช่วยคิดต่อในค่ะเด็กๆปลายทางนะคะบอกคุณครูปลายทางได้เลยว่าหนูคิดคำศัพท์คำว่าอะไรเอามือลงใครก่อนขอคนที่ยังไม่ได้ตอบช่วยหน่อยแม่คำว่าแม่ยังไม่มีตัวสะกดไม่ได้ต้องมีตัวสะกดวาวแหวน
1: แขน
0: ขอแอนนอแขนไม่ได้
1: เจ๊
0: แล้ววาวแหวนหายไปไหนตัวสะกดอยู่ไหนแก้มมอมาค่ะไม่ได้
1: แหวน
0: ไม่ได้แหวนวอแหวนมันเป็นตัวพยัญชนะต้นเช่นดูนะเช่นจะดูครูปอนะหอแอวอแหวไม้โทแต้วแบบนี้ถึงจะได้
1: แต้ว
0: ฮะ
1: แต้ว
0: ครูแต้วใช่ไหมชื่อครูแต้วได้เลยตอแอวอแต้วไหมโทแต้วถูกต้องอะไรอีก
1: แนว
0: เก่งมากเลยนะคะแนวแวววาวแวววาวถูกต้องแววอะไรนะเซลใช่ไหมเซลนะคะเซลนี่แบบนี้ถูกต้องเลยเนี่ยมันคล้องจองกันเลยนะคะมันคล้องจองกันเก่งมากนะแบบนี้เลยปรบมือให้กับทุกคนเลยค่ะ เลิศมากเออต่อไปไปกันต่อมีสระอะไรสระอตัวสะกดล่ะ
1: น
0: อหนูอยู่ในแม่กลหรือมาตรากลนะคะมาดูคำนอน
1: ซ่อน
0: ช้อน
1: ค
0: ้
1: อน
0: หนอนเตรียมตัว1 2 3นอนซ่อนช้อนค้อนหนอนอีกหนึ่งครั้งนอนซ่อนช้อนค้อนหนอนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเด็กๆช่วยครูปอคิดคำหน่อยคือในชั่วโมงนี้เนี่ยครูปอไม่ได้สะกดคำทุกคำนะเพราะว่ามันมีคำศัพท์แล้วก็มีเนื้อหาที่เยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยอาศัยว่าเราอ่านสะกดคำกันมาเยอะแล้วลองมาดูกันซิว่าชั่วโมงนี้ถ้าอ่านไปเลยนะคะเด็กๆจะอ่านได้หรือเปล่านะจ๊ะคำว่าอะไรดิจอนจัดได้อันนี้ล้ำไปอีกดูคำว่าจอนเขียนแบบนี้ด้วยอ้าวครูปอขา
5: ใช่
0: สระอซ่อนอยู่ถูกต้องไหม
5: ใช
0: ่ถูกรอเรือออกเสียงเหมือนนอหนูอยู่ในมาตรากลหูล้ำมากกับปลายขาเยี่ยมได้มาอีกเลย
1: หมอน
0: หมอนหมอนหอมออนอหมอนเมื่อสักครู่นี้ใครบอกว่าสอนนะมีคำว่าสอนนะคะสอนสอนอะไรอีก
1: นอน
0: ฮะ
1: นอน
0: มอนชาวมอนเหรอได้มอนมออยอมอนเด็กๆดูคำว่ามอนใช้สระอเหมือนกันใช้ยอหญิงอยู่ในมาตรากลออกเสียงเหมือนมีนอหนูถูกต้องอะไรอีกค่อยหนึ่งคำฮะ
1: พร
0: พรจ้าพรแบบนี้ใช่ไหมคะได้เลยเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ครูปอไม่เขียนเส้นโยงแล้วนะไปกันต่อเลยนะคะมาดูต่อไปมาดูข้อสังเกตตั้งสติให้ดีทุกคนนั่งหลังตรงหันหน้ามามาดูข้อสังเกตของเราเขาบอกว่าการใช้คำคล้องจองจะไม่ใช้คำซ้ำกันเช่นแม่กับแม่ไม่เอาแยมกับแยมไม่เอาแพ้กับแพ้ไม่เอาปอกับปอไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่สอนนะคะไม่เอาคำซ้ำไม่เอาคำซ้ำกันหรือคำคล้องจองจะไม่ใช้คำที่มีเสียงเหมือนกันอาจจะเขียนต่างกันแต่เสียงกันเช่นข้ากับข้านี้หมายถึงนี่ตัวข้าเป็นคำสรรพนามนะตัวข้าข้านี้หมายถึงมีมูลค่าใช่ไหมคะแบบนี้นะคะหรือค่าใช้จ่ายค่าอาหารต่างๆไม่เอาแบบนี้ไม่ได้ไม่ให้เป็นคำคล้องจองเพราะเสียงมันเหมือนกันเลยย่ากับย่าแบบนี้ก็ไม่เอาเหมือนคำว่าอะไรอีกนะเหมือนคำว่าพึ่งกับพึ่งก็ไม่เอาพึ่งที่หมายถึงพึ่งพาอาศัยกันกับพึ่งที่เป็นสัตว์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะนะต่อไปอ้อนี่ไงครูปอยกตัวอย่างมาพอดีเลยพึ่งกับพึ่งไม่เอาฐานกับฐานนะฐานนี้อาจจะหมายถึงพวกสถานที่อะไรใช่ไหมคะอันนี้คือฐานที่เป็นรองฐานที่เป็นแบบเป็นที่รองใช่ไหมคะนะแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่เอานะคะไม่ใช้เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำคล้องจองนะคะของเรากันเลยนะคะมาดูกันอ่านแบบยาวๆเลยนะเด็กต้นทางและปลายทางนะคะปรบมือไปด้วยนะคะแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะละถ้าพร้อมแล้วเริ่มนั่งหลังตรงมือพร้อมมือพร้อมมือพร้อมยังไม่ปรบนะรอบแรกยังไม่ปรบนะคะมือถ
1: ือ
0: ดื
1: ้
0: อหรือชื่อไปค่ะมือถือดื้อหรือชื่ออีกหนึ่งครั้งค่ะมือถือดื้อหรือชื่อต่อไปต่อกันเลยค่ะเก่าเข่าย ังไม่ปรบมือเงา
1: เช้า
0: เต่าปรบมือค่ะ เกาเข่าเงาเช้าเต่าใครเรียงลำดับวรรณยุกต์ให้กูบอกไม่เรียงใครเป็นเกาเก่าเก่าไม่ใช่เอาใหม่ดูคำใหม่ตั้งสติ1 2 3เกาเข่าเงาเช้าเต่าได้ไหมคะเด็กๆปลายทางสู้ๆนะลูกสู้ๆนะคะตั้งใจอ่านนะลูกนะต่อไปค่ะต่อไปนะต่อไปนี่อันนี้ไหนใครบอกได้บ้างว่าใช้สระอะไร
1: สระ
0: อาตัวสะกดอยู่ในมาตรากงหรือแม่กงมาดูค่ะคาง
1: จ
0: ้
1: าง
0: ช้าง
1: ท
0: าง
1: ขวาง
0: ไปขั้นต่อคางจ้างช้างทางขวางเอาใหม่ค่ะคางจ้างช้างทางขวางได้ไหมคะได้แล้วค่ะมาดูกันต่อเลยต่อไปใครตอบครูปอได้บ้างว่าใช้สระอะไรสระ
1: โอ
0: สระโอแล้วตัวสะกดล่ะ
1: มอ
0: ม้าอยู่ในแม่กลมเก่งมากค่ะขม
1: คม
0: ลม
1: ส
0: ้
1: ม
0: กลมไปค่ะขมคมลมส้มกลมต่อไปไม่ใช่ต่อไปอีกครั้งหนึ่งขมคมลมส้มกลมได้ไหมได้นะคะไปกันต่ออ๋อมีมาให้อ่านแค่นี้โอ้กิจกรรมเยอะมากเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าต้องทำไมไปต่ออ่ะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวครูปอจะแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มเด็กๆปลายทางนะคะครูปอให้เป็นบัตรคำนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณครูปลายทางจัดสรรมาให้ก็สามารถแจกเด็กๆเป็นกลุ่มได้เลยนะคะหรือจะเป็นคู่อะไรก็แล้วแต่คุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะให้เด็กๆฟังกติกาก่อนในบัตรคำของครูปอนั้นแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันจะได้ไม่เหมือนกันบัตรคำแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มละ8ใบนะคะแล้วให้ในกลุ่มของเราจับคู่บัตรคำให้คล้องจองครูปอจะให้เป็นคู่เอาไว้มีทั้งหมด4คู่8ใบงาน8บัตรคำนะคะแต่ละกลุ่มเมื่อจับคู่ได้แล้วครูปอจะให้ออกมานำเสนอนะคะด้านหน้านะคะเมื่อนำเสนอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเจ้าอาจารย์เรียงติดไว้นะคะได้ไหมคิดว่าได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วมาหยิบไปเลยส่งตัวแทนมาส่งตัวแทนมาแล้วคว่ำไว้ก่อนนะคว่ำไว้ก่อนอย่าเพิ่งหงายขึ้นมานะคะคว่ำไว้ก่อนคว่ำไว้ก่อนค่ะคว่ำไว้ก่อนนะเอาคว่ำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มพร้อมกันนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆจับเบาๆอย่าจับรุนแรงนะลูกนะอย่าจับรุนแรงนะคะครูปอให้เวลาแค่2นาทีในการจับคู่นะคะถ้าพร้อมแล้วหงายบัตรคำออกมาแล้วจับคู่ได้เลยค่ะ

0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเอาละค่ะทุกคนนั่งทีนั่งทีกลุ่มที่1ถือบัตรคํามาให้คล้องจองกันแล้วมายืนด้านหน้านะคะเอาละค่ะมาเลยแบ่งกันถือได้หนูแบ่งกันถือหนูก็มาถือคู่กับเพื่อนก็ได้หนูมาถือคู่กับเพื่อนมาออกมาเลยค่ะใบพลูขึ้นมาข้างบนค่ะลูกนี่ถือแบบนี้ถือข้างล่างถือข้างล่างเด็กๆเด็กๆจับบัตรคำข้างล่างแบบนี้นะลูกนะอ้าวยืนเลยยืนเลยยืนเลยไหนใครคู่กับใครกระจายออกไปค่ะคนอื่นหันหน้ามาค่ะคนอื่นหันหน้ามาแล้วต้องมีมารยาทในการฟังเพื่อนกลุ่มที่5เสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนิ่งได้หรือยังคะได้หรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะโอเคทุกคนหันมายังไม่ต้องจับหันมาดูของเพื่อนถือให้เสมอกันค่ะแต่ละคู่ถือให้เสมอกันถือให้เสมอกันน้องอย่าตะแคงแบบนี้อย่าบังตัวอักษรเรามาดูกันว่ากลุ่มที่1นะคะได้คำที่คล้องจองกันจริงหรือไม่มาดูคำแรกคำว่าเป๊ะ
1: เ
0: ละเละคล้องจองกันไหมคะคะถ้าคล้องจองบอกว่า
1: ป
0: ิงปองต่อไปค่ะแทะ
1: แ
0: งะ
1: แง
0: ะเป็นยังไง
1: เ
0: ซ
1: เซ
0: เป
1: เ
0: ป็นยังไง
1: พ
0: ู
1: ด
0: บู
1: ด
0: เป็นอย่างไรคะปิงปองอ่ะพูดใหม่ตั้งแต่แรกเลย1 2 3หรือว่าเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านบนกระดานเหรอหรือเอาเลย
2: เอาเลย
0: เอาเลยอ่ะได้เอาเลยอ่ะตามที่เด็กว่านะเป๊ะ
1: เ
0: ละแทะ
1: แ
0: งะ
1: เ
0: ซเป้พูดบูดปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะเยี่ยมมากเอามาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูติดให้ค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะเอามาให้คุณครูเลยอันไหนนะอันไหนนะอันไหนนะมาเลยกลุ่มต่อไปออกมาเลยค่ะออกมาเลยระหว่างรอครูปอติดนะนะอันนี้เดี๋ยวครูปอเก็บเลยเนาะเก็บเลยเก็บเลยเก็บได้เลยเก็บได้เลยนะคะเด็กๆหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะยืนเลยยืนเลยยืนเลยยืนเลยนะคะเอาละค่ะใกล้ๆกันหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยน้องมาใกล้ๆกันถือตรงๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ากลุ่มที่2นะคะถือให้ใกล้ๆกัน2คนมาดูกลุ่มที่2นะคะได้คำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูปอนะแช่
1: แ
0: พ้
1: แพ
0: ้เป็นยังไงเคาะเงาะเป็นยังไง
1: คน
0: ชน
1: โล
0: ่
1: ง
0: โด่งเป็นอย่างไรมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะน้องถือนิ่งๆค่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามทั้งต้นทางและปลายทางนะลูกแช่แผเคาะเงาะอ้าวคนชนโล่งโด่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอามาติดเลยเอามาติดเลยแต่ละคู่เข้าแถวค่ะเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวพอไหมครูปอขึ้นแถวต่อไปก็ได้เน
3: า
0: ะ
3: เป
0: ็นสีเดียวกันนะคะต่อไปกลุ่มที่3ออกมาเตรียมตัวเลยจ้าออกมาเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยนะคะยืนเลย

0: ยืดเลยยืดเลย
1: อันนี้ครูปอเก็บเลยนะเดี๋ยวจะได้มาเอาละค่ะพร้อมถือไว้นะคะถือไว้ไหนอ้าวเธอต้องสลับกันหรือเปล่าเธอสองคนดูคำศัพท์กันใครต้องถืออันไหนพร้อมค่ะมาดูคำแรกขำรำ
2: เป
1: ีย
2: เ
1: สีย ลืมถามว่าคล้องจองกันไหมถูกต้องไหมปิ้งปองต่อไปเตือน
2: เร
1: ือ
2: น
1: เป็นยังไง
2: กล
1: ั
2: ว
1: ครั
2: ว
1: เป็นยังไงมาอ่านไปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะขำรำเปียเสียเตือนเรือนกลัวครัวเป็นคำตอบที่ปิ้งปองถูกต้องค่ะมาติดเลยเอาไปติดเลยมาติดเลยค่ะส่งมามาค่ะต่อไปคู่ต่อไปส่งมาให้ครูปอเลยคู่กลุ่มต่อไปออกมาเตรียมตัวเลยค่ะลูกออกมาเตรียมตัวเลยนะคะกลุ่มต่อไปออกมาเตรียมตัวเลยยืนเลยค่ะยืนเลยยืนตรงไหนก็ได้ค่ะขยับไปอีกค่ะน้องบลูเอาละค่ะมาดูถือให้ตรงไม่ต้องขยับแล้วค่ะเข้ามาเอวาขยับเข้ามามาดูคำกันก่อนนอนก่อนเป็นยังไงลัง
2: พ
1: ัง เป็นยังไง
2: ม
1: าน
2: า
1: เป็นยังไงต่อไปค่ะง
2: ้
1: อบอเป็นยังไงปิ้งปองมาอ่านพร้อมกันครูปอแอบเห็นมีคนไม่อ่านเดี๋ยวมาดูกันนอนมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะนอนก่อนลัง
2: พัง
1: มาน
2: าง
1: อบอเป็นคำตอบที่ปิ้งปองถูกต้องค่ะมาลูกมาให้คุณครูฝั่งนี้ค่ะน้องนี่คุณครูติดฝั่งนี้เลยเนาะเท่ากันหรือยังเอ่ยซ้ายขวาช่วยดูให้หน่อยค่ะซ้ายขวาเท่ากันไหมคะคุณพี่อะไรนะลงมานิดหนึ่งเล็กน้อยมาต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายนะคะขยับมาทางนี้ค่ะลูกขึ้นมาข้างหน้าเลยถือให้คู่กันถือให้ชิดกันให้คู่กันขยับเข้ามาใกล้ๆกันน้องมาดูคำแรกค่ะผีมีเป็นยังไงขุ
2: ด
1: ผุ
2: ด
1: เป็นยังไง
2: ม
1: ื
2: ด
1: จื
2: ด
1: เป็นอย่างไรสุดท้ายค่ะดึ
2: ง
1: ตึ
2: ง
1: เป็นยังไงมาอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะผีมีขุดผุดมืดจืดดึงตึงเป็นคำตอบที
2: ่
1: ป
2: ิ้
1: งปองเอามาให้ครูปอหันหน้ามาติดเลยนะคะนี่คู่กันแบบนี้เลยนะคะมาต่อเลยนะไหนอีกหนึ่งคำอยู่นี่นะคะ เอาละค่ะนี่นะนี่นะเป็นคำคล้องจองกันทั้งหมดเลยทุกกลุ่มทั้ง5กลุ่มเยี่ยมมากๆประมือให้ทั้ง5กลุ่มเลยค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวในส่วนของใบงานไม่ยากเลยครูป

0: จะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านเป็นใบงานเดี่ยวนะคะมีคำให้นะคะทั้งหมดกี่คำเนี่ยทั้งหมด5ข้อมั้งนะคะมี5ข้ออ่ะมาดูครูปอก็จะมีคำศัพท์ให้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนั้นนะคะเลือกว่าคำไหนคู่กับคำว่าอะไรอ่ะคำแรกมีคำว่าอะไรหาน่าจะคู่กับคู่กับ
1: ยา
0: แบบนี้ดูล่ะ
1: ด
0: ูกับหมูตัวล่ะ
1: ตัว
0: กับหัวแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะอ่ะอีกสองข้อคำว่าดาวคู่กับอะไรดี
1: หาว
0: ย่างคู่กับย่างคู่กับ
1: ทาง
0: แบบนี้ไม่ยากเชื่อว่าเด็กๆทำได้เพราะว่าจากการทำกิจกรรมของเราวันนี้เด็กๆใช้ได้เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเอาละค่ะอ้อมี2ตอนอ่ะแบบเดียวกันนะคะอันนี้ให้เด็กๆไปทำมานะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะบทเรียนของเราในวันนี้เรื่องของคำคล้องจองเป็นยังไงสนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้บอกลักษณะของคำคล้องจองนะคะได้ถูกต้องนะคะคำคล้องจองมีลักษณะเป็นยังไงนะใช้อะไรเหมือนกันนะ
1: สระ
0: เดียวกันถ้ามีตัวสะกดล่ะตัวสะกดมาตราเดียวกันมีวรรณยุกต์หรือไม่มีก็
1: ได้
0: นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะประมาณนี้นะคะเอาละค่ะแล้วนอกจากนี้ยังได้อ่านนะคะได้อ่านแล้วก็เขียนจับคู่คำคล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ด้วยอย่างมีมารยาทนั่นเองนะคะถือว่าวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยผ่านเลยนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะเป็นเรื่องของรู้จักคำคล้องในชั่วโมงที่สองนะคะเราจะมา เรียนรู้กันนะคะในช่วงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีเรื่องของใบความรู้แล้วก็เป็นใบงานจะเป็นเรื่องของคำคล้องจอง2พยางค์จะยากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะต้องคอยติดตามนะคะเอาละค่ะวันนี้เรื่องของคำคล้องจองนะคะไม่ยากเลยตามที่เด็กๆได้บอกมาเลยว่าเราใช้สระเดียวกันใช้มาตราตัวสะกดเดียวกันใช่ไหมคะอาจจะเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันได้มีวรรณยุกต์หรือไม่มีก
1: ็
0: ได้พยัญชนะต้น1ตัวกับ2ตัวก็ได้แต่เราใช้คำซ้ำกันได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ห้ามใช้คำซ้ำกันห้ามใช้เสียงที่เดียวกันนะคะแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะก็ฝากเด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะอย่าลืมทำงานที่ครูปอมอบหมายด้วยนะคะเอาละค่ะชั่วโมงหน้ากลับมาเรียนรู้กันใหม่นะคะชั่วโมงแรกนี้ถือว่าเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่สามารถที่จะทำเรื่องของคำคล้องจองนะคะได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เก่งมากๆเลยเอาละค่ะหมดเวลาของวิชาภาษาไทยกันแล้วนะคะในวันนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและส่งให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: Good morning, student. How are you? Very good. Good morning, everyone. Welcome to English class with Teacher Gung. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมซึ่งเป็นในครั้งที่2นะคะในครั้งที่2เรื่องเดิมของเราคือเรื่องอะไรเอ่ย taste of food รสชาติของอาหารนั่นเองซึ่งวันนี้ครูกุ้งมีเรื่องเล่าวันนี้นะคะน้องพ้อยมาหาครูกุ้งหน่อยมาวันนี้ครูกุ้งเล่าอะไรให้ฟัง1อย่างนะคะเป็นเรื่องที่ดีน้องพ้อยเนี่ยนะน้องพ้อยชอบทานรสชาติอะไรคะรสชาติอะไร
1: เผ็ด
0: ครูกุ้งได้คุยกับคุณแม่ของน้องพ้อยนะคะคุณแม่ของน้องพ้อยบอกว่าน้องพ้อยชอบทานเผ็ดมากๆใช่ไหมส้มตำปลาทานไหมทานและทานเผ็ดไหมคะเผ็ดใช่ไหมคุณแม่บอกว่าน้องพ้อยชอบทานเผ็ดไปมากๆเลยแล้วพอทานเผ็ดปุ๊บครูกุ้งก็เลยสอนไปว่าถ้าทานเผ็ดมากๆเนี่ยน้องพ้อยก็จะเป็นยังไงคะ
1: ปวดท้อง
0: แสบกระเพาะนั่นเองพอครูกุ้งสอนไปคุณแม่ก็บอกว่าตั้งแต่ครูกุ้งสอนไปน้องพ้อยเนี่ยนะทานเผ็ดลดลงทานรสจัดลดลงรสจัดคือรสอะไรบ้าง
1: เปรี้ยว
0: จัดเกินไป
1: เค็ม
0: จัดเกินไปหวานจัดเกินไปเผ็ดจัดเกินไปน้องพ้อยลดทุกอย่างเลยเป็นเรื่องที่ดีไหมคะ
1: ด
0: ีฉะนั้นปรบมือให้น้องพ้อยหน่อยเนาะคำที่ครูกุ้งบอกอยู่บ่อยๆก็คือ you are what you eat คุณเป็นอย่างที่คุณทานนั่นแหละทานแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นทานเผ็ดมากก็จะแสบกระเพาะใช่ไหมคะทานเค็มมากก็จะมีผลกับร่างกายเหมือนกันทานหวานมากก็จะมีผลกับร่างกายเหมือนกันทุกรสชาติทานให้เป็นกลางๆน้องพ้อยปรับได้แล้วเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณมากเลยค่ะไปเห็นไหมคะเวลาที่คุณครูสอนเด็กๆนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งรสชาติของอาหารจริงๆครูกุ้งก็ชอบทานเหมือนน้องพ้อยนั่นแหละชอบทานรสจัดแต่อย่างที่ครูกุ้งเล่าถ้าทานจัดเกินไปเคยนะแบบท้องครูกุ้งแสบมากแสบจนต้องไปนอนโรงพยาบาลคุณหมอก็ต้องให้ยาลดกรดแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปดูโอ้โหเป็นแผลในกระเพาะเป็นเรื่องที่ดีไหมคะไม่ดีนะร่างกายเราก็จะตั้งแต่นั้นมาครูกุ้งก็จะแบบทานเผ็ดไม่ได้เผ็ดแล้วปุ๊บนะแสบทันทีเลยเค็มเกินไปก็ไม่ดีรู้สึกแบบมันไม่ดีกับร่างกายเนาะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเด็กๆก็จะต้องแบบว่าเริ่มฟื้นฟูร่างกายโดยการทานรสชาติอาหารที่กลางๆพอถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเติมมากนะเด็กๆเคยทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะนูโดเด็กๆปลายทางชอบทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะครูกุ้งชอบมากทานถึงปุ๊บหยิบพวงเครื่องปรุงมาเลยสิ่งแรกที่จะใส่คือใส่อะไร
1: พริก
0: ใช่ใส่พริกก็เลย1ช้อนฟาบพริกเสร็จไปต่อด้วย
1: น้ำปลาม
0: ีรสชาติอะไร
1: เค็ม
0: เทลงไปเลยเยอะเข้าไว้ต่อด้วยอะไรดี
1: น้ำส้ม
0: ใช่ไหมน้ำส้มมีพริกด้วยเนาะกุ้งก็ไปน้ำส้มให้รสชาติอะไร
1: เปรี้ยว
0: โอ้โหครบเลยปรุงเสร็จยังเผ็ดไม่พอใส่อีกสักช้อนละกันปวดท้องไหมปวดท้องเด็กๆต้องเปลี่ยนนะคะเด็กๆวันนี้ครูกุ้งมีสื่อการสอนที่อยากให้เด็กๆได้เห็นของจริงเอวาที่เห็นของจริงตรงนี้เด็กๆรู้จักอะไรบ้าง
1: มะนาว
0: ครูกุ้งเคยบอกแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ
1: ล
0: ัมอะไรอีกคะ

0: มีคนบอกว่ารู้จักพริกไทยเดี๋ยวเด็กๆปลายทางจะได้เห็นให้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีก
1: น
0: ้
1: ำปลา
0: น้ำปลาน้ำปลามาขวดแรกเลยขวดจิ๋วๆแบบนี้ขวดจิ๋วๆแบบนี้ใสกลิ๊กเลยนะแล้วจิ๋วเลยนะใครชอบเหยาะทานบ้างคะโอ้โหเป็นยังไงบ้าง
1: เค็มปี๊ด
0: เค็มเลยมีนะบางคนแบบว่าคือทานข้าวเสร็จมีทานข้าวทานไข่เจียวขอเหยาะน้ำปลาเยอะๆรสชาติจะเป็นยังไงคะ
1: เค
0: ็มเขาก็แล้วจำได้ไหมว่าภาษาอังกฤษกูกุ้งแอบบอกไปแล้วว่าเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรน้ำปลาเนี่ยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเขาเรียกว่า fish sauce fish sauce รสชาติเป็นยังไง
1: เค
0: ็มเราเรียกว่าอะไรคะซอสเลยนะซอสทีประมาณกันซอสที
1: ซอสท
0: ีซอสทีรสชาติเค็มซอสทีเนี่ยนึกถึงฟิชซอสนึกถึงอะไรได้อีก
1: ซ
0: ีอิ๊วซีอิ๊วแต่บางทีก็มีซีอิ๊วหวานนะใช่ไหมซีอิ๊วมี2อย่างแล้วสีดำดำดำแบบดืดๆก็เป็นซีอิ๊วหวานใช่ไหมคะซีอิ๊วเค็มก็มีหยอดใส่ไข่เจียวไข่ดาวอร่อยไหมอุ่มชอบไหมชอบอุ่งชอบมากกูกุ้งก็ชอบมากแต่เหยาะได้เยอะๆไหมคะไม่เยอะนะอ้าวต่อไปที่เพื่อนบอกรู้จักไหมคะพริกไทย peppers พริกไทยใส่ไว้เพื่ออะไรอ่ะ
1: เผ็ด
0: รสชาติจะเป็นยังไงคะ
1: เผ็ด
0: แต่ไม่ได้เผ็ดแบบเหมือนพริกนะใช่ไหมแต่เผ็ดแบบร้อนๆนิดหนึ่งก่อนเขาใส่เป็นเม็ดๆแบบนี้เลยไหมอาหารบางชนิดใส่เป็นเม็ดๆแบบนี้แต่อาหารบางชนิดก็จะต้องตำก่อนตำพริกไทยแล้วก็ไปโรยก็เดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ได้ตำก็จะมีเครื่องบดหมุนแล้วก็โรยมีทั้งพริกไทยดำใช่ไหมคะบางทีเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นก็คือมีพริกไทยป่นแบบสำเร็จเลยหยอดไปเลยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเผ็ดร้อนเราก็ส่วนใหญ่ฮอตspicy เนาะบางคนไม่ชอบต่อไปอันนี้ค่ะอะไรเอ่ย
1: ล
0: าบและแต่ส่วนใหญ่คือคนไทยจะปรุงอาหารด้วยลาบแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติเขาจะใช้อะไรปรุงคะ
1: เลมอน
0: พร้อมกันเลมอน
1: ค
0: ุณกุ้งเคยเอามาให้ดูแล้วใช่ไหมคะคนไทยส่วนใหญ่ทำยำทำต้มยำทำอาหารที่มีรสชาติเป็นยังไงนะ
1: เ
0: ปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวเราเรียกว่าอะไรนะคะ sour sweet บอก sweet แล้วอุ๋งบอก sweet ไม่ใช่นึกขึ้นได้เนาะ sour คือเป็นยังไง
1: เปร
0: ี้ยวเหมือนกันนะคะไปต่ออันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะน้ำพริกโรยข้าวโอ้ขึ้นชื่อว่าน้ำพริกแล้วรสชาติต้องเป็นอย่างไร
1: เผ็ด
0: เราเรียกว่าอะไรนะ
1: สไปซี่
0: หรือว่าฮอตได้ทั้งสองอย่างเลยวันนี้โรยข้าวน่าอร่อยเลยทานเสร็จถ้าแบบโรยเยอะๆก็จะเผ็ดเป็นยังไง
1: แสบ
0: ท้องก็นิดๆหน่อยๆแล้วกันให้มีรสชาติเนาะอ้าววันนี้ครูกุ้งมีสื่อของจริงมาให้แล้วถ้าครูกุ้งถามเด็กๆหน่อยว่าอะไรที่อยู่ในนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเผ็ด
1: ๆน้ำพริก
0: อ่ะอะไรอีกคะสไปซี่เนี่ย
1: พริกไทย
0: ยังมีอีกนะจริงๆยังมีอีกถ้ามีรสชาติเผ็ดๆเด็กๆจะคิดถึงอะไร
1: เชื่อมโยง
0: ชีวิตจริงของเราต้มยำกุ้ง
1: ส
0: ้มตำพาพยาสลัดนั่นเองนะคะ
1: ต้มแซ่บ
0: โอ้โหชิลีพริกอ้าวแล้วถ้าในนี้อะไรที่เป็นรสชาติหวานๆไม่มีเนาะไม่มีแต่ถ้าเราเชื่อมโยงนึกถึงชีวิตจริงอะไรที่รสชาติแบบสวีท
1: เจ
0: ลลี่ขนมหวานไอศกรีมน้ำหวานโอ้โหแคนดี้แสดงว่าเด็กๆพอจะเชื่อมโยงเข้าจับกับชีวิตจริงได้แล้วเด็กๆสามารถที่จะไปหาคำศัพท์แต่ละคำได้ว่าใน Google เนี่ยคำเนี้ยขนมหวานเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรรสชาติหวานเรียกเป็นอย่างไรเด็กๆสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะความสามารถเด็กๆตอนนี้ก็คือการใช้เครื่องมือสื่อสารคล่องกันอยู่แล้วแต่ต้องใช้

ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยนะคะฝากไว้สำหรับเด็กๆปลายทางด้วยวันนี้ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันเลยค่ะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามี2ข้อค่ะในวันนี้ก็คือต้องบอกความหมายของคำศัพท์โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับ

0: lemon ขึ้นต้น letter อะไร
1: L
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
1: L
0: L lemon L lemon แล้วรสชาติเป็นอย่างไรอ้าวเราบอกเลย lemon is sour lemon is sour เราไม่เรียกเลมอนธรรมดา lemon
1: lemon
0: lemon lemon is sour
1: lemon
0: is sour อ้าวต่อไปนี่เลยค่ะปรุงอาหารของคนไทยเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ลาบ
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรใครจำได
1: ้
0: L ขึ้นต้นด้วย letter L พร้อมกันลาบรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: แ
0: ล้วบอกเลย lamb is sour lamb is sour เรียงประโยคให้ถูกขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ
1: ์ใหญ
0: ่ลงท้ายประโยคต้องมีพอยจ๋าพอยจ๋าตั้งใจนะโอเมกจ๋าตั้งใจนะโอเคไปต่อนะนี่เลยใครจำได้อ่านว่าอะไรไม่มีตอบกุ้งมาไม่มีสัญญาณเหรอเด็กๆปลายทางตอบแล้วนะคำนี้ออกเสียงพร้อมกันว่า salt
1: salt
0: ลงท้ายเลือ letter t letter t ต้องเป็นออกเสียงให้ชัดด้วย salt
1: salt
0: ขึ้นต้นด้วย letter s รสชาติเป็นอย่างไรคะเราก็บอกเลย salt is salty salt is salty เกลือรสชาติเค็มทานเยอะๆดีไหม
1: ไม่ด
0: ีครั้งก่อนนั้นครูกุ้งเอาเกลือชมพูมาให้เด็กๆได้ดูกันมีสีชมพูด้วยนะเกลือดำก็มีนะอ๋อเดี๋ยวนี้เกลือมีหลายสีแล้วเนาะใช่ไหมคะนาราไปต่ออะไรที่มีรสชาติเค็มอีกเราเรียกภาษาอังกฤษว่าFish sauce
1: fish sauce
0: โอเคเขียนติดกันไหม
1: ไม
0: ่ติดนะคะ fish sauce น้ำปลาแล้วรสชาติเป็นอย่างไรเราก็ต้องอ่านประโยคนี้เลยว่า fish sauce is salty fish sauce is salty โอเมกต้องพูดด้วยปากขยับนิดนึงโอเมกนั่งอ้าปากเรียนเพลินอ้าปากอย่างนี้เลยไม่ได้โอเมกต้องพูดด้วยอ้าว fish sauce is salty
1: fish sauce is salty
0: เด็กป.1ของเราต้องฝึกพูดกันด้วยบ่อยๆนะคะไปต่อเลยอันนี้เป็นรสชาติอย่างไร
1: หวาน
0: จำได้ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: sweet
0: แล้วกระพาดนี้สื่อถึงอะไรคะ
1: น้ำตาล
0: ภาษาอังกฤษเรียกว่า sugar
1: sugar
0: sugarขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ
1: s
0: ขึ้นต้นด้วย letter s แต่เราไม่เรียกซูก้า นะคะเสียงนี้จะออกเสียง sugar
1: sugar
0: ไม่กล้าด้วย sugar เนี่ย
1: sugar
0: very good แล้วรสชาติเป็นอย่างไรแล้วบอกเลย sugar is sweet sugar is sweet น้ำตาลรสชาติหวานและนึกถึงอะไรอีกที่รสชาติหวาน
1: Candy.
0: Very good Candy Candy Candy ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
1: C
0: C Candy รสชาติหวานไหมทานเยอะๆดีไหม
1: ไม่ดี
0: ทานก่อนนอนแล้วนอนเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: บางคนชอบอมไว้ข้างๆแก้มนะสังเกตไหมเด็กๆจะสังเกตนะเด็กบางคนก็จะมีฟันที่แบบว่ามีผุๆหน่อยเพราะเขาชอบอมลูกอมพออมเสร็จแปรงฟันไหมคะไม่แปรงรสชาติหวานเนี่ยแคนดี้เนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลโดยเฉพาะเลยเคี้ยวๆจนหนืดนะพอหนืดปุ๊บพอมันละลายในปากมันไม่ได้ละลายลงทั้งหมดนะบางทีมันก็ไปติดอยู่ตามซอกฟันนาราพอเวลาที่ชูเกอร์พวกนี้แคนดี้พวกนี้ไปติดตามซอกฟันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนาราบอกได้ไหมคะอ่ะเป็นยังไง
2: ฟันผุ
0: ทำไมถึงเกิดฟันผุได้อ่ะ
2: เพราะ
0: เกิดจากอะไรถึงฟัน
2: มันหวาน
0: มันหวานแล้วมันเกาะอยู่ตามซอกฟันใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่แปรงฟันเป็นอย่างไร
2: ฟันผุ
0: ผุแน่นอนเลยผุเสร็จเกิดอะไรขึ้นอีก
1: ปวดฟ
0: ัน ปวดฟันมีสมาธิในการเรียนไหมถ้าเรามีปวดฟันเนี่ย

0: ไม่มีบางคนนะปวดฟันจนแบบว่าแมงกินฟันข้างในจนเกิดการอักเสบเป็นหนองเข้าอยู่ในเหงือกอีกต้องเกิดการผ่าฟันอีกโหหมอนะต้องใช้คุณหมอก็จะบอกว่าอ้าวอ้าปากใช้บันไดง้างเข้าไปเนาะมีบันไดง้างใช่ไหมเคยไหมแล้วก็เสร็จคุณหมอก็จะต้องใช้เครื่องกรอแล้วก็มีการผ่าเพื่อที่จะฟันออกแล้วก็ไปทำความสะอาดเหงือกเพื่อที่จะเอาหนองออกอันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวคุณกุ้งเอายังกลัวเลยหาหมอฟันนี่น่ากลัวที่สุดแต่ถ้าเราไม่อยากหาหมอฟันเราจะต้องทำอย่างไรหลังอาหารให้ทำไมคะเราไม่ต้องแปรงทุกมื้อก็ได้แต่หมายถึงว่าตอนเช้าตื่นนอนแปรงฟันก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งแต่พอทานอาหารเสร็จเราก็ไปบ้วนปากก็ได้ใช้ไหมขัดฟันเคยใช้ไหมขัดฟันไหมคะเดี๋ยวนี้ไหมขัดฟันก็สะดวกแล้วแต่อยู่ในไม้จิ้มฟันอันเดียวเลยขัดขัดขัดขัดขัดใช้ขัดไหมขัดฟันก็อยู่ตามซอกฟันเนี่ยเราก็จะป้องกันฟันผุได้ด้วยอีกทางหนึ่งกันลองดูนะเด็กทานอาหารกลางวันเสร็จโรงเรียนเราจริงๆก็จะต้องแปรงฟันกันต่อนะแต่แปรงฟันบางคนก็แปรงแค่เล่นๆอ่ะไม่เอาแปรงฟันให้ถึงข้างในด้วยยิ่งฟันซี่ในสุดไม่ค่อยถึงเด็กๆก็จะปวดกันนะคะดูแลสุขภาพฟันด้วยทานเยอะๆบ่อยๆไม่ดีทานเสร็จกลัวปากเลยเนาะอ้าวรสชาติเป็นอย่างไรคะเราจะต้องบอกประโยคนี้ว่า candy is sweet candy is sweet เยี่ยมเลยลงท้ายด้วย letter t เสียงดังฟังชัดสำหรับห้องนี้เด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเน้นเรื่องเสียงด้วยเหมือนกันในการพูดไปต่อเลยนี่เลยเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ชิล
0: ีเยี่ยมเลยค่ะชิลีชิลีตัวนี้เสียงไม่ได้ออกเสียง C ตัวเดียวเป็นจะออกเสียง CH เชอร์ชิลี
1: เชอร์ชิลี
0: และรสชาติเป็นอย่างไร
1: เผ
0: ็ดเราบอกประโยคนี้เลยค่ะชิลี is
1: spicy
0: ชิลี is spicy หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า hot ได้เหมือนกันนะคะไปต่อเลยนี่เลยถ้ารสชาติเผ็ดนึกถึง
1: แก
0: วันนี้เป็นแกใช่ภาพมันสื่อถึงแกงเขียวหวานเลยใช่ไหมคะมันมีทั้งแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงส้มรสชาติที่นำมาก็คือต้องเผ็ดแกงภาษาอังกฤษเขาเรียกเลย curry
1: curry
0: curry อ้าวแล้วรสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องบอกประโยคนี้ว่า curry is spicy พร้อมกันใหม่ curry is spicyเยี่ยมมากรสชาติได้ครบหมดแล้วคราวนี้เรามานึกถึงกันซิว่าถ้ารสชาตินี้ใครจำได้รสชาติอะไรคะ
1: หวาน
0: ออกเสียงพร้อมๆกันอ่านว่า sweet พร้อมๆกัน
1: sweet
0: รสชาติหวานนึกถึงอะไรบ้าง
1: candy
0: นึกถึงอะไรคะ
1: candy
0: candy นึกถึงอะไรอีก
1: ice cream
0: กัมกัม jellyดูซิจะมีตรงกับของเด็กๆไหมของคุกุ้งที่มีสิ่งแรกเลยคือ
1: ไอศคร
0: ี
1: ม
0: ไอศครีมชอบทานไหม
1: ชอบ
0: จริงๆคุกุ้งก็ชอบเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้ารสชาติหวานทานทุกวันดีไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ีเนาะไปต่อเลยค่ะแอปเปิลนึกถึงเรามาคุยกันดีกว่าแอปเปิลคือเป็นฟรุตเป็นฟรุตหรือเป็นดริงฟรุตเป็นฟรุตนะเป็นฟรุตนึกถึงอะไรได้บ้างที่มีรสชาติหวาน sweet ผลไม้อะไรที่มีรสชาติหวานอ้าวช่วยกันนึกถึง
1: apple
0: มาแล้ว watermelon very good มงคลตอบเลย watermelon watermelon คืออะไร
1: แตงโม
0: แตงโมรสชาตินำมาเลยก็คือต้องเป็นหวานแล้วหวานแบบชุ่มฉ่ำพอทานแล้วรู้สึกแบบโอ้มันชื่นใจเนาะอะไรอีกองุ่นองุ่นgrapes โอเคโอ้มีเนาะองุ่นแบบว่ารสชาติมันหวานแบบแหลมๆเนาะอะไรอีกแมงโก้แมงโก้ที่หวานๆจะต้องเป็นสีอะไร
1: เหลือง
0: เหลืองมันจะต้องเป็นยังไงคะสุกใช่ไหมถ้าแมงโก้สุกๆนะก็คือแบบรสชาติแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวที่เขาเรียกข้าวเหนียวมะม่วงหิวเลยใช่เปล่ามีเพื่อนบอกลำไยลำไยหวานไหมหวานเด็กๆเห็นไหมพยายามเชื่อมโยงเข้าจับชีวิตจริงถ้าเป็นผลไม้นะก็คือรสชาติหวานแต่จริงๆขนมหวานของคนไทยเด็กๆรู้จักไหมคะ รู้จักเปล่ารู้จักมีอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักหวานไหม
2: หว
0: านขนมไทยนี่หวานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอะไรอีกคะ
3: ขนมช
0: ั้
3: น
0: ขนมชั้นขนมเธอขนมชั้นหรือขนมเธอ
3: ขนมช
0: ั้
3: น
0: ขนมของชั้นนะไม่ให้ใครทองหยิบทองหยอดฝอยทองอร่อยไหม
3: อร่อย
0: แต่ก่อนนะครูกุ้งชอบทานมากที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีฝอยทองอร่อยอร่อยอยู่เจ้าทานนะอร่อยมากเลยเพชรบุรีของเราก็อร่อยใช่ไหมทองหยิบฝอยทองหม้อแกงโอ้โหอร่อยเลยแต่ตอนหลังมากูกุ้งก็เริ่มแบบต้องทานน้อยลงมีอยู่ในตู้เย็นก็แค่1ชิ้น2ชิ้นพอแล้วก็เลิกห้ามใจตัวเองเนาะแล้วก็อีก1อาทิตย์ค่อยไปทานอีกทีหนึ่งเป็นการห้ามใจตัวเองเกี่ยวกับรสชาตินี้นะคะไปต่อนี่เลย
3: แคนด
0: ี้มีคนบอกกูกุ้งแบบบางทีก็ไม่ใช่แคนดี้อย่างเดียวช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมอร่อยไหมคะ
3: อร
0: ่อยรสชาติเป็นอย่างไรหวานเหมือนกันไม่เวิร์กเลยทานมากๆยิ่งช็อกโกแลตแบบบางคนนะเอาแผ่นๆนะติดไว้ที่ฟันปิดปากไว้นะแล้วพอก็ยิงฟันก็จะดำมาแย่กูกุ้งเล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่เนาะมันติดฟันอย่างเงี้ยถ้าเอาไม่ออกนะแมงกินฟันนะเขาไปแท้ๆๆๆๆเด็กๆเคยได้อ่านนิทานฟอฟันมั้ยเคยอ่านนิทานฟอฟันมั้ยมันจะมีแมงนะเอาเสียบไปเจาะๆๆฟันเข้าไปเลยแหละมันน่าจะกินอร่อยเลยไปต่อนะคะนี่เลยของหวานชิ้นนี้เค้กเค้ก is sweet ของหวานเต็มเลยต้องลดลงนะไปต่อค่ะคำนี้อ่านว่า salty salty นึกถึงอะไร
3: Lily.
0: potato chips โอเคมันก็จะรสชาติเป็นยังไง salty เค็มๆเนาะไปต่อเลยค่ะอันนี
3: ้ปลาทู
0: ไม่ใช่ปลาทูเขาเรียกว่า dry fish พร้อมกันใหม่
3: dry fish
0: เป็นวิธีการถนอมอาหารของคนไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเอาปลาไปตากแดดใช่ไหมคะแล้วก็มาทอดเป็นแล้วก็เก็บได้หลายวันเนาะเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พอทอดออกมารสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: เค็ม
0: รสชาติเค็มเราเรียกว่า salty ไปต่ออีกอันนี้เรียกว่า fish sauce โอ้เหมือนที่กุ้งโชว์มาเลยใช่ไหมคะรสชาติก็จะเป็น salty ไปต่ออีกอันนี้เลยป๊อปคอร์นครูกุ้งขอสื่อสารภาพนี้เป็นป๊อปคอร์นที่โรยเกลือพอโรยเกลือก็จะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง salty ไปต่อเลยค่ะคำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่า sour รสชาติเป็นยังไงนะ sour เอ๊นึกถึงอะไรอย่างแรก
3: sour
0: เขาจะเป็นแบบอมเปรี้ยวอมหวานใช่ไหมคะชอบทานไหม
3: ชอบ
0: ไปต่อนี่เลยแน่นอนรสชาติขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยก็คือ
3: ล
0: ามอันนี้ล่ะ
3: ออเรนจ
0: ์บางพันเปรี้ยวมากๆแต่บางพันก็จะหวานใช่ไหมส้มมีหลายพันเมื่อเราทานบางพันก็จะหวานหวานอร่อยเลยบางพันก็จะเปรี้ยวนำเลยนะคะ sour ต่อไปอันนี้เลยค่ะ
3: แมงโก
0: ้โหยถ้าเราแบบลูกยังไม่สุกนะอ่อนๆโอ้โหเป็นยังไงงานสาทับหน้าน้ำลายแตกฟองเลยใช่ไหมข้างในปากคืออยากจะทานมากเลยจิ้มพริกเกลืออีกแหละเผ็ดอีกแหละทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเลยชอบทานไหมคะตอนบ่ายๆนะทานตาโตตาตื่นเลยรสชาติเหล่านี้เป็นรสชาติอะไรคะ sour พร้อมกัน
3: sour
0: ไปต่อเลยค่ะนี่เลยรสชาติอะไรเอ่ยคำนี
3: ้
0: พร้อมกัน spicy เอเทนนึกถึงอะไรพริกคิดถึงพริกนี่เลยมาเลยนึกถึงอะไรนะต้มยำกุ้งต่างชาติรู้จักอาหารชนิดนี้ของเราได้ดีเพราะว่ารสชาติเขาจะจัดเนาะเปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี่ยจะอยู่ในรสเดียวเลยแต่บางที่ก็จะ spicy เผ็ดนำมาก่อนเลยอะไรอีกคะ
3: พริ
0: กชิลีโอ้โหเยอะแยะมากมายถ้าเป็นนึกถึงสีแดงมันก็จะรู้สึกว่ามันเผ็ดมันร้อนเลยเนาะอ้าวคราวนี้มาดูเลยค่ะในช่วงของ speaking

0: practice เราจะมาฝึกพูดกันจำประโยคนี้ได้ไหมจำคำศัพท์นี้ได้ไหมคะจำได้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะ fish sauce is salty พร้อมๆกันใหม่อ่านใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ fish sauce is salty fish sauce ก็คือน้ำปลาขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคต้องมีและถ้าเป็นประโยคนี้ใครอ่านได
1: ้
0: Candy is sweet Candy is sweet ไปต่อเลยนะอันนี้อะไรคะ
1: ล
0: าม ลามรสชาติเป็นอย่างไรลาม is sour ลาม is sour และถ้ารสชาตินี้ล่ะคะเนี่ยสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะcurry เราเรียกว่าอะไรนะ curry is spicy very good curry is spicy ทั้งหมดนี้เป็นการพูดของเราแล้วคราวนี้เด็กๆดูนะคะครูกุ้งมีใบคำบัตรคำศัพท์ให้ติดเหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ข้อแม้ครูกุ้งมีอยู่ว่ารอบนี้ครูกุ้งจะพูดประโยคให้ไปหยิบประโยคมาเรียงให้ถูกต้องได้ไหมคะได้ไหมไปดูที่บัตรคำของครูกุ้งกันเลยนะคะบัตรคำของครูกุ้งนี่เลยทวนกันก่อนคำแรกอะไรคะคำที่สองเลย salt คำที่สาม lemon คำที่สี่ sugar อันนี้ล่ะ is spicy salty sour sweetอ่านแล้วนะครูกุ้งขอดึงภาพออกขอดึงภาพออกนะฟึบฟึบและ close your eyes หลับตาเลยดูสิครูกุ้งจะเรียงใหม่เด็กๆจะงงกับครูกุ้งไหมน้อพร้อมแล้ว open your eyes please open your eyes please อ้าวประโยคเรียงใหม่อีกแล้วค่ะประโยคเรียงใหม่อีกแล้วถ้าครูกุ้งจะให้ฝึกเรียงประโยคนะโดยการชูภาพขึ้นมาครูกุ้งจะเรียกเลขที่แล้วกันนะจำเลขที่ไม่ได้หรอกว่าเป็นใครบ้างขอ3คนก่อนนะคะเลขที่4มาเลยเลขที่6และเลขที่14ค่ะโอ้โหอ้าวแก๊งเดิมอ๋อเพื่อนบอกแก๊งเดิมรีบเป็นแก๊งเดียวกันเลยเหรองอกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันอ่ะ3คนนี้นะดูนะคะหันหน้าไปทางโน้นก่อนครูกุ้งขอคำนี้คำนี้ประโยคนี้จะต้องบอกว่าอะไรนะ
1: Sugar
0: is you can sugar is sweet 3คนนี้พร้อมยังคะพร้อมไหมคะ Are you ready Yes I am okay ready go มีคนบอกช่วยกันทำงานเป็นทีมคือการช่วยเหลือกันในกลุ่มอ้าวเรียงประโยคเลยค่ะมาดูซิครูกุ้งเรียงให้ประโยคนี้เพื่อนเรียงประโยคเรียบร้อยแล้วอ่านได้ว่าอย่างไรคะ
1: Sugar is sweet
0: Right or wrong
1: Right
0: เยี่ยมมากเลยอ้าวไอดีเชิญกลับไปที่เดิมเลยค่ะเก็บที่เลยเก่งมากไปต่อขอเลขที่9เลขที่22และเลขที่30 22 30มาเลยค่ะ

Are you ready? Yes, I am. Okay. พร้อมนะ One, two, three. นี่ดูรูปก่อนกูกุ้งให้เพื่อนดูก่อนคำนี้ต้องเป็นอะไรนะ Chili is spicy. พร้อมแล้วไปเลยค่ะถ้วยฟูน่ารักมากแบ่งปันให้เพื่อนก่อนเลยอ้าวเรียงประโยคเลยค่ะเรียงอย่างไรพร้อมนะอ้าวถือดีๆถือให้เรียงเป็นประโยคพร้อมแล้วเรียบร้อยเด็กๆช่วยกันตรวจหน่อยเพื่อนเรียงถูกหรือเรียงผิดคะ Right or wrong ประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรลูกเยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะไปต่อนะขออีกกลุ่มหนึ่งเลขที่25ไม่มา24เลขที่8มาเลยและเลขที่17ค่ะ17มาอ้าวพร้อมนะคะAre you ready? Yes. พร้อมรูปนี้ค่ะรูปนี้พร้อมไหมพร้อมเลย 1, 2, 3, let's go. คำไหนเอ่ยโอเคเรียงเลยเหยียบขึ้นมาข้างหน้าค่ะตรงเส้นเลยเพื่อนเรียงประโยค Right or wrong ประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะ Lemon is sour เอวานาวาประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะลูก Lemon is sour เยี่ยมมากเลยเก็บที่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมเหล่านี้ในการฝึกเรียงประโยคเพราะมันจะเชื่อมโยงต่อเนื่องไปกันกับการทำใบงานในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะทำใบงานครูกุ้งจะมาฝึกให้เด็กๆเรียงประโยคพร้อมๆกันก่อนนะคะเราไปดูที่สไลด์เราก่อนเลยค่ะสไลด์ของเรานะคะวันนี้เป็นการเรียงประโยค rearrange the words in the correct order เด็กๆดูจากรูปประโยคนี้จะต้องบอกว่าอย่างไรให้ดูจากรูปก่อนเราเรียนเรื่องรสชาติอยู่ประโยคนี้จะต้องบอกว่าอะไรลูก candy isSweet และประโยคมาถูกไหมไม่ถูกอ้าวมี number 1 number 2 number 3เริ่มต้นต้องเป็น number อะไรก่อนคะ number 2เริ่มต้นต้องเป็น number 2ขึ้นต้นประโยคสังเกตได้ง่ายๆประโยคในภาษาอังกฤษจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เขียนเลย candy พิมพ์ใหญ่เต็มช่องนะตัวดี why แล้วอะไรต่อคะ is มีตัวอะไรบ้าง is เขียนติดกันไปเลยไหมไม่ติดแล้วต่อด้วยคำว่า sweet เลขอะไร one number one candy is sweet อย่าลืมตัว t เต็มช่องไหมคะไม่เต็มนะเสี้ยวเดียวอีกนิดหนึ่งก็จะถึงจบประโยคแล้วโอ้ครูกุ้งลืม candy is sweet จุด full stop เยี่ยมมากประโยคนี้ถูกยังถูกแล้วไปต่อเลยค่ะถ้าเห็นคำนี้ไม่ใช่ candy แล้วแต่เป็น curry แต่เป็น curry รสชาติเป็นอย่างไร curry is spicy ประโยคมาถูกไหมคะไม่ถูกอ้าวคำแรกบทตัวแรกคือคำว่าอะไรมีตัวอะไรบ้างช่วยครูกุ้งหน่อย curry curry แล้วไปต่อด้วย is และไปต่อด้วย spicy มีตัวอะไรบ้างลูกI see why แล้วก็จุด full stop spicy พอได้ไหมพอได้คราวนี้

0: ด็กๆหยิบใบงานเป็นของตัวเองเลยค่ะเป็นใบงานที่9นะคะเราจะมาฝึกเรียงประโยคกันเด็กๆในใบงานถ้าของใครยังเป็นกระดาษอยู่เขียนชื่อตัวเองไว้ได้เลยค่ะเขียนชื่อไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เนาะเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจแล้วก็จะได้ทราบว่าเป็นของใครเพราะบางคนยังเก็บไม่หมดเนาะเรียบร้อยไหมคะใบงานวันนี้จะต้องเรียงประโยคให้ถูกต้องใช่ไหมคะพี่เติร์ดเขียนเลยพี่เติร์ดใบงานหายครูกุ้งต้องถ่ายให้ใหม่เนาะใบงานวันนี้นะคะเป็นใบงานที่9เด็กๆปลายทางน่าจะมีเหมือนของครูกุ้งเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางได้ปริ้นมาให้เรียบร้อยบางโรงเรียนปริ้นเป็นสีให้เด็กๆทำด้วยน่ารักมากก็จะได้เห็นสีชัดเจนแต่ของครูกุ้งปริ้นเป็นขาวดำนะคะก็คือปริ้นเสร็จแล้วก็ไปถ่ายเอกสารกันพร้อมไหมคะทำพร้อมกันดีไหมทำพร้อมกันเลยไหมลูกพร้อมยังพร้อมแล้วไปข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆเห็นรูปอะไรลามลามประโยคนี้จะต้องบอกว่าอะไรลูกลาม is sour ลาม is sour อย่าลืมเขียนเต็มช่องแล้วก็เว้นช่องไฟให้สวยงามพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะครูกุ้งยังไม่ทำตอนนี้ให้เด็กๆลองลงมือก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจกันเขียนให้สวยนะเดี๋ยวครูกุ้งให้ดูเฉลยลามเอสยังไม่ได้ให้ดูเฉลยนะทำก่อนนะคะเด็กๆทำด้วยตัวเองก่อนและอย่าลืมลงท้ายประโยคต้องมีจุดฟูลสต็อปพี่ครับตัวพิมพ์เล็กครึ่งหนึ่งครับอย่าลืมพิมพ์ใหญ่เต็มช่องพิมพ์เล็กจะครึ่งหนึ่งถึงตรงไข่ปลาเห็นไหมจะมีเส้นไข่ปลาตรงกลางใช่ไหมคะครึ่งเดียวนะใครเรียบร้อยแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูเลยข้อที่หนึ่ง Lamb is sour เหมือนของกุ้งไหมใครเหมือนบ้างยกมือหน่อย Let's your hand please โอเคถูกต้องเดี๋ยวครูกุ้งไปเช็คความต้องอีกหนึ่งรอบนะคะไปต่อข้อที่สองข้อที่สองเราจะอ่านประโยคนี้ว่าอะไรลูก Chili is spicy Chili is spicy ลงมือทำเลยค่ะยังไม่เฉลยเด็กๆลงมือทำเลยนะเขียนให้ถูกต้องพยายามให้อยู่ในบรรทัดให้สวยงามนะลูกเด็กๆเขียนในบรรทัดให้สวยงามเน้นลายมือสวยๆนะคะครูกุ้งเคยฝึกเขียนตัวพิมพ์เล็กไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะแก้มได้เปล่า
1: แก้มมา
0: เออแก้มไม่มาเมอร์รี่เมอร์รี่ได้ไหมเขียนเรียบร้อยยังกัปตันเรียบร้อยยังครับใบงานครูกุ้งแจกไปก่อนเพราะว่าเย็บแม็กไว้หลายใบเด็กๆอย่าเพิ่งไปทำนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่จะให้ทำที่บ้านบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่ายังไม่ให้ทำเพราะคุณครูจะสอนอยู่ในห้องเรียนนะคะบางคนทำมาก่อนเนาะต้องอย่าทำที่บ้านนะคะบอกเลยคุณครูยังไม่ได้สอนเรื่องนี้เพราะว่าเราจะฝึกทำที่ในห้องพร้อมๆกันเนาะอ้าวทุกคนดูที่เฉลยของครูกุ้งเลยได้เหมือนของครูกุ้งไหมใครได้เหมือนของครูกุ้งบ้างมีใครผิดตรงไหนไหมไม่มีเนาะเพราะมันอีซี่มากเลยเนาะไปต่อข้อต่อไปอันนี้อะไรอะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ fish sauce ประโยคนี้จะต้องบอกว่า fish sauce is salty fish sauce is salty fish sauce is salty ลงมือเลยค่ะทำด้วยตัวเองตัว F พิมพ์ใหญ่จะต้องเต็มช่องนะอย่าลืมนะคะ F พิมพ์ใหญ่เต็มช่องนะ fish sauce เด็กๆพยายามเขียนให้สวยๆกว่าครูกุ้งนะ ขียนให้สวยๆกับครูกุ้งนะลูกเพราะว่าครูกุ้งเขียนจากจอก็อาจจะไม่ได้สวยเหมือนของเด็กๆเราดินสอมาแหลมไหมคะวันนี้แหลมเนาะพยายามดูเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนเนี่ยให้พร้อมตัวทีย้ำเลยเต็มช่องไหมคะไม่เต็มช่องนะเด็กๆอย่าลืมนะคะขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคต้องมีจุดฟูลสต็อปใครเรียบร้อยแล้วดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะเหมือนของครูกุ้งไหมเหมือนครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆย้ำเรื่อง letter T letter T เขียนเต็มช่องไหมลูกไม่เต็มนะของใครไม่ต้องไม่เต็มช่องนะลูกถึงจะถูกตามหลักการเขียนในวิชาการนะคะของใครที่เต็มช่องลบเลยค่ะเด็กๆดูจากข้างบนนะครูกุ้งอยากให้เด็กๆช่วยอันหนึ่งก็คือข้างบนเนี่ยจะมีจุดฟูลสต็อป2อันเลยครูกุ้งให้กากบาท1อันทิ้งไปนะนะมันเกินมาเนาะกากบาท1อันทิ้งไปเร็วเลยเพราะจุดฟูลสต็อปจะต้องมีกี่อันคะ1อันแค่นั้นพอกากบาทในตัวอย่างไปเลยนะไปต่ออันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นอะไรคะแคนดี้อันนี้เป็นอะไรลูกแคนดี้จะต้องบอกรสชาติว่าอย่างไร Candy is sweet Candy is sweet เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้เขียนได้ลงมือเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันทำเองก่อนเนาะใครทำเองได้ทำเองก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือมั่นใจในการเขียนเว้นวรรคให้ถูกต้องเว้นช่องไฟให้ถูกต้องนะคะเหมือนเดิม sweet ลงท้ายด้วย letter T เต็มช่องไหมเต็มช่องไหมลูกไม่เต็มนะอย่าลืมนะคะครูกุ้งย้ำเรื่อง letter T เลยเต็มช่องได้ไหมต้องเขียนไม่เต็มช่องนะลูกครูกุ้งแอบเห็นบางคนเขียนติดกันเกินไปเนี่ยต้องห่างนิดหนึ่งลบหน่อยคุณครูปลายทางนะคะรบกวนเลยก็คือต้องช่วยดูเด็กๆในการเขียนอยากครูกุ้งทำบรรทัดมาเพื่อให้เขียนให้สวยงามอยู่แล้วตัว C เต็มช่องลูกตัว F เต็มช่องขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ฉะนั้นต้องเป็นอย่างไรคะเต็มช่องนะไม่ยากนะคะรอบนี้เน้นย้ำหน่อยเยี่ยมมากตัวทีไม่ต้องเต็มช่องเยี่ยมเลยเว้นช่องไฟให้สวยงามและข้อสุดท้ายอ่ะดูเฉลยครูกุ้งก่อนเร็วเฉลยครูกุ้งเป็นอย่างไรได้ไหม Candy is sweet right or wrong
1: right
0: และข้อสุดท้ายเลยค่ะอ่านว่าอย่างไร Curly is spicy พร้อมกันเลยแล้วลงมือ Curryis spicy ทานเยอะๆเผ็ดๆแสบกระเพาะดีไหมเนี่ย
1: ไม่ด
0: ีนะคะอ่ะใครเรียบร้อยแล้วข้อนี้ดูเฉลยได้เลยค่ะเด็กๆดูเฉลยปลายทางดูเฉลยได้นะคะถ้าเหมือนของครูกุ้งก็สบายเลยเนาะใครเหมือนของครูกุ้งอ่ะสบายเลยเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยค่ะช่วงสุดท้ายของเราแล้วในช่วงสุดท้ายของเราคุณครูปลายทางสามารถเขียนเฉลยไว้ที่กระดานได้เลยนะคะช่วงสุดท้ายของเรา wrap up ดูนะครูกุ้งจะให้เด็กๆช่วยบอกว่าคำนี้ถูกหรือผิดประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอย่างไรลูกCake is มีแต่เสียงสิ่งนี้ออกมา Cake is อะไร Cake is sweet Sweet คำนี้ใช่ไหม
1: No
0: No Sweet คำนี้
1: No
0: This one
1: No
0: This one
1: Yeah
0: พร้อมๆกันเลยค่ะอ่านประโยคนี้พร้อมๆกัน Cake is sweet cake is sweet เยี่ยมเลยและถ้าคำนี้ล่ะใครจำได้
1: dry fish
0: เยี่ยมมาก dry fish is dry fish ต้องเป็นตัวเดียวนะเพราะใช้ is นะคะแต่นี่ภาพของกุ้งสื่อมาเป็นหลายตัวนะคะ dry fish is รสชาติเป็นอย่างไร
1: เค
0: ็มเราเรียกว่า salty เราเรียกว่า salty this one
1: no
0: this one
1: no
0: this one
1: yes
0: อ้าวประโยคนี้เราจะต้องบอกว่า dry fish is salty dry fish is salty ต้องเป็นกี่ตัวตัวเดียวเท่านั้นแต่ถ้าจากภาพก็เป็น dry fish are salty dry fish are salty ไปต่อไปต่อรูปนี้เลยค่ะ curry curry is
1: spicy
0: curry is spicy this one
1: no
0: this one
1: yes
0: ประโยคนี้พร้อมๆกันอ่านว่าอะไรคะ curry is spicy เยี่ยมและสุดท้ายนี่เลยทำกับข้าวของเรา lamb is sour lamb is sour this one
1: no
0: this one
1: yes,
0: yes. okay very good เด็กๆคำศัพท์พอได้แล้วเนาะแม่นยำมากขึ้นกล้าหาญที่จะออกเสียงด้วยนะคะวันนี้ยังไม่จบกุ้งมีนี่เลยอันนี้เด็กๆรู้จักไหมอันนี้เรียกว่าอะไรเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า candy
1: candy
0: candy ทานบ่อยๆทานเยอะๆเข้าไปเลยนะแมงกินฟันนะชอบแล้วเราจะบอกว่าอย่างไรรสชาติของ candy
1: candy
0: is
1: sweet
0: ชิ้นเดียวนะถ้าชิ้นเดียวบอกเลย candy is sweet โอเคแต่ถ้า candy หลายชิ้น candies are sweet candies are sweetเก็บไว้พกเป็นส่วนตัวเลยเห็นไหมมีของในชีวิตจริงติดมาด้วยจริงๆอยากจะมาแจกเด็กๆแต่กลัวเด็กๆฟันผุไม่แจกดีกว่าเด็กๆบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์รอทานแต่ถ้าทานแล้วคุณคงจะให้ทานตอนช่วงใกล้เที่ยงละกันจะได้ไปแปรงฟันด้วยนะคะทำความสะอาดฟันด้วยวันนี้เรื่องรสชาติของอาหารเด็กๆเชื่อมโยงในชีวิตจริงได้ดีมากและที่สำคัญนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยต้องน้องพ้อยน้องพ้อยชื่นชมเลยครูกุ้งสอนอะไรไปรสชาติอาหารดีกับร่างกายหรือไม่ดีกับร่างกายอย่างไรน้องพ้อยนำไปปรับไปใช้กับชีวิตจริงด้วยในเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่อง taste of drinks taste of drinks ซึ่งเป็น drinks คืออะไรเครื่องดื่มครั้งหน้าจะมีเครื่องดื่มอร่อยอร่อยให้เด็กๆได้ทานกันอยากทานไหม
1: yeah.
0: อยากทานถ้าอยากทานต้องตั้งใจเรียนแล้วไปทบทวนนะว่าดริงส์ที่เราเรียนกันมีอะไรบ้างในชีวิตจริงวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆและก็ขอบคุณคุณครูปลายทางที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนได้ดีค่ะ Thank you everyone Goodbye

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลาน

คิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจสามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้

0: ได้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
1: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมและก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
0: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูเจรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะก็ยังคงทำไมครับต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเอาละครับชื่อเรื่องว่าอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลย1 2 3การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าดังนั้นนะครับวันนี้นะที่เราจะเรียนรู้กันนะในสถานการณ์ก็จะมีคำว่าทำไมล่ะมากกว่าหรืออาจจะมีทำไมครับทบทวนความรู้เดิมนะอันนั้นเด็กๆก็จะเจอข้อความที่หลากหลายนั้นเราก็จะเจอโจทย์ปัญหาในหลายๆลักษณะนั้นคำว่ามากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบอย่างเดียวอาจจะเป็นการบวกก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ทำไมครับเปรียบเทียบแล้วลบเพียงอย่างเดียวอาจจะบอกทำไมครับส่วนต่างมานำมารวมกับอีกส่วนหนึ่งก็ได้นะครับงั้นเราต้องวิเคราะห์ในส่วนของโจทย์ปัญหาเอาละครับดังนั้นเรียนรู้กันวันนี้นะครับเด็กๆต้องวิเคราะห์ในส่วนของโจทย์ปัญหานะครับแล้วก็หาคำตอบนะของโจทย์ปัญหาทั้งโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกินเท่าไหร่ครับ100ไม่เกิน100สำคัญเลยวันนี้นะครับจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าดังนั้นเด็กๆต้องทำไมครับใช้การวิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะโจทย์ปัญหาข้อนี้ถ้ามีคำว่ามากกว่าก็จริงแต่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละก่อนที่จะเริ่มเรียนนะทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างเอ่ย2ตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสำคัญเลยขอเสียงทำไมเอ่ยขอเสียงดังๆเลยนะครับเพื่อความทำไมเอ่ยตื่นตัวนั่นเองเอาละเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับหนึ่งสองสาม

0: ปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยโอ้โหชื่นใจเลยแบบนี้นะครับก็เสียงดังฟังชัดแบบนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเอาเลยก่อนอื่นก็ต้องมาทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบดังนั้นเราต้องมาทำไมครับวิเคราะห์กันเอาละนะครับนั้นมีโจทย์ปัญหามาให้มองปุ๊บรู้เลยเป็นโจทย์ปัญหาเพราะมีคำว่าก
1: ี่
0: เห็นไหมครับจากสถานการณ์อาจจะพัฒนามาเป็นโจทย์ปัญหาได้เอาละเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราทำไมครับมาอ่านพร้อมกันเลยอ้าว1 2 3พออีมอพิมพ์เอานะพร้อมกันนะ1 2 3พิมพ์ขายซาลาเปาไส้หมูสับได้27ลูกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้21ลูกพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดกี่ลูก
1: 28ล
0: ู
1: ก
0: โอ้โหไปที่ทำไมครับตอบเลยใช่ไหมก่อนอื่นถามนิดนึงเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบรู้ได้ยังไงว่าเป็นการบวกการบวกเขาอยากรู้ทำไมครับจำนวนทั้งหมดคือพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดกี่ลูกนั่นเองดังนั้นเด็กๆก็ทำไมครับดูที่

0: สำคัญวิเคราะห์ได้เลยเห็นไหมอ่ะลองมาทบทวนนิดนึงขั้นตอนพออ่านโจทย์ปัญหาเสร็จเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามไอ้ตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามเนี่ย
1: พิมพ์
0: ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดต้องเป็นประโยคคำถามเห็นไหมอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเป็นส่วนที่โจทย์บอกเขาก็บอกว่าพิมพ์ขายซาลาเปาไส้หมูสับได้27ลูกบอกอะไรอีกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้เท่าไหร่ครับ21ลูกเขาบอกเพิ่มเติมอีกเห็นไหมครับดังนั้นเด็กๆก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วอ๋อโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่ในส่วนของการวางแผนและที่จะหาคำตอบนะอันนี้ทบทวนขั้นตอนให้นะครับเด็กๆ ก็ต้องคาดเดานิดนึงว่าเด็กๆคิดว่าพิมพ์จะขายซาลาเปาเนี่ยได้มากกว่าหรือน้อยกว่า27ลูกครับเพราะเหตุใด
1: มากกว
0: ่
1: า
0: ทำไมถึงมากกว่าล่ะ
1: เพราะ
0: เพราะขายหมูสับอย่างเดียวไส้หมูสับอย่างเดียวก็ทำไมครับได้27ลูกแล้วยังขายไส้อะไรได้อีกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้อีกเท่าไหร่ล่ะ
1: 21
0: ลูกแสดงว่าคำตอบต้องมากกว่า27อย่างแน่นอนนะครับนั้นเราก็ต้องมีเหตุผลให้เห็นไหมนะเพราะว่าขายซาลาเปาไส้หมูสับเนี่ยอย่างเดียวก็ได้27ลูกแล้วนั้นถ้า2ไส้รวมกันจำนวนก็ต้องมากกว่า27อันนี้เป็นการคาดเดาคำตอบเพื่อนำไว้ทำไมครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลเมื่อได้คำตอบมานั่นเองนะฮะดังนั้นไปดูต่อเลยนะครับดังนั้นดูภาพประกอบนะดูแผนภาพนะครับบาร์โมเดลเลยนะเพื่อความชัดเจนซาลาเปาไส้หมูสับกับซาลาเปาไส้อะไรครับหมูแดงเห็นไหมโออยากได้จำนวนซาลาเปาทั้งหมดต้องนำมาทำไมกันเนี่ยต้องนำมาร
1: วมกัน
0: ดังนั้นไส้หมูสับเท่าไหร่นะ27ลูกไส้หมูแดงแล้วครับ21ลูกอยากได้จำนวนทั้งหมดก็ต้องนำอะไรนะ27รวมกับเท่าไหร่ครับ27รวมกับ21นะครับบางคนตอบได้เลยเท่าไหร่นะ
1: 48
0: คำตอบก็ไม่ยากมองปุ๊บตอบปั๊บเพราะว่าทำไมครับไม่มีการทดใช่ไหมรวมกันแล้วทำไมครับไม่ครบ10ไม่ต้องทดก็ตอบได้เลยรวดเร็วเลยนะครับเอาละใจเย็นๆนิดนึงนะบางคนก็ไม่ยากก็ตอบได้เลยใช่ไหมง่ายๆเลยหาคำตอบได้อย่างไรบวกหรือลบบวกเอาอะไรบวกอะไรล่ะทวนหน่อย27บวก
1: 21
0: ก็นำ27บวกกับ21นะครับก็ไม่ยากเลยนะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นะครับก็ไม่ยากเลยก็คือ27บวก21เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ48ไม่ยากเลยนะครับอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมอ้าวเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูส่วนรวมส่วนย่อย27บวก21นะอ้าวลองดู27ครูแม็กแยกตามค่าประจำหลักเลย20กับอะไรครับ20กับ7 21ล่ะ20กับ1เอาที่ไม่ครบ10รวมกันหน่อย7รวมกับ1เป็น8 20บวก20
1: 40
0: 40บวก8 40เท่าไหร่นะ
1: 48
0: ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้นะครับอ้าวหรือหาผลบวกในแนวไหน
1: แนวต
0: ั้งหรืออาจจะหาคำตอบนะครับโดยวิธีตั้งบวกก็ได้ก็ตั้งทำไมให้ตรงหลักเลย27 2ในหลัก17ในหลักสำคัญอย่าลืมหลายคนนะครับพอตั้งเลขแล้วแต่ลืมว่าเอ๊ะบวกหรือลบก็อาจจะมีการผิดพลาดตรงนี้ได้นะเครื่องหมายอะไรดูให้ดีเครื่องหมายบวก
1: 21
0: ก็ตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก
1: 10
0: บวกหลักไหนก่อน 7หน่วยบวก1หน่วย TikTok TikTok 8หน่วยก็ใส่8ในหลักหน่วยบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วไปที่หลัก10 20บวก20
1: 40
0: 40ตอบ
1: 48
0: คำตอบเท่ากันเลยเห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยพอได้คำตอบแล้วนะก็บางคนก็ทำไมครับอาจจะสรุปก่อนพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดอ๋อ48ลูกมาจากทำไมครับ27

0: เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุสมผลเพราะเราคาดเดาแล้วคำตอบต้องมากกว่าคำตอบต้องมากกว่า27เห็นไหมครับนั้น48ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลจากที่เราทำไมครับคาดเดาไว้นะดังนั้นได้คำตอบก็สามารถนำคำตอบกลับลงไปตอบได้เลยว่าสรุปแล้วคำตอบได้อย่างไรก็ตอบเลยว่าพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมดคำว่ากี่หายไปแล้วก็เป็นเท่าไหร่ครับ48ลูกเลยก็ตอบเลยว่าพิมพ์ขายซาลาเปาได้ทั้งหมด48ลูกนะครับยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะขั้นตอนนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ส่วนของโจทย์ปัญหานะครับอันนี้ก็พาเด็กๆวิเคราะห์นะหรือทำไมครับเราก็อาจจะดูภาพรวมก็ได้นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้เลยนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะครับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100นะครับจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนะครับดังนั้นเด็กๆครับช่วยครูแม็กนิดหนึ่งข้อนี้นะเอาละมีคำว่ามากกว่าแล้วแต่จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเดี๋ยวเรามาทำไมครับวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราอ่านทำไมครับพร้อมกันหอนออยหน่อยไม่เอกหน่อยเป็นชื่อคนนะอ่านพร้อมกันนะ1 2 3หน่อยปลูกมะลิเท่าไหร่ครับ56ต้นหน่อยนะปลูกมะลิ56ต้นต่อปลูกอะไรครับกุหลาบเท่าไหร่42ต้นเขาถามว่าอะไรเอ่ยหน่อยปลูกมะลิมากกว่าปลูกกุหลาบกี่ต้นดังนั้นเขากำหนดมาแล้วมีสิ่งของ2กลุ่มนะหน่อยเขาปลูกอะไรนะอันดับแรกปลูกมะลิกี่ต้นเท่าไหร่เนี่ย56ต้นปลูกอะไรอีกปลูกกุหลาบกี่ต้น
1: 42ต
0: ้นแล้วเขาก็นำมาทำไมกันนำมาทำไมเนี่ยใครบอกได
1: ้
0: รวมเหรอมากกว่าเอหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นนำมาเปรียบอะไรกันเนี่ย
1: เปรียบ
0: ใครจำได้เปรียบอะไร
1: เปรียบเทียบ
0: ใช่ไหมครับแก้มนะดังนั้นพอเปรียบเทียบเขาก็หาส่วนอะไรล่ะหาส่วนใครบอกได้พอเปรียบเทียบอ่ะมีส่วนที่เท่ากันแล้วก็ส่วนอะไรนะส่วนต่างส่วนต่างส่วนนั้นก็คือส่วนที่ทำไมล่ะเนี่ย
1: มากกว่าน
0: ะครับส่วนที่มากกว่าอยากรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่ก็นำมาทำไมกันนำมาบวกหรือลบต้องนำมาทำไมนะต้องนำมาลบเพื่อหาส่วนต่างอ้าวลองมาดูเลยนะครับในการวิเคราะห์ก่อนอื่นหาก่อนโจทย์ถามอะไรตรงไหนและเป็นคำถามตรงไหนหน่อยทำไมเอ่ยปลูกมะลิมากกว่าปลูกกุหลาบกี่ต้นดังนั้นเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเอ่ยเป็นส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นเอาละครับได้ส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามไปแล้วดูต่อโจทย์บอกอะไรอะโจทย์บอกอะไรเอ่ย
1: หน่อยปลูกมะลิ
0: 56ต้นบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีก
1: ปลูกกุหลาบ42ต้น
0: ปลูกกุหลาบ42ต้นอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเอาแล้วนะอ้าวดูต่อได้แล้วส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามลองมาคาดเดาคำตอบหน่อยว่าคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่า56ต้น
1: น้อยกว่า
0: เอ๊ะทำไมถึงน้อยกว่า
1: เพราะ
0: ระหว่างมะลินะครับอะตอม

0: กับกุหลาบเอ๊ะอะไรมากกว่ากัน
1: มะล
0: ิดังนั้นมะลิเนี่ยตอนนี้มากสุดแล้วเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 56
0: ต้นดังนั้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันคิดว่าจะมากกว่า56ได้ไหมได้ไหมพอเปรียบเทียบกันแล้วจะมากกว่า56ได้ไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เห็นไหมครับดังนั้นคำตอบก็ควรที่จะทำไมน้อยกว่าเท่าไหร่56ต้นนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะส่วนต่างต้องน้อยกว่า56จึงจะสมเหตุสมผลตามที่เราทำไมครับคาดเดาไว้นั่นเองนะดังนั้นในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับอาจจะยากสำหรับเด็กๆนะต้องดูภาพประกอบถึงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะอ้าวมะลิกี่ต้นนะลูกปลูกมะลิกี่ต้นนะ56ต้นปลูกกุหลาบ42ต้นดังนั้นส่วนที่เขาอยากจะทราบก็คือส่วนต่างหลังจากเส้นประว่าเอ๊ะหน่อยเนี่ยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นดังนั้นส่วนนี้แหละที่ครูแม็กถามนะครับว่าจะมากกว่า56ได้ไหมส่วนแค่นี้แค่นี้ส่วนต่างแค่ตรงนี้ได้ไหมจะมากกว่า56ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับนั้นต้องน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า56เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะแสดงว่าอยากได้ส่วนต่างตรงนี้ทำไงเนี่ยเอามาทำไมนะเอามาลบกันเอาอะไรลบกัน56ลบด้วย42ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบนั่นเองนะครับเอาละนะเหลือเท่าไหร่เนี่ย
1: 14
0: ต้นแม่แอบใบให้แล้วบางคนทำไมครับตอบได้เลยใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวลองมาดูนะพอทำไมครับดูภาพเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าหาคำตอบได้อย่างไรล่ะหาคำตอบจากการ
1: ล
0: บนะครับก็นำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าคือ56ลบด้วยลบด้วย42นะพอทำไมครับหาคำตอบแบบนี้ได้ประโยคสัญลักษณ์ไม่ยากแล้วนะครับนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ56ลบด้วยเท่าไหร่เนี่ยลบด้วยเท่าไหร่ครับพี่เติร์ดลบด้วย42นะครับผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเอาละบางคนก็อาจจะทำไมครับหาผลลบในแนวไหนเนี่ย
1: แนวตั้ง
0: อ้าวลองนะครับคุณแม็กลองสาธิตดูนะอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหม
1: ได
0: ้นะอาจจะส่วนรวมส่วนย่อยก่อน50กับอะไรกับ6เอาละ40
1: ก
0: ับ 2เอาละสังเกตนะข้อสำคัญเลยตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัว
1: ลบอ
0: ันนี้มากกว่าไหมเนี่ย
1: ล
0: บได้ไหม
1: ได
0: ้6ลบด้วย2
1: เหลือ
0: 4เอาละ50ลบด้วย40
1: เหล
0: ืออะไรครับ
1: 10
0: เอากลับมารวมร่างกัน10บวก4
1: 14
0: เห็นไหมครับได้แล้วส่วนต่างนะตอบเท่าไหร่เนี่ย
1: 14
0: ตอบ14เห็นไหมครับหาผลลบโดยใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้หรืออาจจะทำไมครับหาผลลบในแนวไหนครับแนวตั้งก็ได้ตั้งเลย56ตัวตั้ง5ในหลัก10 6ในหลักหน่วยเครื่องหมายอะไรครับแก้ม
1: เครื่องหมาย
0: ลบด้วยอะไร
1: 42
0: ลบด้วย42 4ในหลัก10 2ในหลัก
1: หน่วย
0: หลักหน่วยนะขีด1เส้นอย่าลืมนะลบหลักไหนก่อน
1: หล
0: ัก
1: หน่วย
0: ลบหลักหน่วยเงื่อนไขการลบตัวตั้งต้องทำไมนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบเอาละตัวตั้ง6ลบด้วย2เหลือ
1: 4
0: เหลืออะไร
1: 4
0: เหลือ4ตัวตั้งมากกว่าก็ลบได้เลยเหลือ4ลบหลักหน่วยเสร็จแล้วมาที่หลักกี่10 50ลบด้วย
1: 40
0: ลบด้วย40เหลือ
1: 4
0: เอ๊ะ50ลบด้วย10 20 30เหลือ10ตอบ14เห็นไหมครับก็ได้คำตอบออกมาก็นำคำตอบทำไมครับกลับลงไปตอบได้แล้วว่าทำไมครับ

0: กี่ต้นละมะลิทำไมครับหน่อยเนี่ยปลูกมะลิมากกว่าปลูกกุหลาบ14ต้นก็หาจากการเปรียบเทียบนะนำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่าก็จะได้ส่วนต่างออกมาคือ14นะครับนะดังนั้นนะครับเมื่อได้คำตอบออกมาแล้วนะอย่าเพิ่งรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงความสมเหตุสมผลนะครับว่า14เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุไหมครับเราคาดเดาไว้แล้วต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า56นั้น14ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะครับน้อยกว่า56นั่นเองนะไม่ยากเลยนะครับก็ทำไมครับสรุปคำตอบได้เลยว่าหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบ14ต้นหรือถ้าใครทำไมครับอยากตรวจสอบคำตอบอีกครั้งสามารถนำคำตอบเห็นไหมครับนำส่วนต่างตรงนี้ไปรวมกับอะไรครับจำนวนของกุหลาบนะนำส่วนต่างนะไปรวมจำนวนของกุหลาบเอ๊ะแล้วเท่ากับจำนวนมะลิไหมนะครับก็อาจจะเป็นการตรวจสอบนะครับแบบย้อนกลับก็ได้นะใช้การบวกเข้ามาช่วยนำทำไมครับตอนแรกหาส่วนต่างก็นำส่วนต่างไปรวมกับอะไรครับจำนวนของกุหลาบก็จะเท่ากับจำนวนของมะลิก็จะสอดคล้องกันนะในส่วนนี้ก็อาจจะยากสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวเด็กๆเรียนรู้ก็ฝึกฝนกันอันนี้ก็นำเสนอนะครับให้เด็กได้ดูในเรื่องของการตรวจคำตอบนะนอกจากตรวจความสมเหตุสมผลอาจจะตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะดังนั้นนะครับดูภาพรวมเลยนะว่าทำไมครับโจทย์ปัญหาหน่อยปลูกมะลิ56ต้นปลูกกุหลาบ42ต้นแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันเด็กๆก็ต้องบอกให้ได้โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับแล้วก็ต้องทำไมครับมีการวางแผนที่จะหาคำตอบนะครับหาส่วนต่างตรงนี้แหละนะครับอันนี้คุณแม็กทำไมครับเขียนคำตอบให้เด็กๆดูได้เลยก็ทำไมครับบางคนก็อาจจะพอสรุปแล้วถึงจะทำไมครับเขียนคำตอบได้ก็ต้องหาคำตอบก่อนนั่นเองนะอยากได้ส่วนต่างก็ต้องนำมาทำไมครับนำมาลบกันนะแล้วก็นำคำตอบทำไมครับลงไปตอบตอบตอบตอบเป็นเลขตอบเป็นเลขไทยนะครับตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะตอบเป็นเลขไทยนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดเราก็ฝึกฝนกันไปดูต่อเลยนะครับโจทย์ปัญหาข้อต่อมาใครเอ่ยเนี่ยใครเอ่ย
1: ล
0: ุงอะไรเอ่ยลุงโชคทำอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะ1 2 3ลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวลุงโชคเลี้ยงไก่กี่ตัวเอาล่ะคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวฟังดีๆนะลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวสำคัญเลยเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวถามว่าลุงโชคเลี้ยงไก่กี่ตัว
1: 34ต
0: ั
1: ว
0: กี่ตัวกี่ตัว
1: 34
0: เอาละก่อนอื่นนะครับเด็กๆครับใจเย็นๆนิดนึงคำตอบมีแตกต่างกันแล้วเด็กๆต้องค่อยๆวิเคราะห์แล้วก่อนอื่นดูก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าลุงโชคเลี้ยงไก่อันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมบอกได้ถามแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกว่าลุงโชคเลี้ยงเป็ด25ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ด9ตัวเด็กๆต้องวิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะระหว่างไก่กับเป็ดลุงโชคเลี้ยงอะไรมากกว่ากันเลี้ยงอะไรมากกว่ากันเลี้ยงไก่ถ้าบางคนบอกว่าหาคำตอบมาเด็กๆตรวจสอบคำตอบง่ายๆเลยนะสมมุติบางคนบอกว่าได้คำตอบมาแล้วลุงโชคเลี้ยงไก่14ตัวเป็นไปได้ไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะเขาบอกว่าเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ดเป็ดเท่าไหร่แล้ว

0: 25ตัวเห็นไหมครับวิธีการง่ายๆเลยคาดเดาคำตอบเด็กๆคาดเดาได้เลยว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่
1: 25
0: เพราะว่าเลี้ยงไก่เป็นไงมากกว่าเลี้ยงเป็ดเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนต่อไปซึ่งเด็กๆบางคนก็ต้องทำไมครับมีการในเรื่องของการทำไมครับวางแผนนั่นเองนะนั้นจำนวนไก่ควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า25ตัวนะครูแม็กชี้ให้เห็นแล้วควรจะมากกว่า25ตัวเพราะเขาบอกแล้วว่าเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ดดังนั้นเลี้ยงเป็ดอยู่25ตัวคำตอบต้องมากกว่า25ใครที่น้อยกว่า25เป็นไงครับคำตอบถูกหรือผิดคำตอบผิดแน่นอนแล้วเห็นไหมนะแต่คนที่มากกว่าแล้วก็อาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนก่อนนะอ่ะดูต่อนะไปรวดเร็วเลยนะครับดูภาพประกอบเลยเลี้ยงเป็ดลุงโชคเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ25ตัวเลี้ยงไก่จุดจุดจุดตัวแต่รู้ว่าไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวรู้ว่าไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวเขารู้ส่วนต่างตรงนี้ว่าไก่มากกว่าเป็ดทำไมครับ9ตัวอยากได้จำนวนไก่ทำไงเนี่ยเอามาบวกกันเห็นไหมครับเอาส่วนที่เท่ากันมารวมกับส่วนต่างก็จะเป็นจำนวนของไก่ก็เอา25บวก
1: 9
0: โอ้โหง่ายมากเลยเท่าไหร่นะ
1: 34
0: อ้าวบางคนได้คำตอบเลยใช่ไหมครับนั้น25ก็เอามารวมกันเลย25บวก9เห็นไหมครับส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างนะประโยคสัญลักษณ์มาเลยรวดเร็ว25บวก25บวก9เท่ากับเท่าไหร่นะงั้นหาผลบวกไม่ยากเลยนะคุณแม็กไม่หาผลบวกในแนวตั้งให้เด็กเห็นชัดเจนเลยนะ25บวกบวกบวก9ตัวเดียวอยู่ในหลักอะไร9ตัวเดียวเนี่ยอยู่ในหลักหน่วยตั้งให้ตรงกันบวกบวกหลักไหนก่อน5หน่วยบวก9หน่วยติ๊กตอกติ๊กตอก
1: 14
0: 10เท่าไหร่นะ
1: 14
0: มีการรวมกันแล้วครบ10ที่ไม่ครบ10ก็เขียนในหลักหน่วยก็คือเขียน4ในหลักอะไรครับหลักหน่วยแล้วก็ทด10ไว้ที่หลัก10แบบนี้สำคัญนะเด็กๆครับนะรวมกันแล้วได้14เห็นไหมเขียน4ในหลักหน่วยแล้วก็ทด10ไว้ที่หลัก10 20บวก0 10เป็น20รวมตัวทดอีก10เป็น
1: 30
0: ตอบ
1: 30
0: ยากไหมครับนับบางคนบอกว่านับต่อได้ไหมนับต่ออีกเท่าไหร่เนี่ย
1: 9
0: ก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันก็ไม่ยากนะครับอาจจะใช้วิธีการใดก็ได้ในการที่ทำไมครับหาคำตอบนั่นเองนะพอได้คำตอบออกมาแล้วนะครับเนาะก็คือ34ตัวก็มาจากทำไมครับนำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างนะครับ25บวก9เท่ากับ34ได้คำตอบออกมาแล้วก็ไม่ยากเลยเห็นไหมครับก็แต่อย่าพึ่งทำไมนะเน้นย้ำเลยอย่าพึ่งรีบเชื่อก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยว่า34เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดนะก็ทำไมเอ่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ34เป็นไงครับมากกว่า25นะครับนั้นได้คำตอบมาแล้วนะครับก็นำไปตอบได้เลยว่าลุงโชคเลี้ยงไก
1: ่
0: 34ตัวนะครับหรืออาจจะตรวจสอบคำตอบเห็นไหมก็ได้จากจำนวนไก่เลยกี่ตัวละ34ตัวที่หามานี่แหละแล้วก็ลบด้วยส่วนต่างคือเท่าไหร่ล่ะ
1: 9
0: ตัวลบด้วยส่วนต่างออกไปต้องเท่ากับจำนวนเป็ดนะนั้น34ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะครับ25ก็อาจจะหาผลลบในแนวตั้งก็ได้คำตอบก็ได้เท่ากับ
1: 9
0: ดังนั้นอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบคำตอบนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันนะครับอ่ะไม่ยากเลยนั้นพอได้คำตอบที่ทำไมครับชัดเจนแล้วก็ตอบได้แล้วว่าลุงโชคเลี้ยงไก่34ตัวนั่นเองนะครับนะก็ไม่ยากเลยอ้าวลองมาดูสถานการณ์นะครับหรือโจทย์ปัญหาข้อต่อมานะขออีก1ข้อนะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดอ้าวอ่านพร้อมกัน1 2 3ป้าทำขนมตาลได้36ชิ้นทำขนมตาลได้

0: กว่าขนมกล้วย18ชิ้นป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นเอาละครับทำขนมตาลได้36ชิ้นทำขนมตาลได้มากกว่าขนมกล้วย18ชิ้นป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นหาก่อนเลย
1: 52ช
0: ิ้
1: นอ้
0: าวใจเย็นๆใจเย็นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรเอ่ยป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นดังนั้นเขามีขนม2อย่างคือขนมตาลกับขนมกล้วยนะครับทำขนมอะไรได้มากกว่าเขาบอกแล้วเนี่ยทำขนมอะไรได้มากกว่าขนมตาลได้มากกว่านะดูนะครับโจทย์ถามอะไรได้แล้วแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกนะว่าป้าทำขนมตาลได้36ชิ้นนะครับทำขนมตาลได้มากกว่าขนมกล้วย18ชิ้นนะครับเอาละส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกได้แล้วนะครับต้องมีการทำไมครับคาดเดาคำตอบหน่อยว่าจำนวนขนมกล้วยเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า36ชิ้นขนมกล้วยขนมกล้วยจะมากกว่าหรือน้อยกว่
1: า
0: ดูดีๆนะ
1: น้อย
0: ขนมตาลมากกว่าขนมกล้วยแสดงว่าขนมกล้วยต้องทำไมครับน้อยกว่าเท่าไหร
1: ่
0: 36ชิ้นเพราะ36ชิ้นเป็นจำนวนของขนมซึ่งขนมตาลมากกว่าขนมกล้วยนะครับดังนั้นนะต้องน้อยกว่า36ชิ้นนะนั้นต้องดูดีๆนะครับอาจจะวิเคราะห์ยากนิดนึงนะครับลองดูภาพเพื่อความเข้าใจนะครับขนมตาลกี่ชิ้นนะ36ชิ้นนะครับขนมกล้วยล่ะรู้หรือยัง
1: ย
0: ังไม่รู้ขนมกล้วยจุดๆๆชิ้นไว้ก่อนแต่รู้ว่าขนมตาลเป็นไงครับมากกว่าขนมกล้วยอยู่กี่ชิ้น
1: 18ชิ้น
0: มากกว่า18ชิ้นอยากได้ขนมกล้วยทำยังไงดี
1: เอามาบวก
0: เอามาบวกเหรอ
1: เอามาลบก
0: ันอยากได้ส่วนที่เท่ากันก็นำทำไมครับจำนวนขนมตาลลบด้วยส่วนต่างถึงจะได้ส่วนที่เท่ากันออกมาก็จะเป็นจำนวนขนมกล้วยนั่นเองนะครับต้องนำมา
1: ล
0: บกันเอาละครับดูภาพเห็นไหมครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็หาคำตอบจากการลบนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่ทำไมครับน้อยกว่านะก็คือนำจำนวนของขนมตาลลบด้วยส่วนต่างนั่นเองนะครับคำตอบเท่าไหร่
1: 18
0: ฮะอ้าวประโยคสัญลักษณ์ก่อนขอประโยคสัญลักษณ์ก่อน
1: 36
0: ลบด้วย18
1: เท่ากับ18
0: ผลลบที่เหลือเท่ากับเอาละครับไม่ยากเลยเห็นไหมอาจจะหาผลลบทำไมครับในแนวตั้งก็ได้นะก็นำทำไมครับ36ลบด้วย10เท่าไหร่18ก็ตั้งให้ตรงหลักลบหลักไหนก่อน
1: หล
0: ักหน่วย6ลบด้วย8เหลือ
1: 10ไม่ได
0: ้เกือบโดนหลอกแล้ว6ลบด้วย8ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เพราะเหตุใดเพราะตัวตั้ง
1: น
0: ้อยกว่าตัวลบดังนั้นต้องไปทำไมครับกระจายจากหลัก10มาแล้วนะกระจายพี่10กระจายจากกี่10ครับ
1: 1
0: จาก30กระจายมา10เหลือ
1: 20
0: นะครับเหลือ20เขียนกำกับไว้ด้านบนจะได้ไม่สับสน10มารวมกับพลังเดิมของน้องอีกี่หน่วยเนี่ยกับอีกกี่หน่วย6หน่วยเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 16มากกว่าหรือยัง
1: มากกว่า
0: 16ลบด้วย8ติ๊กตอกเหลือ8ลบหลักหน่วยเสร็จแล้วมาลบที่หลัก10 20ลบ10
1: เหลือ
0: 10ตอบ
1: 18
0: ตอบ18ยากไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมดังนั้นป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นครับได้18ชิ้นก็มาจากทำไมครับ36เป็นจำนวนขนมตาลลบด้วยส่วนต่างคือ18 36ลบด้วย18เหลือเท่ากับ18เหลือเท่ากับ18นะเอาละนะครับดังนั้น

18เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า36เห็นไหมครับก็คำตอบก็สมเหตุสมผลก็นำคำตอบกลับลงไปทำไมครับลงไปตอบเลยว่าป้าทำขนมกล้วยได้กี่ชิ้นนะ18ชิ้นก็อาจจะตรวจสอบคำตอบนะครับจากจำนวนขนมกล้วยรวมกับทำไมครับส่วนต่างที่ขนมตาลทำไมครับมากกว่าขนมกล้วยอีก18ชิ้น18บวก18เท่ากับเท่าไหร่30เท่าไหร่ครับ36ตรงกับจำนวนขนมตาลที่คุณป้าทำไมครับทำไว้เห็นไหมครับคำตอบก็เป็นไงครับสมเหตุสมผลด้วยตรวจสอบคำตอบก็เป็นไงครับก็ถูกต้องนะครับคำตอบก็ตอบได้เลยว่าป้าทำขนมกล้วยได้18ชิ้นยากไหมครับเด็กๆครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.27 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปแบบฝึกหัดนะที่ 2.27 นะครับเปิดเลยอ้าวเจอหรือยัง

0: อ้าวถ้าเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำที่คำชี้แจงนะอ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังอ่ะชี้เลยที่คำชี้แจงอ่ะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะอ่ะเจอหรือยังเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วอ้าวชี้เลยอ่ะเด็กๆครับอ่านพร้อมกันอ่ะฟังนะ1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอ้าวพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่1เขามีโจทย์ปัญหามาให้เขาเติมมาให้แล้วนะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรมีภาพมาให้ด้วยแผนภาพบาร์โมเดลให้เด็กๆเติมประโยคสัญลักษณ์และตอบตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรครับอ้าวลงมือทำได้เลยข้อที่1อ้อยมีเงิน56บาทอายมีเงินเท่าไหร่นะ85บาทอายมีเงินมากกว่าอ้อยกี่บาทเขานำมาทำไมกันเนี่ยเขานำมาทำไมกันอายมีเงินมากกว่าอ้อยนำมาทำไมกันนำมาเปรียบอะไรแสดงว่าเปรียบเทียบต้องเอามาทำไมกันเนี่ยนำมาลบกันดูที่ภาพเลยเห็นไหมเนี่ยเขาต้องการส่วนที่ทำไมครับเขาต้องการส่วนต่างก็นำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่านะมากกว่าคือเท่าไหร่ล่ะ80เท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์ช่วยหน่อย85ลบด้วย85ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย56ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับตอบได้ไหมเนี่ยตอบไม่ได้ตั้งลบด้านข้างนะตั้งเลย85ลบด้วยเท่าไหร่นะ50เท่าไหร่ครับ56ด้านข้างเลยอ่ะเดี๋ยวเดินดูนะตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ใครได้คำตอบแล้วเลข6กับด้านครับแก้ไขให้นิดนึง26อ้าวตั้งลบด้านข้างเลยตอบเท่าไหร่ใกล้แล้วก็ได้คำตอบแล้วนะตอบ29เป็นคำตอบที่ถูกต้องใครตอบ29ทำไมครับถูกต้องเลยนะ29นะได้ไหมเอ่ยเนี่ยต้องตั้งลบครับต้องตั้งลบด้านข้างแบบนี้เลยนะแบบครูแม็กเลยนะครับแบบครูแม็กเลยนะ85ลบด้วยอะไรครับลบด้วย56 5ลบด้วย6ได้ไหมเอ่ย5ลบด้วย6ได้ไหมเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวอ้าวไปกระจายมาเลยจาก80เหลือ70จาก5ก็เป็น10เท่าไหร่15ลบด้วย6เหลือ15ลบด้วย6เหลือเท่าไหร่9 70ลบด้วย50เหลือ20หรือ20ตอบ29ตออบตอบตอบตอบเป็นเลขไทย29นะหรือใครอาจจะเติมตรงนี้ให้ครูแม็กเลยก็ได้29นะอ้าวข้อที่2บวกหรือลบข้อที่2เนี่ยดูแผนภาพดีๆดูแผนภาพดีๆบวกหรือลบเขาบอกป.2มีนักเรียนมากกว่าชั้นป.1 ขาบอกส่วนต่างมาอยากได้จำนวนนักเรียนป.2 ต้องนำมาทำไมการต้องนำมา
1: บ
0: วกเอาอะไรบวกอะไรเนี่ย67บวก67บวก15เท่ากับเท่าไหร่ใครที่ตอบไม่ได้เลยเหมือนเดิมหาทำไมครับผลบวกหาผลบวกด้านข้างนะหาผลบวกด้านข้างเลย67บวก15เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่นะคำตอบถูกต้องมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่นะ82เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพยายามแสดงวิธีคิดด้านข้างนะพยายามนะแสดงวิธีคิดด้านข้างวันนี้มี7ข้อ7ข้ออ้าวดูนิดนึงข้อที่3บวกหรือลบข้อที่3เนี่ยดูจากภาพบวกหรือลบอยากได้ส่วนที่เท่ากันข้อที่3บวกหรือลบบวกหรือลบข้อที่4ล่ะข้อที่4บวกหรือลบบางคนบอกว่ายังไม่ถึงเลยใบ้ให้2ข้อแล้วกันแล้วข้อที่5 6 7ฝากเอากลับไปฝึกวิเคราะห์นะแล้วเดี๋ยวเราเอาคำตอบมาตรวจสอบกันอ้าวเดี๋ยวเก็บแบบฝึกหัดนะใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยขอ5วินาทีอ้าว5 4 3 2 1 0หมดเวลานะ2ตาดู2หูอ้าวเอามือจับหูมือจับหูจับไหล่จับเอวอ้าวตั้งใจฟังนะครับสองตาทำไมเลยดูดังนั้นข้อที่5นะครับเขาไม่มีภาพมาให้แต่เด็กๆอาจจะทำไมครับวาดเองนะเป็นแผนภาพบาร์โมเดลวาดเองก็ดูเลยเขาบอกอะไรนะครับพ่อปลูกมะม่วงเท่าไหร่นะ50ต้นก็วาดเลยมะม่วง50ต้นนะครับคุณแม็กอาจจะเขียนรวดเร็วนะ50ต้นแล้วไงต่อปลูกส้มมากกว่ามะม่วงแสดงว่าส้มมากกว่ามะม่วงส้มมากกว่ามะม่วงกี่ต้น12ต้นตรงนี้ส่วนนี้มากกว่าเท่าไหร่ครับ12ต้นนะก็รู้แล้วว่าอยากได้ทำไมครับจำนวนของส้มก็ต้องนำมารวมกันแบบนี้นะก็อาจจะวาดแผนภาพนะครับบาร์โมเดลเข้ามาช่วยก็ได้นะฝากเอากลับไปทำเป็น
2: การบ
0: ้
2: าน
0: ใครที่มีข้อสงสัยอาจจะสอบถามผู้ปกครองสอบถามคุณครูเพิ่มเติมก็ได้นะครับคำไหนที่ยังอ่านไม่ออกนะก็อาจจะสอบถามเพิ่มเติมได้เอาละครับก่อนจากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวขอสรุปบทเรียนนะครับนั้นในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญเลยครูแม็กเน้นย้ำเสมอนะครับทำได้โดยการอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนหาก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นนะครับเด็กๆวางแผนหน่อยในส่วนของการแก้ปัญหานะครับอาจจะคาดเดาคำตอบจนทำไมครับไปถึงการเขียนประโยคสัญลักษณ์อันนี้คือขั้นตอนในส่วนของการวางแผนหลังจากนั้นหาคำตอบอาจจะใช้การบวกการลบนะครับนั้นวิธีการหาเรียนกันรู้กันไปแล้วมีหลากหลายวิธีเด็กๆก็เลือกวิธีที่ถนัดนะครับพอได้คำตอบแล้วสำคัญเลยอย่ารีบเชื่อก็ ็ตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อตัวอย่างนะข้อที่หน่อยทำไมครับปลูกมะลิ56ต้นปลูกกุหลาบ42ต้นแล้วเขาก็ทำไมครับถามเปรียบเทียบกันว่าหน่อยปลูกมะลิมากกว่ากุหลาบกี่ต้นนะครับก็ทำไมครับหาส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกนะครับแล้วก็ทำไมครับเด็กๆก็ค่อยๆทำตามลำดับขั้นตอนนะจนถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบนั่นเองนะครับก็สำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทำไมเนี่ยทบทวนนะครับแล้วก็ทำกันบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วบทเรียนครั้งต่อไปนะครับในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าบ้างนะครับวันนี้เรียนรู้นะครับในสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าไปแล้วครั้งหน้าเราก็มาเรียนรู้กันในส่วนของคำว่าน้อยกว่านั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคนที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั่นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรและไดอารี่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชอาคารซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่จำนวน100ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2560และมีพระราชดำรัสที่เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวสิริราชความว่าช่วยโครงการสิริราชที่ดำเนินการอยู่หวังว่าจะช่วยได้บ้างและก็ขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
1: ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางสิริราชเพื่อในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ดีๆก็มีความสำคัญพระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ครั้งที่2ให้กับทางสิริราชจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์มาเติมเต็มสามารถดึงชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสที่เข้ามารักษาที่นี่สามารถคืนความสุขให้กับครอบครัวของคนต่างๆเหล่านั้น
0: โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลประจำอำเภอที่ให้บริการประชาชนในอำเภอหัวหินและจังหวัดใกล้เคียงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงพระราชดำริให้โรงพยาบาลหัวหินยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆรวม27แห่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านบาทโรงพยาบาลหัวหินก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วยเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โรงพยาบาลแต่ละแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลหัวหินจะนำเงินพระราชทานนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามที่ได้จัดทำรายการเสนอสำนักพระราชวังไว้แล้ว
2: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในวโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว
0: ้เงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้นแต่เงินนี้ซึ่งมาจากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวาระต่างๆเงินพระราชทานจึงเป็นดั่งสายใยน้ำใจจากคนไทยสู่คนไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาราษฎรของพระองค์

วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูณัชยาหุ้นชินนะคะนักเรียนคะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับสถาบันของชาติไทยไปใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับสถาบันชาติไปแล้วสถาบันศาสนาไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กันค่ะบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเราดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่านักเรียนจะได้รับอะไรบ้างในวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทเพลง1บทเพลงนะคะมาให้นักเรียนได้ฟังด้วยค่ะเป็นบทเพลงชื่อว่ารักกันไว้เถิดค่ะนักเด็กๆอยากฟังหรือยังคะ อยากฟังใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะแต่นักเรียนจะต้องฟังเพลงและจำเนื้อเพลงให้ได้ด้วยนะคะว่าเนื้อเพลงนี้มันหมายถึงอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

ขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเพลงรักกันไว้เถิดค่ะเผยแพร่โดยนครถนอมทรัพย์ค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เราได้ฟังเพลงอะไรไปเอ่ยรักกันไว้เถิดใช่ไหมคะเพลงนี้นักเรียนคิดว่าเนื้อเพลงหมายถึงอะไรเอ่ยเด็กๆหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยหรือหมายถึงคนไทยหมายถึงคนไทยชาวไทยใช่ไหมคะนักเรียนคะเพลงรักกันไว้เถิดเขาบอกว่าอะไรในเนื้อเพลงเขาบอกว่าไม่ว่านักเรียนจะเป็นคนภาคไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหรือตะวันตกก็แล้วแ

0: คนเราก็คือทำไมลูกเป็นคนไทยเหมือนกันนั่นเองนะคะและคนไทยในประเทศไทยต้องรักกันไหมรักกันใช่ไหมคะเหมือนนักเรียนค่ะนักเรียนก็เกิดมาจากพ่อแม่ต่างพ่อแม่กันใช่ไหมคะแต่นักเรียนก็ยังมารวมกันอยู่ในห้องนี้แล้วนักเรียนรักกันไหมคะรักกันใช่ไหมรักแบบไหนเอ่ย
1: ร
0: ักแบบเพื่อนกันใช่ไหมคะก็คือไม่มีการทะเลาะกันใช่ไหมลูกทะเลาะกันไหมคะห้องนี้ไม่มีการทะเลาะกันเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูนะคะอยากจะให้นักเรียนดูภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ค่ะเป็นในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆเป็นในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไร
1: สร้
0: างโรงเรียนนี้ขึ้นมาคุณครูถามว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไรคะพระนามก็หมายถึงชื่อค่ะพระองค์มีชื่อว่าอะไรคะมีใครทราบไหมคะเด็กๆไม่ทราบใช่ไหมคะเรียกแต่ในหลวงใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะถ้านักเรียนไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะนักเรียนจะได้ทราบชื่อของพระองค์นั่นเองค่ะหรือพระนามของพระองค์ค่ะอ่านตามคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางไว้นะคะพระบาทสมเด็จ
1: พระว
0: ช
1: ิรเกล
0: ้
1: า
0: เจ้าอยู่
1: ห
0: ั
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะพระองค์มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นรัชกาลองค์ที่เท่าไหร่ของประเทศไทยเอ่ยองค์ที่10นั่นเองนะคะคำถามชวนคิดนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่ารัชกาลที่10มีความสำคัญต่อชาติไทยอย่างไรค่ะพระองค์มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างไรคะเด็กๆกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนหยิบไมค์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูถามว่ารัชกาลที่10มีความสำคัญต่อชาติไทยอย่างไรคะ
2: ปกป้องเมืองครับ
0: ปกป้องบ้านเมืองใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4หน่อยค่ะเราไปดูคำตอบกันนะคะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นะคะแห่งราชวงศ์จักรีนักเรียนทราบไหมคะว่าประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ก็คือรัชกาลที่10กรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะคะมีรัชกาลทั้งหมด10พระองค์ก็คือตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยถึงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะคำถามชวนคิดข้อที่2ค่ะคุณครูจะถามนักเรียนว่าพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรต่อคนไทยเอ่ยกลุ่มไหนจะตอบดีคะเด็กๆพระมหากษัตริย์ของเรามีความสำคัญอย่างไรต่อเราคะกลุ่มไหนจะตอบคะกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนหยิบไมค์เลยนะคะแล้วฟังคำถามจากคุณครูให้ดีค่ะพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรต่อคนไทยคะ
2: ปกป้องประเทศไทย
0: ปกป้องประเทศไทยปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยค่ะใช่แล้วค่ะพระมหากษัตริย์นะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนั่นเองค่ะและทำหน้าที่เป็นผู้นำในการพัฒนาบ้านเมืองนะคะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศอย่างทุกวันนี้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะคะที่เพื่อนมีความกล้าหาญในการตอบในวันนี้ค่ะคำถามต่อไปเด็กกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยมีกลุ่มไหนจะตอบไหมคะเดี๋ยวฟังคำถามก่อนนะคะนักเรียนจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนนักเรียนจะมีความแสดงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบดีกลุ่มที่3เหรอคะกลุ่มที่3จะตอบไหมคะกลุ่มที่3ไม่ตอบกลุ่มไหนจะตอบดีกลุ่มที่2แล้วกันค่ะกลุ่มที่2หนูหยิบไมค์ขึ้นมาเลยนะคะในฐานะที่หนูเป็นนักเรียนหนูจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรคะ
2: ต้องเคารพค่ะ
0: ต้องเคารพเคารพยังไง
2: เป็นคนดีค่ะ
0: เป็นคนดีใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ มีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะเด็กๆถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่านะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติเป็นคนดีอย่างเช่นตั้งใจเรียนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อและวันแ

0: ขยะตกที่ไหนหนูสมควรเก็บเอ่ยอยู่ในโรงเรียนอย่างเช่นที่พื้นใช่ไหมคะถ้าขยะตกที่พื้นหนูต้องหยิบมาแล้วไปทิ้งที่ไหนคะเด็กๆเอาไปทิ้งในถังขยะนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบหน่อยนะคะเก่งมากๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมีวีดิทัศน์หนึ่งเรื่องนะคะให้นักเรียนได้รับชมซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองค่ะชื่อตอนว่าใต้ร่มพระบารมีนะคะ239ปีนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ตอนเพื่อพ้องไทยเพื่อแผ่นดินค่ะเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมวิดีทัศน์นะคะว่าพระองค์มีพระราชกรณียกิจอะไรในการช่วยเหลือคนไทยบ้างเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามหลังจากที่เรารับชมวิดีทัศน์จบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไปดูวิดีทัศน์พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ใต้ร่มธรรมบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ของไทยเพื่อแผ่นดินว้าวเอาล่ะเรามาถึงช่วงเวลาของรัชกาลปัจจุบันแล้วนะร่มเย็นเป็นสุข
2: โอ้กำลังสนุกเลยครับคุณเวลา
1: และในช่วงเวลานี้เธอทั้งสองคนคงได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยตัวเองแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากนั้นยังทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์เองมากมายทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรเสมอมา
4: โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล AI วิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
2: ร่มเย็นก็เคยเห็นรถตรวจโควิดพระราชทานแถวชุมชนที่บ้านเรา
1: พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่ประสบนิกรรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสะท้อนให้เห็นภาพความดีงามความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยหัวใจซึ่งภาพเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
2: ร่มเย็นรู้สึกปลื้มใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีจริงๆเลยครับ
1: ร่มเย็นและเป็นสุขรู้ไหมเธอสองคนรวมถึงเยาวชนคนไทยทุกๆคนสามารถแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยวิธีง่ายเลยนะ
3: ทำยังไงหรอครับคุณเวลา
1: ขอเพียงพวกเธอทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้หน้าที่และทำความดีเพื่อแผ่นดินก็แสดงออกได้เป็นอย่างดีแล้ว
3: ขอบคุณนะคะคุณเวลาจากนี้ไปเรามาทำความดีด้วยหัวใจกันนะคะ
1: เราดีใจนะเด็กๆขอให้เธอพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ239ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงเวลาอันงดงามใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อผองประสบนิกรชาวไทยและนับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อดำรง

0: ึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของความเป็นไทยไปตราบนานเท่านาน
1: ขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะใต้ร่มพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนเพื่อพ้องไทยเพื่อแผ่นดินค่ะเผยแพร่โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้รับชมวิดิทัศน์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองพระองค์ทำอะไรให้กับคนไทยบ้างคะในวิดิทัศน์ทำอะไรครับรถพยาบาลใช่ไหมครับพระองค์นะคะมีในช่วงที่เกิดปัญหาโควิดนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วพระองค์ได้ทรงห่วงใยประชาชนนะคะท่านได้มอบรถพระราชทานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์นะคะให้กับประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้เป็นพระราชกรณียกิจนะคะที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากค่ะเพื่อให้ราษฎรของเราเนี่ยอยู่ดีมีความสุขนั่นเองค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมรวมโดยช่วยกันตอบนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเข้าร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนนะคะว่าจากการรับชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะหนูมีความรู้สึกอย่างไรกับพระองค์ที่พระองค์ได้ช่วยเหลือประชาชนค่ะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยหนูรู้สึกยังไงหนูตอบตามความคิดของตัวเองได้เลยนะคะเด็กๆกลุ่มไหนจะตอบคะกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1หยิบไมค์ได้เลยค่ะคุณครูถามหนูว่าจากวีดีทัศน์นะคะหนูรู้สึกอย่างไรบ้างจากที่พระองค์ได้ช่วยเหลือประชาชนค่ะรู้สึกยังไงเอ่ย
2: ตื่นเต้น
1: รู้สึกอะไรนะครับ
2: ตื่นเต้น
1: รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นในเรื่องอะไรลูก
2: ได้หลวงช่วยเคยอื่น
1: อ๋อตื่นเต้นเพราะว่าในหลวงมีการช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะหนูรู้สึกดีใจแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมลูกมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่เรารู้สึกว่าเรารับชมวิดีโอทำไมคะพระองค์ได้ช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะเราต้องรู้สึกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั่นเองค่ะอย่างเช่นอะไรที่เราสำนึกได้อย่างเช่นการเรียนเราทำไมลูกในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะหรือเราจะเข้าร่วมโครงการจิตอาสานะคะที่พระองค์มีก็คือร่วมกันเก็บขยะในโรงเรียนค่ะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำด้วยแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะเรามารู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรากันก่อนค่ะเขาบอกว่าคนไทยทุกคนนะคะควรสำนึกและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยโดยการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ค่ะเราควรทำความเคารพทั้งต่อหน้าพระพักตร์และสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์อย่างเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่คนไทยสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่กิจกรรมรวมด้วยช่วยกันต่อภาพค่ะคุณครูนะคะจะมีภาพให้นักเรียนซึ่งเป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะและมีบัตรคำให้นักเรียนค่ะให้นักเรียนจับคู่บัตรคำกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะหนูจะต้องช่วยกันถ้านักเรียนช่วยกันหนูจะประสบความสำเร็จไหมคะในการทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณครูปลายทางนะคะร่วมแจกอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันค่ะจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์เลยลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่1ไปก่อนเลยลูกกลุ่มที่2

กลุ่มที่3ลูกต่อไปค่ะกลุ่มที่4ลูกและกลุ่มที่5ครับนักเรียนหนูแกะภาพแล้วก็บัตรคำแจกให้เพื่อนนะคะอย่าเอาบัตรคำกับภาพไว้ด้วยกันนะลูก

เรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อสักครู่เราได้ทำกิจกรรมไปใช่ไหมคะรวมด้วยช่วยกันต่อภาพใช่ไหมคะซึ่งจะให้นักเรียนจับคู่รูปภาพพระราชกรณียกิจกับบัตรคำนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะเชิญกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าค่ะนักเรียนคะกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาไม่เป็นไรนะลูกเราจะ

0: ตรวจทานไปพร้อมๆกับเพื่อนกลุ่มที่ออกมานะคะเดี๋ยวดูนะคะหนูขยับมาทางนี้หน่อยลูกเดี๋ยวคุณครูจะอันนี้เป็นพระราชกรณียกิจที่เพื่อนในกลุ่มช่วยๆกันแต่ถ้าไม่ถูกต้องหนูช่วยแก้ไขให้มันถูกต้องหน่อยนะคะกับบัตรคำรูปภาพนะคะเราไปดูภาพแรกกันค่ะภาพที่หนึ่งว่าหนูจับคู่รูปภาพกับคำถูกต้องหรือเปล่านะคะภาพที่หนึ่งค่ะด้านการศึกษาค่ะถูกต้องไหมคะกลุ่มนี้ถูกต้องไหมลูกภาพถูกต้องนะคะรูปภาพกับคำถูกต้องค่ะกลุ่มนี้รับไป1คะแนนมีกลุ่มไหนไม่ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องทุกกลุ่มก็รับไป1คะแนนเท่ากันหมดเลยนะคะต่อไปค่ะภาพที่2ภาพที่2เป็นด้านการแพทย์ค่ะด้านการแพทย์ตอบถูกไหมคะถูกต้องนะคะภาพการแพทย์กับด้านการแพทย์ถูกต้องค่ะกลุ่มนี้ตอบถูกต้องถ้าของหนูไม่ถูกต้องหนูเปลี่ยนให้มันถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะพระราชกรณียกิจด้านที่3ก็คือด้านการเกษตรค่ะดูรูปการเกษตรสิลูกของหนูอยู่ไหนอยู่ภาพนี้นะคะถูกต้องนะคะรูปภาพกับบัตรคำถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านการกีฬาค่ะพระองค์ทรงปั่นอะไรลูกปั่นจักรยานถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเป็นรูปปั่นจักรยานกับด้านกีฬากลุ่มนี้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะด้านศาสนาค่ะดูซิศาสนาถูกต้องไหมคะของหนูต้องไหมลูกข้างในถูกต้องไหมคะถ้าไม่ถูกต้องหนูแก้ให้มันถูกต้องนะคะด้านศาสนาค่ะถูกใช่ไหมคะต่อไปค่ะด้านการทหารค่ะพระราชกรณียกิจถูกต้องไหมลูกของหนูตรวจถูกต้องค่ะด้านการทหารค่ะต่อไปค่ะด้านการบินค่ะตอบถูกไหมคะในการบินอยู่ไหนลูกของหนูอยู่ด้านนี้นะคะการบินของนักเรียนเป็นรูปภาพการบินกับด้านการบินค่ะถูกต้องนะคะต่อไปเป็นด้านการต่างประเทศค่ะตอบถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องค่ะรูปการต่างประเทศแล้วก็บัตรคำต่างประเทศถูกต้องนะคะต่อไปด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะไหนภาพเหมือนกันไหมภาพเหมือนกันไหมเด็กๆเหมือนกันไหมคะเหมือนกับของคุณครูนะคะกลุ่มนี้ต่อได้ถูกต้องถ้ากลุ่มข้างในต่อไม่ถูกนักเรียนแก้ให้คุณครูหน่อยนะคะต่อไปด้านราชการค่ะเป็นด้านสุดท้ายค่ะของพระองค์ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4ค่ะเพื่อนทำถูกทุกข้อเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะของหนูถูกต้องกันไหมคะเด็กๆข้างในบางกลุ่มก็จะมีผิดบ้างบางกลุ่มก็ถูกหมดเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูอยากจะถามว่าหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมรวมด้วยช่วยกันต่อภาพหรือพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายสำหรับคนไทยค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4หยิบไม้มาเลยนะคะแล้วฟังคำถามคุณครูอีกครั้งค่ะคุณครูถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรคะที่ได้รู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยเรามีพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายเพื่อคนไทยค่ะ
2: ดีใจครับ
0: รู้สึกดีใจใช่ไหมครับปรบมือให้กับผู้กล้ากลุ่มที่4หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนอกจากจะมี10พระราชกรณียกิจแล้วนะคะพระองค์ยังมีอีก1โครงการที่นักเรียนน่าจะรู้จักเราเรียกว่าโครงการจิตอาสาพระราชทานก็คือเป็นเกี่ยวกับการเก็บขยะในชุมชนหรือเป็นการปลูกป่าชายเลนนะคะคือมีส่วนร่วมในการ ทำความสะอาดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นจิตอาสาพระราชทานในฐานะที่นักเรียนอยู่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถทำโครงการนี้ได้โดยการเก็บขยะในโรงเรียนนั่นเองค่ะช่วยกันเก็บขยะจะได้ทำให้โรงเรียนของเราทำไมคะเด็ก
1: ๆ
0: สะอาดนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะเดี๋ยวนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมารอไว้ข้างบนก่อนเลยนะคะและฟังคำชี้แจงจากคุณครูนะคะเราจะทำใบงานเรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะคำชี้แจงนะคะนักเรียนคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วฟังคุณครูค่ะเพราะว่าคุณครูจะอธิบายใบงานนะคะว่าใบงานทำอย่างไรนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5เรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะให้นักเรียนเขียนอธิบายความในใจนะคะถึงในหลวงและการปฏิบัติตนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะคำชี้แจงและบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่5เรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะ2อธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง3เดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะเรามาดูหน้าตาใบงานของเรากันค่ะช่องแรกให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อในหลวงของเรานะคะนักเรียนรู้สึกยังไงต่อพระองค์บ้างคะหนูอาจจะเขียนว่าหนูรักในหลวงก็ได้นะคะแล้วแต่ความคิดของเราค่ะเรารู้สึกอย่างไรต่อพระองค์เราก็เขียนลงไป2ให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติตนนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนร่วมกันทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: นคะทุกคนวางดินสอลงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปเฉลยใบงานพร้อมๆกับนักเรียนนะคะและให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใบงานกันนะคะแต่ก่อนที่จะเฉลยใบงานขอตัวแทน1คนในห้องนี้ก็แล้วกันนะคะมาโชว์ใบงานให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยค่ะเชิญกลุ่มที่2เลยลูกปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะดูใบงานของเพื่อนนะคะคุณครูถามว่าอันแรกถามว่าเพื่อนรู้สึกอย่างไรต่อในหลวงของเราหนูรู้สึกอย่างไรต่อในหลวงคะ
1: หนูรักในหลวงค่ะ
0: รู้สึกว่าหนูเขียนว่าอะไรคะ
1: ร
0: ัก
1: ในหลวง
0: หนูรักในหลวงใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วอันที่สองล่ะคะหนูจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คะ
1: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเชิญเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใบงานกันนะคะว่าถูกต้องไหมเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกหรือเปล่านะคะใช่แล้วค่ะความรู้สึกที่มีต่อในหลวงนะคะก็คือหนูรักในหลวงหนูซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ช่วยเหลือคนไทยค่ะ2นะคะนักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะก็คือ1

0: หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ2หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมอย่างเช่นช่วยเก็บขยะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูตั้งใจเรียนไม่คุยในขณะที่คุณครูสอนนั่นเองนะคะบทเรียนในวันนี้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกเรียนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะและพระมหากษัตริย์ของไทยเรามีความสำคัญอย่างไรเอ่ยเด็กๆสำคัญอย่างไรกับเราคะปกป้องประเทศไทยใช่ไหมคะปกป้องประเทศไทยเหรอคะใช่แล้วค่ะพระมหากษัตริย์นะคะพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยที่คนไทยเคารพและภาคภูมิใจนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องอะไรเราจะเรียนในเรื่องภาษาไทยค่ะซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเรานั่นเองค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่6เรื่องภาษาไทยนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกตอนไหนเออทำกิจกรรมใช่ไหมลูกสนุกตอนทำกิจกรรมตอนพระราชกรณียกิจของในหลวงนั่นเองนะคะที่นักเรียนสนุกและร่วมด้วยช่วยกันต่อภาพนั่นเองค่ะนักเรียนมีอะไรสงสัยจะถามคุณครูไหมคะวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรเราไปพบกันในสัปดาห์หน้าเลยนะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้ครูเอ๋ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิต

0: คนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุขของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุขไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
1: เข้าใจแล้วครับ
0: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: เฮ้ยโอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะมาไม่เตรียมตัวเลยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
3: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจโดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
2: เฮ้ยเฮ
5: ้ยเฮ้ยโอ้ยแดงเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ
3: อ้ย
5: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
6: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้

0: ให้ผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหืม
1: ฮะ
2: อ้าว
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยนี่ไง
3: เฮ้ย
4: เฮ้ย
1: โอ้ยหูยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
1: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
5: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
0: แย่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
6: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
7: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
7: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
5: น่ารักที่สุดเลย
7: แม้กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
5: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
1: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
7: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
5: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
7: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
5: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
1: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
5: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
1: เข็มทอง
8: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
6: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
1: มิได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
7: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
5: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
7: เอาไปเลย
1: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
7: หยุดนะ
1: เฮ้ย
7: หน้ากากข้า
5: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะจบแล้วบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
1: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
7: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
5: ไป
0: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้า

0: เรามีรอดแน
1: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
2: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่จะปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ภาพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
1: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
1: ้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกับเป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายแล้วให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ฮวนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประชากรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วย

0: แน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลถวพาสก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
0: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกแล้วต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งนึงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็ไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวสระยาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี้ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นคือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับ

พระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นทรงไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบ

0: นี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมราภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt green beltเขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่บึงมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำ

เสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายและก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้ผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสบนิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะครับ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: พูดถึงกรณีเรื่องของบูลลี่ครับและยุคนี้เนี่ยไม่ได้บูลลี่กันแบบซึ่งหน้าจะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่กรณีแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้เข้าข่ายโดนบูลลี่ก็ได้อาจจะเป็นคำพูดที่อาจจะดูรุนแรงนิดนึงบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการไหนที่จะดีที่สุดในการรับมือในเชิงนี
1: ้คือมันมีงานอันหนึ่งอย่างตอนที่หมอทำเรื่องของต้นทุนชีวิตนะ
0: ครับ
1: จริงๆเท้าความว่าเรื่องนี้นี่หมอพัฒนามาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะ
0: ครับ
1: หมอเข้าใจว่าตอนนั้นที่หมอเริ่มพัฒนาเนี่ยไซเบอร์บูลลี่เนี่ยไม่มีย
0: ังไม่มาเลย
1: หรือถึงมีก็มีคือสื่อนะมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ระบบดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกสมาร์ทโฟนก็มีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีเห็นให้เห็นแล้วแหละแต่เพียงแต่มันไม่ฮอตเท่าปัจจุบันนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่มีการเอาไปใช้ในแง่ร้ายๆหรือว่าโซเชียลมีเดียกระหน่ำแจ้งเกิดกระหน่ำทีเดียวลงนรกไปเลยอะไรอย่างนั้นมันไม่มีภาพแบบนั้นมันไม่มี
0: ครับ
1: ตัวชี้วัดอันหนึ่งในงานต้นทุนชีวิตที่เราทำเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับสื่อเราพูดถึงเลยว่า อย่างต้นทุนชีวิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสำนึกพลังบวกว่ารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนแต่หนึ่งในตัวชี้วัดอันหนึ่งเราเล่นเรื่องของสื่อนะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะว่าด้วยเรื่องว่าฉันมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับพ่อแม่เป็นประจำ
0: หมายความว่าเด็กต้องกล้าเล่าเลยฮะ
1: ครับคือหมายถึงว่าตัวชี้วัดในนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วยังมีอันนี้ด้วยว่าฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับครูเป็นประจำหมอเอาแค่2อันนี้มาขยายผลนิดนึงนะเราปรากฏว่าตอนที่เราไปสำรวจใน40กว่าตัวชี้วัดเนี่ยในพลังครอบครัวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่เราทำการสำรวจทั้งประเทศเลยเนี่ยตัวชี้วัดฉันพ่อแม่เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกตัวเองในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยเป็นอันที่อ่อนแอที่สุด
0: แล้วการที่แลกเปลี่ยนนี้จะช่วยยังไงครับคุณหมอผมชักสงสัยแล้ว
1: หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าการที่จะป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการที่เด็กมีอารมณ์และความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ย

0: เกิดขึ้นจากการได้มีการฝึกฝนให้เขามีเหมือนมีภูมิคุ้มกัน
1: ร
0: ู้เหตุผลและรู้พื้นที่ในการระบายแล้วเขารู้อยู่ว่าถ้าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุเพศภัยเกิดก่อนทุกวันนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าการนำเสนอข่าวคนไทยเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นว่าเราเสพติดข่าวพอสมควรนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนหน่อยนี่มีตลอดเลยสมมติเราหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนอื่นก็ได้ที่อาจจะถูกกระทำคล้ายๆถูกรังแกทางไซเบอร์แล้วลองถามความรู้สึกของเขาแล้วถามความคิดเห็นของเขาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดได้อย่างไรและถ้าลูกของแม่เนี่ยเพื่อนคนนี้มันไม่ได้เป็นในข่าวหรอกแต่เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราได้มีโอกาสใช้3คำถามฮะ
1: ครับ
0: ดร.พีใช้3คำถามเนี่ยกับลูกตัวเองได้
1: ผมกำลังจะจำเลยนะฮะอันที่1
0: รู้สึกยังไง
1: รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้
0: กับเรื่องนี้อันที่2คิดเห็นอย่างไร
1: คิดเห็นอย่างไร
0: อันที่3แล้วจะทำยังไง
1: แล้วจะทำยังไง
0: อันนี้คือรากฐานของคำถามก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่เวลาถามก็ประยุกต์มันบ้างก็ได้นะหมอยกตัวอย่างเช่นเห็นไซเบอร์บูลลี่มีการรังแกกันทางไซเบอร์ซึ่งอาจจะยังไม่เป็นเหตุการณ์เหตุเพศภัยนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับลูกหรอกแต่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเราอยากที่จะเหลาความคิดลูกของเราเราพูดคุยกับสื่อกับพ่อเขาเรียกว่าเด็กได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องราวแบบนี้กับพ่อแม่เป็นประจำเราก็ถามเลยลูกเห็นข่าวเนี่ยที่เพื่อนถูกรังแกทางไซเบอร์ในลูกของแม่รู้สึกยังไงบ้างเขาจะบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกเสียใจนะแม่มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วลูกคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเพื่อนถึงได้เกิดในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นถามความเห็นเขา
1: ค
0: ิดเห็นยังไงคือเราไม่ได้ถามแบบประเภทกอขอคองอนะ คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้อง
1: ผิดหรือถูก
0: อาจจะต้องเขาเรียกว่าปรับประยุกต์วิธีการพูดคุยกันนิดนึงนะ3คำถามของหมอรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงแล้วจะทำไงต่อเนี่ยเวลาเราสนทนากันเราก็จะออกมาในลักษณะให้มันไหลลื่นเราก็อาจจะต้องปรับคำถามนิดนึงให้มันเข้าที
1: ่
0: ว่าลูกของแม่คิดเห็นอย่างไรเนี่ยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างลูกคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลย คนนี้แทนที่จะเป็นคนอื่นซึ่งเราไม่รู้จักนะเราเพียงแต่หยิบยกขึ้นมาดูแต่วันนี้เรากลับกลายเป็นว่าเราลองถามดูแล้วว่าแล้วถ้าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเริ่มเห็นวิธีแก้แล
1: ้
0: วนี่เหตุเพศภัยยังไม่เกิดขึ้นกับลูกเลยนะถ้าเรายังมีเวลาเราอาจจะถามต่อเลยว่าลูกแล้วถ้าวันดีคืนดีสไตล์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับลูกของแม่เลยลูกจะรู้สึกยังไงบ้างลูกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นลูกนี่ลูกจะแก้ปัญหายังไงที่หมอกำลังจะบอกอันนี้เนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกปัจจุบันนี
1: ้
0: ใช้เป็นเทคนิคการเหลาความคิดแล้วต้องบอกดร.พีนะครับว่าการเหลาความคิดที่หมอใช้เนี่ยมันเป็นศัพท์ดูไม่ได้สูงส่งนะ
1: ครับ
0: ติดดินมากง่ายๆเลยใช้3คำถามเนี่ยรู้สึกยังไง
1: คิดเห็น
0: ยังไงแล้วจะแก้ปัญหาไหน
1: คำถาม3อันนี้ช่วงอายุเราควรจะต้องเริ่มถามเขาตอนไหน
0: ครับขอโทษทำได้ตั้งแต่อนุบาลตัวเล็กๆนะ 3-4 ขวบพูดเก่งแล้วนะ
1: ครับ
0: มาถึงเสร็จและเป็นอันนี้เป็นนิทานเห็นแล้วลูกเห็นอ่านนิทานเรื่องนี้รู้สึกไงบ้าง
1: เราก็ถามได้เลยนะ
0: ถามได้เลยฮะแล้วลูกคิดว่ายังไงอ่ะแล้วลูกถ้าลูกเป็นไอ้เจ้าช้างอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมติเป็นนิทานแล้วลูกจะแก้ปัญหาไงเราก็ฟังความคิดเขาได้นะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องระมัดระวังตัวเองก็คืออย่าไปคิดแทนอย่าไปตัดสินแทนอย่าไปเพราะเรากำลังเหลาความคิดนะ
1: โอ้ตรงที่คุณหมอบอกก็อย่าไปคิดแทนอย่าไปนั่นแทนเนี่ยมันยากนิดนึงเพราะว่าเราหวังดีอะครับ
0: สมมติว่าเขาคิดยังไม่ออก
1: ครับ
0: สมมติว่ารอบนี้เขาคิดแล้วเรามีความรู้สึกมันตะกิดตะขวงใจมัน
1: เราอยากจะบอกโซลูชั่น
0: มันใช้ไม่ได
1: ้
0: วิธีการมีฮะ
1: ทำยังไง
0: หมอกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ห้องเรียนพ่อแม่หน้าเติมได้เนี่ยจะดีมากเลย
1: ครับ
0: ก็คือการเทคนิคการเหลาความคิดโดยใช้วิธีนี้สมมติว่าดร.พีเสนอความเห็นอย่างหนึ่งลูกเสนอความเห็นอย่างหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกใช้ไม่ได้เสนอมาได้ไงวะเนี่ย ความคิดในด้านเราอย่าเพิ่งไปสบประมาท

0: เราอาจจะบอกอย่างนี้ตั้มสมัยแม่เป็นวัยรุ่นอ่ะคิดเหมือนตั้มเลยแล้วแม่เคยลองทำด้วยเราเป็นกุศโลบายบางเรื่องเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เจอหรอก
1: ครับ
0: เหตุการณ์นั้นน่ะแต่เป็นกุศโลบายที่แม่จะใช้พูดว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้ม
1: ครับ
0: แม่เคยลองใช้วิธีนี้แล้วและแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ไอ้คำว่าเจอปัญหาอะไรก็คือสิ่งที่เราคิดอยู่แหละแกเสนอมาได้ยังไงวะเนี่ยมันใช้ไม่ได
1: ้
0: รู้ไหมถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบไอ้ที่แบบที่แกเสนออย่างเงี้ยมันจะเจอแบบนี้ได้แทนที่เราจะพูดแบบนี้ซึ่งกลายเป็นหาเรื่องใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้มเลย
1: เคยทำแล้วด้วย
0: และเคยทำแล้วด้วยจะเจอปัญหาเหมือนที่สมัยก่อนแม่เจอไห
1: ม
0: ลูกได้คิดละเฮ้ยเป็นไปได้ไหมวะที่จะเจอเอาถ้าเกิดเจอได้ลูกลองคิดวิธีอื่นบ้างดีไหม
1: กระตุกให้เขาคิดใหม
0: ่คือที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่าเราไม่ใช้วิธีครอบงำความคิดเราไม่ใช่วิธีการกำกับเพราะเรากำลังฝึกลูกเราให้คิดแบบบวกและลบคิดวิเคราะห
1: ์ครับ
0: แล้วเราใส่หยิบยื่นปัญหาเข้าไปว่าเฮ้ยแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ลูกคิดว่าลูกจะเจอไหมอันนี้เขาต้องสังเคราะห์แล้วเป็นไปได้ไหมโอ้ยไม่มีหรอกแม่สมัยนี้มันสมัยไหนแล้วถ้าสมมติเขาคิดอย่างนั้นถ้างั้นลูกทดลองทำดูแล้วถ้าลูกทำแล้วเจอปัญหามาคุยกับแม่อีกที
1: โหนี่กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้เนี่ยต้องกลายเป็นเหมือนเป็นโมเดเลเตอร์บางส่วนเป็นฟาซิลิเทเตอร์หลายส่วนแล้วต้องกล้ารับฟังความคิดเห็นที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะคุณหมออ
0: ันนี้แหละครับที่หมอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับพ่อแม่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะว่าลูกในยุคสมัยใหม่นี้เขาอยู่ในยุคดิจิทัลไง
1: ครับ
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช้วิธีนี้นะเขาจะไปเปิด Google ฮะ Google เขาได้ครูใหม่ฮะครูพันใหม่ฮะดูจาก Google เองฮะซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้น
1: ครับ
0: แล้วเราก็ต้องการเหลาความคิดลูกในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของลูกด้วยคือพูดง่ายสัมพัทธภาพก็ไม่เสียการที่สัมพัทธภาพไม่เสียแล้วลูกของเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเราอยากให้ลูกเราเก่งขึ้นใช่ไหมถ้าเราแล้วเติบโตขึ้นมากลายเป็นพลเมืองที่คิดเต็มจัดการได
1: ้ครับ
0: วิธีการในการเหลาความคิดเท่านั้นที่จะได้ผลแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำแบบนั้นครอบงำความคิดต้องคิดแบบชั้นถูกต้องเสมออย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ลูกไม่ได้เก่งขึ้นท่านเก่งขึ้นแต่ลูกไม่ได้เก่งขึ้นนะ
1: เรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะฝึกสมมติเราไม่ได้ดูแลเขามาตั้งแต่อายุยังน้อยสมมติ9ขวบ10ขวบยังทันไหมคุณหมอ
0: ทันครับวัยขึ้นชื่อว่าเด็กทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่พ่อแม่เองที่ไม่เคยฝึกตัวเองมาก่อนเนี่ยก็ทันเสมอครับมนุษย์มีพัฒนาการตลอดจนกว่าสิ้นชีวิตเพราะทันเสมอแม้กระทั่งต่อให้เป็นผู้สูงวัยที่จะมันยากขึ้นมันง่ายยากมันอยู่ที่อัตราของตัว
1: เอออันนี้เรื่องจริงครับ
0: สมมติว่าคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าฉันหน้าแหกไม่ได้ฉันจะต้องเก๊กหน้าของฉันไว
1: ้ผิดไม่ได้นะ
0: ซึ่งอันนี้ช่วยสลายความคิดนี้เถอะ
1: ครับ
0: คนเป็นเอาถ้าพูดถึงเราพูดถึงในระบบการศึกษาคนเป็นครูเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดถ้าความคิดนี้บังเกิดเนี่ยนะห้องนี้จะไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะวันนี้ฉันจะมาอำนวยการเรียนรู้ให้มากที่สุดเรามีลูกๆตั้ง30คนแน่ใน30คนเนี้ยแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะให้งานเขากลับไปและคืนกลับมาดีไม่ดีเราได้เรียนรู้จากเขาเราได้เรียนรู้จากเขาตอนแม้กระทั่งหมอเองทุกวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเวลาเราลงไปทำการกับชาวบ้านเนี่ยเราจะบอกให้ว่าโอ้ฉันจบหมอนะเป็นถึงรองศาสตราจารย์จบอะไรมาเยอะแยะไปหมดชาวบ้านจะมาสอนอะไรขอโทษหมอไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยนะเท่ากับบล็อกกรอบความคิดตัวเองและชาตินี้หรือชีวิตนี้คุณจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยแต่ถ้าเราเปิดการเรียนรู้ใหม่ว่าอย่างบนดอยตุงที่หมอไปดูแล้วหมอได้เรียนรู้จากชาวบ้านเป็นชาวเผ่าอาคาชาวเผ่าปากากยอ
1: ครับ
0: แต่เขามีวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราเห็นส

0: เราก็ได้
1: ใจเราเปิดสมองก็เกิดการเรียนรู้ผู้ใหญ่และไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นดร.พีที่จะคุยกับลูกใจท่านต้องเปิดครับถ้าใจท่านปิดสมองไม่เกิดการเรียนรู
2: ้การพัฒนาลูกเราให้เป็นจิตอาสาเนี่ยตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องไซเบอร์บูลลี่ไหมฮะ
1: มันจะมีพื้นที่ตัวตนเวลาที่เกิดไซเบอร์บูลลี่ขึ้นมาเนี่ยนะมันจะต้องมีธนาคารพลังใจในตัวเราเองนะธนาคารพลังใจนี่ไม่ได้ต้องไปเปิดแบงก์อะไรนะ
2: ต้องฝากไว
1: ้เปิดแบงค์ในตัวเอง
2: ครับ
1: หมายถึงว่าการสั่งสมความดีการสั่งสมตัวตนของเราเองการเห็นคุณค่าในตัวของเราเอง
2: ครับ
1: แล้วเวลาที่ธนาคารพลังความดีมันเกิดขึ้นสั่งสมเยอะๆนะเวลามันมีไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นไง
2: ครับ
1: พอมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นปุ๊บเราจะถอนทุนจากความดีตรงนี้มาเยียวยาตัวเราเองโดยยังไม่ได้พึ่งหวังคนอื่นเลย
2: โอ้แล้วเราจะสอนเด็กยังไงครับให้รู้จักการมีจิตอาสาตั้งแต่อายุยังน้อยครับ
1: เรื่องของจิตอาสานี่เราสามารถทำได้เรามีดีอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นไปให้เรามีดีในเรื่องศิลปะเรามีดีในเรื่องดนตรีเรามีดีในเรื่องแรงงานเรามีดีในเรื่องของเงินทองเรามีดีในเรื่องแล้วแต่ที่เราจะมีดีในเรื่องอะไรแล้วเราสนใจเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นไปให้เขาได้อ
2: ันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่มาจากครอบครัวจริงๆเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากให้พวกเราดูนะครับว่าสถาบันครอบครัวสุดท้ายนี่คือสถาบันที่พึ่งและที่ดีที่สุด
1: จะเป็นเบ้าหลอมหมอใช้คำว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเบ้าหลอม
2: ครับ
1: ให้พลเมืองครอบครัวจึงมีนัยยะสำคัญก่อต่อการสร้างชาติบ้านเมืองนะ
2: ครับ
1: ครอบครัวทุกครอบครัวประเทศไทยมี20กว่าล้านครอบครัวลองนึกสภาพดูว่าอย่างน้อยๆเกินครึ่งนะเอาแค่เกินครึ่งให้เป็นครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างมีคุณธรรมเป็นครอบครัวคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยนะแล้วสามารถทำให้ลูกหลานของตนเองเติบโตขึ้นมากลายเป็นคุณภาพพลเมืองถ้าพ่อแม่ที่มีคุณภาพเลี้ยงลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพเราจะมีประชากรอยู่ในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพเวลาเขาเติบโตขึ้นไปกลายเป็นผู้นำตรงนู้นตรงนี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นหนึ่งที่กระจายความเป็นคนดีมีคุณธรรมไปด้วยครับ
2: นี่แหละครับเรื่องราวดีๆอยากจะมีคุณธรรมอยากจะมีจิตอาสาอยากจะให้ลูกเรามีภูมิคุ้มกันชีวิตป้องกันไม่ว่าจะเป็นบูลลี่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันจากครอบครัวนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได
1: ้วันนี้ท่านจะต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็ก
2: ครับ
1: วิธีที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กได้เนี่ยก็คือความรักความผูกพันแล้วการเป็นนักฟังที่ดี
2: ครับ
1: อันนี้คือหัวใจสำคัญความรักความผูกพันถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์เสียคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์ดีก็คุยกับลูกรู้เรื่องแต่รักของหมอมีนัยยะนะครับ
2: ครับ
1: เป็นรักร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่รักเสวยสุขไม่ใช่เลี้ยงลูกดร.พีเลี้ยงลูกแบบมีจะกินก็เลยเลี้ยงแบบสำลักความรักไปเลย
2: ครับ
1: ตรงนี้ศูนย์คุณธรรมก็เคยถอดบทเรียน9รูปแบบของครอบครัวที่เลี้ยงแบบสำลักความรักและผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นกับเด็กขึ้นมาเนี่ยเราก็ส่งสัญญาณพวกนี้แล้วด้วยเหมือนกันเพราะสัญญาณแรกคือรักอบอุ่นและไว้วางใจแต่ต้องรักร่วมทุกข์ร่วมสุขวันนี้ลองดูนะจิตอาสาแรกเริ่มในบ้านด้วยอะไรรู้ไหมฮะเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจาน
2: อันนี้ผมทำเป็นประจำเลยครับผมแต่ชวนลูกมาทำด้วย
1: นะเราฝากผู้ชมไปเลยนะครับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานทำให้ได้ซะก่อนอย่าเพิ่งมานั่งคิดปลูกป่าชายเลนปลูกโม่ไม่ต้องกลับมาเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานนะถ้าสมมติอันนี้ได้นะอันที่สองตามมาเลยครับเราจะกลับมาเป็นผู้ฟังที่ดีฟังลูกเราป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งได้ติดอาวุธทางภูมิคุ้มกันไว้ก่อนไม่ต้องรอให้เหตุเพศภัยมาครับ
2: ครับก็วันนี้นะครับไปดูแลปัดกวาดถูบ้านกันก่อนนะฮะแล้วก็มารับฟังคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับมาให้เกียรติแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์ด้วยนะครับติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้นะครับในตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาพูดคุยกันอีกติดตามในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมายังผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้
3: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้า

0: ล้างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆ เพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการ พบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

0: บริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้ๆ
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
6: ย
5: เ
6: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
6: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับ

นุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นพื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเราก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ไปเด่นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้นบทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเงาของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเงาวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อิมแพคเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะสังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทองมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569
พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิการจนะบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy
บริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามบรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

คณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปอดและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอร์นคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปะอาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ปะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ๊งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะแต่ที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเออเราก็เริ่มในวันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเซตเวลาแล้วว่าเดี๋ยวช่องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคลสก็ขึ้นง่ายนะคะแค่ปัดชามและนี่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะ

0: ตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะหนึ่งนอกจากน้ำส้มฟันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็เออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมาสี่ต้นเราว่าเอ๊ะมันใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกบัวค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกผ่านทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะเรายิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ย ความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะหมายความเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันฝันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ได้เผ็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าเสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์ฝากอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศสารหรือเกษตรสาร
2: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่มันแรงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วมันแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
7: แฟนนะคะที่มาจากนามวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
2: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
4: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบ มีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาแลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
8: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
9: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
8: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
10: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลักๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
11: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่า การมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊ก
1: ค่ะ
0: สาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอาแล้วที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได้ค่ะ
0: ไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: ที่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ดเม็ด
0: มันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะ
0: หนึบๆสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบๆเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอ่ะอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้ว

0: ตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: ค่ะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยกวนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: เพราะมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยำมันตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม
2: ้ต้นไม
0: ้ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
2: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
2: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
2: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
2: ไม่หมดครับมีกระแหนงแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
2: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
2: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกขิงพวกข่านั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
2: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ใหญ่
2: ครับครับ
0: ต้นนึงเนี่ยโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
2: ได้เยอะครับได้เป็นร้อยกิโล
0: อันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
2: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไง
2: อันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
2: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะใช้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
2: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
0: ก็มาแทนที่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
2: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
2: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ไปต่อไล่ไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
2: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติมั้ย
2: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆน่ะ
2: ใช่ใช่มันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
2: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรมั้ยถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
2: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
0: เหมือนลมปากตรงกลางอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้อีกสองคนคืออ๋
2: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
0: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยออต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ้ยคนเดียวอะคนแล้วคนเดียวเลยอะ
2: คนเดียวคนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เยอะเดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
2: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดใบอย่างนี้ไปทำอะไร
2: อันนี้ก็ไม่มีแล้วก็ทิ้งไปเลย
0: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อย

0: อร่อยเงี้ย
1: นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี้
2: เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล
1: ้วโอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
2: ครับครับ
1: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ
2: ่อก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลาง
1: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลยอ่ะ
2: มันเป็นเปลือกที่แข็ง
1: ม
2: ันไม่สามารถทำแป้งได
1: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยเขาเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
2: ์สายพานรถไถ
1: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่องานง่ายๆเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะมีคนช่วยเข็นผมว่าทำไมมันลากง่ายโอ้พ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
2: ลองดู
1: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบนี
2: ้ลองชิมได้
1: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
2: ได้ครับได้ครับ
1: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดเนี่ยผมโดนมาเยอะแล้ว
2: รสชาติมันออกมัน
1: ตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
2: มันเป็นสาคู
1: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
2: เหมือน
1: พ่อไม่ปลูกมันพ่อปลูกสาคูทำไม
2: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
1: พ่อไปได้ผมยอม
2: แป้งไงตรงแป้ง
1: เอาตรงๆนะพ่อ
2: เราเกี๊ยวแล้วก็ขายทิ้งเลยเสร็จ
1: มันไม่อร่อยอ่ะ
2: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
1: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
2: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
1: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
2: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
1: ้ ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
2: ฝาด
1: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
2: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
1: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
2: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิมแต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เรื่อย
1: ๆพ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าโอ้โห
2: แรง
1: โอ้โห
2: แรงกว่านี
1: ่ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
1: โอ้โหสองทีสามทีตีทีเรียบร้อย1ท่อนไหนๆพ่อๆผมขอลองบ้างนี่คุณผู้ชมดูนะนี่ดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
2: เอาแรงรอยนึงอ๋อแตกไปเลย
1: รอยอยู่ดิของจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลยผ่านพอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
2: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
1: คิดค้นผลิตขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
2: ใช่
1: ก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
2: ก็เอามาคั้นในถัง
1: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปม
2: ัน
1: จะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
2: เหมือนเลยครับ
1: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
2: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
2: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
1: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
2: ไม่ขุ่นได้ไ
1: หมตอนนี้เวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
2: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
1: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
2: เหมือนกันมารวมกัน
1: เอามารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหาง
2: ไม่
1: แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
2: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได้
1: พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
2: ครับ
1: แล้วพ่อไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: ตักเอาน้ำออกแล้วก็ ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
1: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
2: ครับ
1: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
2: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได้นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
1: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
2: ยกตัวอย่างผ้าผืนนุ่น
1: อ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้า

0: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อค้าอยู่
1: ก็ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
0: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะเพราะว่าใครจะเย็นเพราะใครจะเย็นแต่โอ้โหถือไม้เด้อแต่จะโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงแต่พ่อทำไม่ได้เลย
1: มาทุบๆมาตี
0: อ๋อตีให้มันเสด็จนี้เหรอนี่แน่
1: ถ้าโกรธใครมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
0: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านนี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปเฮ้ยผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
2: ได้ค่ะได
0: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
2: แป้งสาคูผม
0: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
2: จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
2: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
0: โอ้
2: นี่แหละแป้งที่จัดพอเช้า
0: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
2: ไม่
0: พลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
2: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
0: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
2: ใช
0: ่เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงๆด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มันจะไม่กลมทั้งร่อนแบบนี้
0: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือการเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
2: ใช
0: ่ได้ไหมแม่อย่างนี
2: ้ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
0: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
2: นะไม่ก็ดูอยู่
0: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
2: ใช่ค
0: ่ะแต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
2: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้อง
0: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร่อนอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
2: ทำเป็นเม็ด
0: โอเคเข้าใจแล้วครับ
2: แต่ถ้าเป็นผงนี่ตากได้ไหมเราขายโลละ20
0: อ๋อที่นี่ค่ะอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
2: ถ้าตากเลยค่ะ
0: ตากไว้นานไหมครับ
2: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได้
0: เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
2: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี้
2: ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
2: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
2: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
2: ค่ะนี่ใช้อาจารย์ชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
2: 1,500กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
2: น้ำตาล1ประมาณ400กรัมอะค
0: ่
2: ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเนี่ยเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
2: ้ใช่
0: ค่ะใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
2: ทุกงานเลยค่ะทุกงาน
0: ทุกงานเลย
2: ค่ะงานบวชงานยำมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
2: มี
0: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
2: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
0: ็ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
2: ขี้มันขี้มันค่ะขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
2: ค่ะ
0: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอะแม
2: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็

0: ที่มันจะเหลืองอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเหตุผลขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เนาะ
0: จากโกนี่มันเป็นแท่งมาจาจันนะคะทำได้ทุกกระดุมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
1: ขนมจีนแป้งสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
0: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
1: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได
0: ้
1: กวนจนได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวอ๋อทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำออกส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นออกส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอ่ะแม่คือเวลาเรากินออกส่วนแบบปกติอ่ะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้เป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอ่ะ
0: มีเม็ดๆด้วย
1: ใช่มันไม่เหมือนกันน่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกิน
0: อ
1: ่ะอร่อยมาก
0: อยู่ที่นั่นก็ขายด้วย
1: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
0: ได
1: ้อือสุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามหน่อยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
0: ข้าวสารข้าวต้มขนมลาดช่องขนมควนกิมันขนมเปียกปูนขนมสาคูตะเนียพืช
1: แม่ชอบค้าขายเหรอ
0: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
1: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
0: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
1: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอะ
0: เป็นทำนาก็นอกจากคนที่บ้านอะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
1: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถามเพิ่มอีก

0: หนึ่งครับแม่แม่มีลูกไหมครับ
1: มีค่ะ
0: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
1: ชอบค่ะเพราะลูกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคู
1: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
0: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมดแล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
1: ่ถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำมาแล้วถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
0: บอก
1: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู่
0: มันก็เลยไปเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
1: ใช่ค
0: ่ะเพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
1: กระจ้องสาคูค่ะกระจ้องสาคูนี่พ่อแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกินขนุนกับกินสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดิมาลองรสช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
1: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี้ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบเพื่อจะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต็มมาก
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะจัดใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: นะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะเราชวนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะเรา

0: พอเราเปลี่ยนเป็นถุงแป้งโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้นะ
1: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราทั้งนั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
1: คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: แล้วก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
1: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีก1ชิ้น
0: ค่ะ
1: ต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
1: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
1: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าถึงพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
1: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
1: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
1: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
1: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
1: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
1: ่เอาละวันนี้สายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
1: ับเนาะว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: มันจะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
1: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
1: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
1: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราวันนี้อีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
1: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
0: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะ จำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้าง

0: วันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
0: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
1: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
1: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
1: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง
1: ของ
4: เรื่องใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามไปกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับ นะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
5: It's an alternative to plastic wrap It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
5: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and. A long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it, and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax, and then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
1: How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
5: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. And you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is this covering here?
5: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
5: แตงโมเจ้า
1: แตงโมเจ้านี่
5: Would you like some?
1: Can I try this one?
5: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
5: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
5: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
5: Actually not. Yeah.
1: Because it's natural.
5: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า Bee Wax Wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับ และคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
6: ใช่

0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
1: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
1: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
1: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิปของเรา
0: อ๋อ
1: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
1: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
1: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
1: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
1: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า B Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะอ๋ออ
0: ย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งาน
0: คร
1: ับแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได
1: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
1: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช่
0: คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ B Wax Wrap นะครับที่

0: แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ
1: How do you think that the beeswax wrap can help our society?
2: I think the beeswax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they used maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
0: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Wrap

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเองถ
2: ู
0: กไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามาเหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนะชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
0: ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมง 6 โมงกว่าและ6

0: เย็น
1: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ที6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลนิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
1: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8อ่ะ18นะ
0: แ
1: ต่ว่าผมว่า18นะประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

ข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: อย่างที่ป๊าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างทูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย่างนี้เราต้องมาข ถอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่ค่ะ
3: พอได้ปลามาก็ทุกใส
4: ่ไว้
3: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้เน
4: า
3: ะ
4: แบบให้
3: ๆง่ายๆ
4: ใช่
3: ง
4: ่
3: ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกนี่ก็ตำเลย
3: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เอ๊ะมันจะเดือด
3: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค
3: ็
4: ม
3: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะ

0: ูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
2: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคร
0: ับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: เลยค่ะ
2: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลย
3: อร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
4: ใช่ยกไปเลยลูก
2: ยกไปเลย
4: อุ้ยขาวจัง
2: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
4: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียวมันหนึบด้วยเน
2: า
4: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
4: า
2: ะ
4: มันหวานในเนื้อ
2: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร
2: ่
3: อยมาก
4: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
2: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
4: เซ็ปไหมอ่ะ
3: เซ็ปไหมอ่ะ
4: โอ้ต้องเซ็ปเนาะ
2: เซ็ปโอ้โหดีเลยมั้ย
4: ภาษากับเซ็ปอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
4: คนใต้ค่ะ
2: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมาก

0: แล้วเนื้อปลามันคือมันหวานอะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
1: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอจ๋าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหลัก
1: ภาษาภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยงานส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้าน

รวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: เมื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่าเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทำแต่ว่าบ้านกำพี้เรา

0: การเจริญศิลป์นำโดยผอ.สุภาภรณ์ รามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพีจะถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพีลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบอระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบอระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบอระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบอระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเหตุพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบอระบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆเขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจ อย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ

0: ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย3โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 นะความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการ

0: ทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
1: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่าอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
0: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังอาจได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการ

ฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้

0: บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับนอร์เวย์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศงดงามแตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างยิ่งอีกประเทศหนึ่งนะครับและสำหรับเส้นทางเสด็จต่อไปจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลเลือนเพื่อที่จะเสด็จทอดพระเนตรทานน้ำแข็งที่มีความสวยสดงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นะครับแม้กระทั่งการเวลาในทุกวันปัจจุบันนี้ครับการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนทานน้ำแข็งแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความยากลำบากอยู่เลยครับ

0: เวลา1ทุ่มของคืนวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากตำบลมินเดรสุนถึงตำบลวิสเนตและประทับที่โรงแรมเซ็นทรัลโรงแรมไม้แบบนอร์วีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลโดยเรืออ่าวเบียนได้มาจอดคอยที่ท่าเรือด้านหน้าโรงแรมโรงแรมวิสเนตสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2439เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งซึ่งเดิมเรียกชื่อว่าโรงแรมเซ็นทรัลหลังจากเปิดดำเนินกิจการได้20ปีโรงแรมก็ล้มละลายเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นโรงงานและโกดังเก็บของก่อนจะถูกทิ้งร้างและโรงแรมวิสเนตซึ่งอยู่ติดกันได้เข้ามาซื้อกิจการในปีพุทธศักราช2542โดยยังคงอนุรักษ์ตัวอาคารไว้ในรูปแบบเดิม
1: This building this is from my family I'm sixth generation it's originally from 1850 and I've been running it for since 1999 and everything is original because in Norway you have a tradition of everything has been torn down or destroyed in the 50s 60s and 70s and in the 80s it started to be popular again to have the traditional buildings so these days it's very popular to go back to the authentic places and that's what we try to do we try to make a good experience for our guests and at that time when your king was here this was just a small farm so it was very little building and they had carriages with horses how it was originally so first floor is exactly how it was in 1907 when your king was here but the bedrooms are

0: not they have been changed over the years.
1: การเสด็จมาประทับของพระมหากษัตริย์จากสยามเป็นเหตุการณ์ที่โรงแรมในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญซึ่งห้องนอนที่หรูหราที่สุดห้องหนึ่งของโรงแรมมีชื่อว่าสยามสวีท
0: We don't know which room he slept in but we have made the CM suite because we have first of all we're very fond of Thailand my family we stay there for 20 years And then we find that the history of the building, we have had the King of Thailand, Siam, and then we also had the Norwegian and Swedish King in 1913. So we made one suite, King Oscar suite, which is from the Norwegian-Swedish King, and then we have the King of Siam suite, which is from your king.
1: ในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ทีมงานเดินทางมาถึงโรงแรมแห่งนี้ตรงกับวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จมาเมื่อ100ปีที่แล้วเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้ทีมงานเข้าพักในห้องนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในสารคดีชุดนี
0: ้ It's very special It's an honorAnd we're all excited about having you here. And we also think it's, we know since we're familiar with Thailand and how your king is very popular and doing good things for your country. So we think it's a great honor.
1: ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกภาพรถม้าที่จอดด้านหน้าโรงแรมไว้หนึ่งภาพนอกจากนั้นการพูดคุยกับเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยังทำให้ทีมงานได้ค้นพบที่มาของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รูปหญิงสาวชาวนอร์วีเจียนอีกหนึ่งภาพซึ่งเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยืนยันว่าเป็นภาพพนักงานต้อนรับของโรงแรมและถ่ายจากบันไดด้านหลังซึ่งปัจจุบันโรงแรมได้ปิดทางขึ้นดังกล่าว

0: วันเสาร์ที่20กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าเลียบไหล่เขาไปตามริมฝั่งฟยอร์ดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดินทางมาถึงตำบลเลือดซึ่งตั้งอยู่ในเขตน็อตฟยอร์ดของนอร์เวย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวตกปลาและชมความงดงามของธารน้ำแข็งเลื่อนเป็นตำบลหนึ่งในเมืองสตรินชายฝั่งของทะเลสาบโลวันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโยดันสเบย์ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,300 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนธารน้ำแข็งหรือเกลเซียเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตรแล้วเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขาทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็งเมื่อธารน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างธารน้ำแข็งก็จะค่อยๆแตกออกแล้วก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นลำธารซึ่งธารน้ำแข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงสู่ทะเลเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งสีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแก่ม่วงหรือแก่มน้ำเงินเมื่อ100ปีก่อนการเดินทางมาชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดานต้องนั่งเรือโดยสารจากท่าเรือโลวันซึ่งดำเนินการโดยเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราโรงแรมอันเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437
1: Well at that time the roads were not built so it was impossible to travel in the fjords without a boat so Everybody came by boat, and the old harbor was situated approximately 150-200 meters from the hotel. There is still a small harbor on the same place, and the steamers they came into the fjord, and they used small boats, rowing boats, to transport our guests from the steamers into the to the land. It was actually a very important point because. It was like a crossroad today, where people met, where people were coming and people were leaving. So my grandfather, he owned it, and we still own it. But today, people are traveling by air, by road. So the meaning of the harbor is not very important anymore.
0: ในครั้งนั้นเจ้าของโรงแรมเป็นผู้จัดการรับเสด็จซึ่งพระองค์ทรงเล่าถึงเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ไว้ด้วยว่า
2: เจ้าของโฮเทลที่จัดการทั้งปวงเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินคนแรกที่ได้ขึ้นมาถึงโครนาเบรนี้ Prince of Wales ได้มาเมื่อครั้งราชาพิเศษเจ้าแผ่นดินนอร์เวย์ในปีนี้เอง Emperor เยอรมันเสด็จว่าจะมาเลี้ยงดินเนอร์ที่หาดตรวจตรงเบนั้นแต่เมื่อครั้นมาถึงก็ขึ้นไม่ได้ค้างอยู่เพียงรีสอร์ทเหตุด้วยฝนตกไม่หยุดพ่อออกยิ้มๆว่าโชคเราอยู่ข้างจะเก่งมากมาเหมาะได้สำเร็จทุกแข่งตลอดลงมา
1: We have photos from the visit and I also remember my grandmotherShe told me about the visit of the King of Siam in 1907. I'm sure my grandmother had heard this story from her husband, Richard. And Richard, he was actually the son of Marcus. And Marcus was the host and hotel manager here when your king visited us 100 years ago. I read in the book right before, that he was describing the nature very in many details about all the rivers, all the water, all the primitive small bridges, the road, the small narrow road, and the nature was, he liked it, but it was very lonely, he said.
0: เมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2550ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงท่าเรือแห่งนี้ในวันเดียวกันกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงด้วยการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราในยุคปัจจุบันการเดินทางสู่ภูเขาน้ำแข็งเกรนดานหรือจะนำนักท่องเที่ยวล่องไปในทะเลสาบโลวัตซึ่งมีความยาวประมาณ20กิโลเมตรตลอด45นาทีของการเดินทางนักท่องเที่ยวจะได้ผ่อนคลายต่อธรรมชาติอันสวยงามและทิวทัศน์ของทะเลสาบซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาน้ำแข็งโดยหุบเขานี้จะไปสิ้นสุดในภูเขาน้ำแข็งเล็กๆ3แห่งในอุทยานแห่งชาติโยดานสเบย์ได้แก่ภูเขาโบดันเกรนดันและเนสดราเรากันว่าภูเขาน้ำแข็งเล็กๆเหล่านี้เปรียบเสมือนแกรนด์แคนยอนขนาดเล็กซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านด้านล่างและภูเขานี้ยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกหลายสายที่ไหลลงมายังทะเลสาบ

ทะเลฝั่งห้วงน้ำนี้เป็นภูเขาสูงตั้ง 400-500 วาชันลิ่วรูปร่างมักจะเหมือนน้ำตาลฝรั่งกลมๆ แหลมๆแต่ซับซ้อนกันเข้าไปหลายชั้นในระหว่างที่ซ้อนๆกันนั้นน้ำแข็งหรือสโนว์ขังขาวเป็นเทือกแต่ที่ขังอยู่บนยอดสูงเกินตาเราไม่แลเห็นน้ำแข็งแลสโนว์บนนั้นเป็นที่ตั้งของน้ำพุตกเป็นทางทางใหญ่บ้างเล็กบ้างตกมาแต่ยอดเขาทอดเดียวจนถึงน้ำบ้างลงมาแยกหลายสายพร่าไปบ้าง

0: ด้านหนึ่งของภูเขามีหน้าผาสูงชันกว่า 2,000 เมตรคืนหนึ่งในเดือนมกราคมพุทธศักราช2448ได้เกิดโศกนาฏกรรมมีก้อนหินใหญ่ขนาดประมาณ500เมตรถล่มลงมาด้านล่างเมื่อหินก้อนนั้นตกลงถึงทะเลสาบได้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์และน้ำท่วมสูงกว่า200เมตรทำลายบ้านเรือนที่ตั้งอยู่และมีผู้เสียชีวิต62คน
1: เมื่อจวนจะถึงโครนาเบมีเขาข้างฝั่งซ้ายสูงประมาณสักพันเมตรได้ทลายลงมาตั้งแต่ยอดแฉลบลงมาจนถึงน้ำเมื่อวันที่20เดือนมกราคมรัตนโกสินทร์ศก124เป็นฤดูหนาวแล้วแต่น้ำในทะเลสาบนี้ลึกมากเป็นห้วงใหญ่จึงได้แข็งช้ากว่าที่อื่นเมื่อเขาทลายลงมานั้นน้ำพุ่งขึ้นสูงท่วมฝั่งศิลาที่อยู่ฝั่งขวาตรงกันข้ามสูง300ฟีตชายหญิงใหญ่น้อยตายด้วยเหตุเขาพังนั้น62คนน้ำที่ตรงเขาพังแต่ก่อนลึกร้อยวาเดี๋ยวนี้น้ำลึกอยู่เพียง10วาเท่านั้นการวิบัติใหญ่โตจะเป็นได้ถึงเพียงนี้

0: เมื่อเลยจากจุดที่ภูเขาถล่มจะเริ่มมองเห็นภูเขาน้ำแข็งเกรนดาดซึ่งมีลักษณะคล้ายเพชรบนยอดมงกุฎและในบริเวณนี้สีของน้ำจะเริ่มเปลี่ยนไปอันเกิดจากโคลนซึ่งภูเขาน้ำแข็งและน้ำได้ชะล้างให้ไหลลงมาในทะเลสาบ
1: น้ำในท้องทะเลสาบหรือห้วงน้ำนี้สีขาวเหมือนน้ำกระดินสะพองเมื่อแรกเข้าใจว่าจะเป็นด้วยท้องฟ้าสลัวแลแสงแดดถูกน้ำแข็งแต่ครั้นดูไปก็น่าจะไม่ใช่เพราะขาวทั่วถึงนักน่าจะมีอะไรอยู่ในใต้น้ำมีเหตุที่น่าสงสัยดังนี
0: ้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งของวันที่20กรกฎาคมเรือท่องเที่ยวในทะเลสาบโลวันก็ได้เดินทางมาถึงท่าเรือของตำบลเกรนดาร์

0: สำหรับนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนะครับการที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมทาร น้ำแข็งแห่งนี้ต้องกล่าวได้ว่าได้รับความสะดวกสบายพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่าพอลงเรือแล้วนะครับก็จะมีรถบัสนำไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับและหลังจากนั้นก็จะต้องเดินเท้าต่อไปอีกเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นก็จะถึงบริเวณทาร น้ำแข็งดังกล่าวแต่ถ้าพูดย้อนการเวลาไปถึงเมื่อ100ปีที่แล้วแน่นอนครับการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากกว่ากันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเส้นทางเกิดขึ้นอย่างแน่ชัดนะครับหลังจากลงเรือแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องประทับเกวียนเทียมม้าเดินทางต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1ชั่วโมงเต็มๆเลยทีเดียวจึงจะไปถึงจุดที่สามารถที่จะสัมผัสทาร น้ำแข็งแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดครับ
1: นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ท่าจอดเรือท่องเที่ยว

0: ที่จะขึ้นไปชมความงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนไม้แห่งนี้หลังจากนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเพื่อเข้าชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดา
1: Yeah, when he was here for 100 years ago, I think it is so different from today. Because it was no road to the boat, it was no road in Chandal, and when he go with the boat, I show you where, and when he go with the boat, it was boat number three in this lake. The new time have also come to this district.You saw today, you go with the bus, in the old time it was with horses. And it was no road to this valley, it was no telephone, it was no electric. Today we have everything. And today we have looked 100 years back. 100 years we have looked back. And that is so interesting. It is new for me. And I am so happy. One picture I have got, and this picture shall stand in the new boat. And then I can say,This is a picture of 100 years old, and it is the king of Siam that had taken this picture. That is great.
0: เส้นทางนับจากนี้เป็นทางเลียบลำธารขึ้นไปในระหว่างเทือกเขาอันสูงใหญ่เมื่อ100ปีก่อนพระองค์ต้องประทับรถม้าเป็นเวลาถึง45นาทีและเป็นเส้นทางที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง
2: ระยะนี้ไม่มีหนทางทีเดียวเป็นแต่ทางเกวียนเดินไปบนโขดในลำธารนั้นต้องใช้รถสองล้อแต่หนทางเป็นลูกคลื่นลุ่มๆดอนๆขยักขย่อนมากมีก้อนศิลาเกะกะอยู่บ้างน้ำท่วมบ้างแสงน้ำไหลลั่นคึกคักไปทั้งนั้นทางประมาณสัก45มินิตพอเลี้ยวหัวเขาหน่อยหนึ่งเราก็เห็นเบรซึ่งตกลงมาถึงพื้นท้องทานขาโพลนใสอยู่เบื้องหน้า
0: เส้นทางต่อจากนี้รถม้าไม่สามารถไปต่อได้นั่นหมายถึงพระองค์ต้องส่งม้าต่อขึ้นไปอีกประมาณ15นาทีจึงจะถึงภูเขาน้ำแข็งและบริเวณใกล้กับลานจอดรถจะพบน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าครูนี่ฟอร์เซนเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ

กรนดานสเปรย์หรือภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นภูเขาน้ำแข็งที่สวยงามแห่งหนึ่งของนอร์เวย์มีความสูงประมาณ200เมตรสีน้ำแข็งใสเหมือนสีครามด้านล่างภูเขาน้ำแข็งมีลำธารสายใหญ่ไหลพุ่งลงมาเหมือนอยู่ในแก่งเสียงน้ำกระทบก้อนหินดังกึกก้องในระหว่างเขาเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างประทับใจ

ไปรูปคลำได้ขอให้คิดดูว่าน้ำแข็งก้อนหนึ่งโดยหนาที่เราไปยืนอยู่ถึง20วากว้างประมาณสัก60วาแต่ยาวขึ้นไปจนตลอดถึงยอดเขาประมาณไม่ถูกกันเป็นแท่งเดียวจะประหลาดสักเพียงใดบนน้ำแข็งนั้นมีศิลาลอยๆเลื่อนตกลงมาค้างอยู่บนน้ำแข็งโตเท่าๆก้อนศิลาที่ก่อเขาในสวนแง่เต๋งก็มีไม่ใช่เป็นน้ำแข็งอย่างกำลังละลายที่เหมือนกับเราจะเอาก้อนน้ำแข็งมาตั้งแลดูเยิ้มอยู่รอบเช่นนั้นลงมาตั้งหนาเฉยไม่ได้เยิ้มเลยทุบดูก็แข็งเปลืองเหมือนศิลาส่วนที่เป็นน้ำตกลงมาทราบในลำธารนั้นตกมาจากภายในที่อบอุ่นภายนอกไม่ละลายข้างซ้ายมือเราแงนคอตั้งบ่าจึงแลเห็นเบรที่เราแลเห็นในทะเลสาบ

0: เป็นแท่งทึบใหญ่ลงมาย้อยอยู่แต่ตอนข้างล่างแห้งไม่มีสายน้ำอาบซึมลงมาเลยถ่ายรูปกันเล่นในที่นี
1: ้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรความงดงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงและทรงบันทึกภาพร่วมกับผู้ตามเสด็จในภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้ด้วย

จากนั้นพระองค์ได้ทรงม้ากลับมาประทับรถม้าและเสด็จพระราชดำเนินกลับในเส้นทางเดินมายังตำบลเลือนเพื่อประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนที่จอดรอในอ่าวเลือนฟยอร์ดเสด็จพระราชดำเนินสู่เมืองบาโฮมต่อ

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติที่ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นไว้ว่าเป็นความงามอย่างที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ความงามเพราะฝีมือมนุษย์แต่อย่างใด
1: จะว่าด้วยความงามคำที่ชมมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งชมว่าทำดีเหมือนกับจริงอีกอย่างหนึ่งชมว่าดีแลงามเหมือนแกล้งทำอย่างแรกเป็นของที่คนทำด้วยความคิดแต่ทำดีจนเหมือนกับของเป็นเองได้ส่วนดีเหมือนแกล้งทำนั้นสายน้ำกัดเซาะไปเองเป็นคุ้งเป็นแหลมเล็กๆเหมือนอย่างกับคนลงบางเวียนเขียนไว้เพื่อจะให้งามเช่นนี้งามเหมือนทำแต่ถ้าจะพูดถึงงามแท้ที่กล่าวมาข้างต้นสองอย่างนั้นแล้วงามที่เป็นเองโดยธรรมดางามกว่าที่คนจะแกล้งทำให้งามงามเช่นนี้เรียกว่า natural ในที่ซึ่งผ่านไปนี้งามจริงเช่นนั้น

บทสรุปของเส้นทางการเดินทางสายนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ใครบ้านด้วยครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากนะครับแต่ก็เป็นความลำบากที่สนุกผาดโผนไม่ใช่เป็นการสนุกอย่างสำรวยแต่อย่างใดครับและหลังจากนี้ครับพระองค์ก็ได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนที่บริเวณหน้าโรงแรมอเล็กซานดรานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาวฮมครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมมาร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณหรือสร้างเกษียณสุขกันค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าหากต้องการใช้เงินวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทต่อไปอีก20ปีข้างหน้าภายหลังเกษียณคือตั้งแต่อายุ60ถึง80ปีแล้วก็ณวันที่คุณเกษียณตอนอายุ60ปีคุณจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บถึง4ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันคนไทยวัยทำงาน40ล้านคนและผู้สูงอายุ10ล้านคนส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่พอใช้ภายหลังเกษียณโดยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้นที่มีเงินออมเป็นรายได้หลักภายหลังเกษียณส่วนใหญ่มาจากบุตรร้อยละ 36.7 มาจากการทำงานร้อยละ 33.9 มาจากเบี้ยยังชีพบำเหน็จบำนาญคู่สมรสและอื่นๆร้อยละ 25.5ซึ่งในอนาคตสังคมไทยมีแนวโน้มมีคนโสดเพิ่มมากขึ้นมีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงบางครอบครัวอาจไม่มีบุตรการที่จะหวังพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอกับชีวิตหลังวัยเกษียณนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเราจะมีเรี่ยวแรงในการทำงานถึงเมื่อไหร่หากเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะได้รายได้จากส่วนไหนมาเลี้ยงชีพของเราได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออมเงินตั้งแต่วันนี้วางแผนตั้งแต่วันนี้เราก็สามารถมีเงินออมเพียงพอเพื่อใช้ในชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะการวางแผนทางการเงินให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนค่ะแล้วก็กำหนดนะคะว่าเราจะต้องมีเงินออมมากเท่าไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนในการออมเงินเรื่องของการออมเงินนั้นเรารวมไปถึงระยะยาวด้วยนะคะนั่นก็คือการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันนะคะว่าในชีวิตหลังวัยเกษียณเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนมีเวลามากแค่ไหนกันสำหรับการออมเงินกับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนหรือ Investory ค่ะการวางแผนทางการเงินเราสามารถทำได้นะคะเมื่อเรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วและตอนนี้เมย์อยู่ที่ Investory หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งก็เป็นที่แรกนะคะของประเทศไทยในการรวบรวมข้อมูลทางด้านของการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะตอนนี้มาอยู่กับคุณอาร์มเจ้าหน้าที่ที่ Investory ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งให้ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะมีโซนไหนน่าสนใจบ้างคะ
1: ครับ Investory นะครับคือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนนะครับที่นี่เรามีการนำเสนอเรื่องราวเป็นสื่ออินเตอร์แอคทีฟเซลนะครับ Discovery Museum นะครับเป็นสื่อทันสมัยนะครับที่นี่เราจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆด้วยกันนะครับโซนแรกก็คือ Investory Plaza นะครับเป็นส่วนของโซนต้อนรับนะครับส่วนที่2คือ Investory Land นะครับเป็นส่วนของนิทรรศการถาวรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ Investory Hall เป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะครับจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆทุกๆปีนะครับ
0: นอกจากนี้เราจะมีข้อมูลอะไรให้กับคนที่เข้ามาสนใจในแง่ของการมาเยี่ยมชมที่แพ็คเกจนี้บ้างคะ
1: พิพิธภัณฑ์เราจะมีการเล่าเรื่องราวเป็นสตอรี่ไลน์นะครับผ่านตัวละครหลัก3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ Money Monster นะครับมันคือศัตรูร้ายทางการเงินนะครับที่คอยกัดกินความฝันเราไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินนะครับตัวที่2คือเซตฮีโร่นะครับเขาคือคนที่จะมาช่วยเราปราบ Money Monster นะครับและตัวสุดท้ายก็คือมีฮะตัวเราเองนะครับเมื่อเราเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตัวเราเองก็จะมาโลดแล่นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยครับ
0: อย่างตัวแรกเนี่ย Money Monster นี่มันคืออะไรกันแน่คะ
1: Money Monster เนี่ยครับเราให้นิยามมันก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับมันมีทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะครับมันเกิดได้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับภายนอกนี่เราควบคุมมันไว้ได้นะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับที่มันจะทำให้เราใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: อ๋ออันนี้เราไม่สามารถกำหนดได้เลยนะคะมันเกิดขึ้นอาจจะมีการเพิ่มพูนมากขึ้นในอนาคตด้วย
1: ใช่ครับแล้วปัจจัยภายในเนี่ยเราควบคุมมันได้ใช่ไหมครับมันก็เกิดจากตัวเราเองอย่างเช่นเราช็อปของเซลล์ใช้จ่ายเกินความจำเป็นอะไรแบบนี้ครับที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเราให้นิยามมันว่าเป็นมันนี่มอนสเตอร์ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีกำจัดตัวมันนี่มอนสเตอร์ยังไงอะคะ
1: คนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ใช่ไหมครับก็คือฮีโร่ทั้ง4คน

0: นะครับ
1: พูดอย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วนะคะว่าเซตฮีโร่ทั้ง4ฮีโร่เนี่ยเขาจะมาช่วยเรายังไงกันบ้างเดี๋ยวพาพี่และคุณผู้ชมไปดูกันได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอเคค่ะคุณอาร์มตอนนี้เราอยู่ที่โซนไหนของ Investory คะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในโซนของ World of Set นะครับ
1: ค่ะ
0: คือที่อยู่ของ Set Hero ทั้ง4นะครับ Set Hero ทั้ง4ที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับมีทั้ง4คนนะคนแรกก็คือกัปตัน S นะคะ S ที่ย่อมาจากคำว่า Stock นะครับที่แปลว่า
1: หุ้น
0: หุ้นใช่แล้วครับเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือ Garden B B Bond นะครับก็แปลว่าตราสารหนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารหนี้นะครับแล้วก็คนที่3คือ Pro M นะฮะ Emotion Fund นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกองทุนรวมครับแล้วคนสุดท้ายคือ Lady D ฮะ D Derivative นะครับแปลว่าอนุพันธ์นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุพันธ์นะครับเซตฮีโร่ทั้ง4คนนี้เราแทนให้เป็นสินทรัพย์ทางการลงทุนนะครับที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับ
1: นอกจาก4ฮีโร่นะคะที่จะมาช่วยเรากำจัดมันนี่มอนสเตอร์แล้วก็จะมีอีกตัวนึงด้วยที่คุณอาร์มได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนั่นก็คือมีนะครับตัวของเราเองนะครับตัวของเราที่บอกว่าจะเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับอันดับแรกเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายมันคืออะไรนะครับมันเป็นมันนี่มอนสเตอร์นะครับแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ก็คือเซตฮีโร่นะครับเป็นทางเลือกการลงทุนนะครับว่าเราเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนผ่าน4ฮีโร่นี้ครับ
1: อืมค่ะโอ้โหนี่เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับการลงทุนทั้ง4ประเภทผ่าน4ฮีโร่ที่จะมาช่วยเรากำจัดมันนี่มอนสเตอร์แล้วนะคะนอกจากนี้เองเราจะมีโปรแกรมอะไรที่จะแนะนำแล้วก็มีอะไรอื่นที่จะพาพวกเราไปดูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บ้างคะ
0: ครับก็จะมีโปรแกรม Check and Shock นะครับโปรแกรมนี้ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินหลังวัยเกษียณของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราเลิกทำงานเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับโปรแกรมจะคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยครับ
1: โอเคค่ะน่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณอาร์มพาเราไปดูหน่อยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โปรแกรม Check and Shock ใช่ไหมคะมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรคะ
0: โปรแกรม Check and Shock นะครับเป็นโปรแกรมที่จะมาให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินหลังวัยเกษียณนะครับเมื่อเราเลิกทำงานไปแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บจำนวนเท่าไหร่นะครับโปรแกรมนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารก่อนนะครับอัตราผลตอบแทนธนาคารเนี่ยแค่ 2% บางคนเนี่ยแค่ฝากธนาคารไม่พอแต่ว่าโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้โปรดักต์ทางการลงทุนนะครับว่าต้องไปลงทุนในส่วนไหนถึงจะได้ตามอัตราผลตอบแทนที่ Check and Shock นะครับ
1: อ๋อค่ะงั้นก็ต้องเริ่มจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนรวมไปถึงเงินออมแต่ละเดือนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วมาดูกันที่โปรแกรมกันเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ค่ะไหน
0: ตรงนี้ก็ให้เราใส่ข้อมูลอายุของเราณปัจจุบันนะครับ
1: งั้นปัจจุบันพี่อายุเท่านี
0: ้ครับ
1: โอเคค่ะ
0: แล้วก็อายุที่เราเลิกทำงานนะครับ
1: เลิกทำงานโอเค
0: ครับแล้วก็อายุไขของเรานะครับ
1: อ๋อคือแบ่งว่าช่วงเราปัจจุบันจนถึงเลิกทำงานเนี่ยเป็นช่วงของการออมเงิน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตั้งแต่เลิกทำงานจนเราเสียชีวิตเนี่ยเป็นช่วงของการใช้เงินแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ถ้าถูกต้องแล้วก็กดถัดไป
1: โอเคค่ะ
0: นี่โปรแกรมก็จะให้เราใส่ค่าใช้จ่ายณเดือนปัจจุบันของเรานะครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่โอเคณปัจจุบันเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่นะคะโอเค
0: มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทครับกดถัดไปณปัจจุบันเนี่ยเราอายุ27ปีนะครับเรามีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทแต่พอเราอายุ55ปีที่เราทำงานแล้วเนี่ยจาก 10,000 บาทเนี่ยมันจะกลายเป็น 22,000 เพราะมันจะมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเงินตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กดถัดไป
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับโปรแกรมก็จะคำนวณเป้าหมายให้เรานะครับว่าเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร
1: ่
0: ข้อมูลนี้ใส่ข้อมูลเงินออมณปัจจุบันที่เรามีนะครับเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ที่นับเป็นสินทรัพย์ได้
1: ที่เป็นสินทรัพย์ได้นะคะโอเค
0: แล้วก็เงินที่ฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนครับ
1: เราเพิ่มขึ้นโอเค
0: เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าเมื่อเรามีเท่านี้แล้วเราฝากเพิ่มเท่านี้จะไปถึงเป้าหมายตรงนี้หรือเปล่าเงินจำนวนนี้จะไปอยู่ในธนาคารนะครับอ
1: ั
0: ตราผลตอบแทนของธนาคารเนี่ยแค่
1: 2%
0: ก็ไม่ไปถึงทางรอดนะครับ
1: ก็คือไม่รอดคือเงินก็ไม่พอว่างั้นไม่พอที่จะอยู่ในวัยเกษียณ
0: ทำตามนี้ก็ไม่พอครับทำยังไงได้บ้างนะครับลองลดค่าใช้จ่ายดูนะครับถ้าเป็นไปได้จะได้มีเงินฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
1: โอเคพี่จะลดค่าใช้จ่ายเหลือ

0: แล้วก็กดถัดไปดูนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าทำตามนี้ก็คือเราไปถึงทางรอดแล้วเราไปถึงเป้าหมายทางการเงิน
1: คือรอดแล้ว
0: ใช่ครับแค่นำเงินตามนี้ไปฝากนะคะ
1: อ๋อคือฝากเพิ่มในแต่ละเดือนแล้วไปลดค่าใช้จ่ายเอา
0: ไปลดค่าใช้จ่ายเอา
1: อันนี้ถือว่าพี่รอดแต่ถ้าในกรณีหนึ่งที่คุณอาบอกพี่ว่าเอ้ยบางคนไม่รอดไงมันต้องไปหาทางออกอย่างอื่นนี่พี่อยากจะดูโปรแกรมแบบนั้นด้วยอะค่ะต
0: ้
1: องทำยังไงบ้าง
0: อันนี้สรุปก่อนนะครับจากที่เล่นไปเมื่อกี
1: ้อ๋อค่ะ
0: ก็คือเมื่อเราเลิกทำงานแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บ4ล้าน9แสนบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ภายในระยะเวลา28ปีฝากเพิ่ม 9,000 บาททุกๆเดือนนะครับแค่ไปฝากธนาคารก็พอแล้วครับผม
1: ค่ะหลังจากดูในโปรแกรมเช็คแอนด์ช็อคแล้วนะคะรถก็จ่ายไปแล้วออมเงินเพิ่มแต่ละเดือนไปแล้วแล้วก็ทำไงต่อคะเนี่ย
0: สรุปก็คือในกรณีของคุณเมย์นะครับก็แค่ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หาตาผลตอบแทนเพิ่มแค่ 2% นะครับก็ไปถึงทางรอดเป้าหมายทางการเงินแล้วครับ
1: โอ้นั่นก็คือเป็นกรณีที่พี่รอดแล้ว
0: ใช่ครับแค่ลดเงินค่าใช้จ่ายก็พออ
1: ๋อโอเคงั้นอยากจะไปดูอีกหนึ่งเคสที่แบบเอ้ยถ้าเราไม่รอดจริงๆเราจะมีขั้นตอนไหนหรือว่ามีตัวช่วยตัวไหนที่สามารถให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะไปลงทุนด้านไหนเพิ่มเติมบ้างอะค่ะ
0: ได้ครับในกรณีที่ไม่รอดนะครับอายุนี่ก็
1: เท่าเดิม
0: เท่าเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่โปรแกรมก็จะคำนวณให้นะครับเงินเก็บ8ล้านนะครับ
1: มีเงินออมแบบหลักแสนแล้วกันเนาะลองดูถ้าแบบเรามีแค่หลักแสนจริงมันจะพอไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เงินฝากเพิ่มในแต่ละเดือนนะพี่ก็ฝากเท่าเดิม 5,000
0: ครับผมก็ไม่รอด
1: ไม่รอดอ่ะฮะ
0: ลดค่าใช้จ่ายดูไหมถ้าทำได
1: ้ค่ะ
0: กดถัดไปดูนะครับจะไปถึงทางรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รอดเหมือนกันลดค่าใช้จ่ายแล้ว
1: ใช่
0: ฝากเงินเพิ่มแล้วก็ไม่รอดนะครับทำยังไงเรามีทางรอดให้ครับกดทางรอดดูนะครับ
1: ดูหน่อย
0: เราก็ต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5% นะครับถึงจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอี 5% เนี่ยโปรแกรมบอกไหมคะว่าเราควรจะไปหาแหล่งตรงนั้นได้ที่ไหนบ้าง
0: ก็หาผ่านการลงทุนทั้งเซตฮีโร่ทั้ง4คนที่บอกครับเป็นแหล่งลงทุนที่จะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้น
1: ครับค่ะ
0: สรุปกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ในกรณีที่ไม่รอดก็ต้องมีเงิน7ล้านบาทภายใน28ปีฝากเพิ่มแค่ 6,000 เนี่ยไม่พอนะครับต้องไปหาตราผลตอบแทนที่ 5% ด้วยถึงจะไปถึงทางรอดครับ
1: โอ้ก็ต้องไปหาวิธีหาการลงทุนยังไงก็ได้ที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปพักไว้ตรงนั้นไปพักแล้วเนี่ยก็ต้องมีผลตอบแทนเฉลี่ยก็คือ 5% ต่อปีพี่เองจะได้มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในยามเกษียณด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะดูจากโปรแกรมเช็คแอนด์ช็อคแล้วนะคะถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินนะคะว่าเรามีเงินเพียงพอหรือเปล่าสำหรับชีวิตในวัยเกษียณสำหรับเมย์เองค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่พอนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าเมื่อเราถึงอายุวัยเกษียณแล้วเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ระหว่างนี้เองเราควรจะมีเงินออมแล้วก็หาเงินออมเหล่านี้นะคะไปลงทุนเพิ่มเติมหน่อยกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะใครๆก็อยากมีเงินออมเยอะๆนะคะแล้วก็อยากมีเงินออมเพื่อใช้เพียงพอในยามเกษียณหรือใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อจำเป็นแต่ฟังดูเรื่องการออมเงินเหมือนเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาแนะนำเรื่องของแหล่งเงินออมและวิธีการเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงินเพื่อมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกพิเศษที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องของการออมเงินเพื่อรองรับในชีวิตหลังวัยเกษียณกับคุณวิโรจน์ตั้งเจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด1บลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อยากจะทราบถึงว่าทำไมปัจจุบันคนเราถึงให้ความสำคัญกับการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณคะ
2: ครับก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยต่างกับอดีตเนี่ยมากเลย
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมรองรับไว้สำหรับวันเกษียณเนี่ยจะมีจำนวนเงินที่มากกว่าเดิมมากนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของช่วงอายุที่เราจะต้องใช้จ่ายหลังจากเกษียณอายุเนี่ยเราจะมีระยะเวลาการใช้จ่ายเนี่ย ยาวกว่าปกติ
1: ยาวกว่าปกติด้วย
2: อย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะครับสุภาพสตรีก็จะมีอายุเฉลี่ยสักประมาณ 78-80 นะสุภาพบุรุษก็สักประมาณ 75 ถึงไม่เกิน 77 แต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของสุภาพสตรีเนี่ยไปถึง 83.5 ปีนะครับส่วนสุภาพบุรุษอายุเฉลี่ยก็อยู่สักประมาณ 80.5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆเลยนะฮะที่เราคิดก็คือหลังจากที่เราเกษียณปั๊บแล้วเราไม่มีรายได้ประจำเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้เตรียมตัวไว้ใช้จ่ายอย่างต่ำๆต้อง20ถึง25ปี
1: อ
2: ันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยโอกาสที่เราจะมีใครมาดูแลเราหลังเกษียณเนี่ยอย่างเช่นเป็นบุตรหลานอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสน้อยลงเมื่อเทียบกันในอดีตนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่เป็นโสดก็มากขึ้นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเวลาแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยก็จะมีบุตรหลานเนี่ยจำนวนที่น้อยคนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่บุตรหลานจะมีความสามารถหารายได้มาดูแลบุพการีเหมือนในอดีตเนี่ยจะทำได้ยากมากนะครับน
1: ั
2: ่นคือสองประเด็นที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับในวัยเกษียณเนี่ยด้วยปริมาณเงินที่สูงขึ้นนะครับ
1: สูงขึ้นแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้เงินมากขึ้นด้วย
2: ถูกต้อง
1: ค่ะและงี้เราควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะเริ่มต้นยังไงดีในการที่จะบริหารการเงินเพื่อรองรับกับชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
2: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าขั้นแรกเลยเนี่ยแต่ละคนก็ต้องเช็คสอบความฝันตัวเองซะก่อนนะครับว่าเออ เรามีความฝันที่เราอยากจะใช้ชีวิตตอนเกษียณเนี่ยเราจะอยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณภาพชีวิตของการกินอยู่ใช้จ่ายตามปัจจัย4ทั่วไปเนี่ยเราอยากจะใช้อยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่จะตามมาสำหรับเรื่องวัยเกษียณเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับพอเริ่มอายุ60ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ถือว่าเป็นวัยที่เกษียณจริงนะเขาเรียกว่าทดลองเกษียณ
1: อ๋อแค่เริ่มต้นของวัยเกษียณนะคะ60ปี
2: ใช่ครับครับช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่เรามีแอคทิวิตี้เยอะเพราะว่าร่างกายก็ยังแข็งแรงแต่เราจะเข้าสู่วัยที่เรียกว่าเกษียณจริงๆเนี่ยก็คือตอนช่วงอายุ
1: 70
2: ช่วงนั้นเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายค่อนข้างมากนะครับคำว่าดูแลเนี่ยก็แปลว่าต้องเตรียมทั้งร่างกายเตรียมทั้งเงินนะครับเพราะว่ามีการเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เงินเป็นปริมาณที่ค่อนเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะต้องเตรียมเรื่องเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนเรื่องสุขภาพว่าเอ๊ะพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพเราจะพึ่งพิงอะไรได้บ้างมีสวัสดิการภาครัฐไหมมีสวัสดิการของตัวเราเองที่เราทำไว้กับบริษัทประกันชีวิตนะครับเรื่องของประกันสุขภาพนะหรือเราจะใช้บริการทางด้านของเงินของเราเองที่จะมาหล่อเลี้ยงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็คือความฝันบางคนบอกอยากฝันถ้าเกิดสมมุติเก็บป่วยทีนึงต้องใช้โรงพยาบาลเอกชนอันนั้นคุณต้องเตรียมเงินเยอะมากเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเช็คสอบความฝันรวมทั้งกิจกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องของแอคทิวิตี้ที่เราอยากจะทำตอนช่วงวัยทำงานนะครับแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำอยากจะท่องเที่ยวอยากจะทำงานอดิเรกอะไรก็ตามเนี่ยเหล่านี้เราต้องมาประเมินทั้งหมดรวมกันว่ามันจะมีเม็ดเงินสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ต้องมาลิสต์กันในแต่ละข้อนะคะว่าในช่วงชีวิตเนี่ยเราอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างและกิจกรรมนั้นเนี่ยเราควรจะมีเงินรองรับในแต่ละกิจกรรมไว้เท่าไหร่ดี
2: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือระวังเป้าหมายเลยว่าจากนี้ไปเราจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นฝันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันปริมาณเงินที่ทุกคนต้องเตรียมก็จะไม่เท่ากันแต่จุดนับหนึ่งครั้งแรกที่นับหนึ่งสเต็ปแรกเนี่ยที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไว้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเราจะได้รู้ตัว
1: อ๋อนั่นก็คือการวางเป้าหมายชีวิตให้ได้ก่อนนะคะนั่นเป็นหลักแรกเลย
2: ครับซึ่งสำคัญมากหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาเช็คสอบเลยว่าเอ้ยเรามีกรุสมบัติตอนเกษียณเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งกระปุกเกษียณเนี่ยพูดเรียกง่ายๆพูดกระปุกเกษียณเนี่ยว่าเรามีแหล่งออมเพื่อเกษียณเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคำนวณดูซิว่าจากนี้ไปบรรดากรุสมบัติหรือว่ากระปุกเกษียณของเราเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆจนถึงตอนอายุ60เนี่ยมันจะมีปริมาณเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็เอามาเทียบเคียงกับความฝันเราถ้ามันพอก็แปลว่าเราสำเร็จละเรารู้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าโอเคต่อไปเราก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไม่ต้องกังวลอนาคตใช้ชีวิตปัจจุบันโดยไม่ต้องกังวลอนาคต
1: ค่ะ
2: นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือพอสำรวจเสร็จปั๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ยเงินมันยังขาดอีกอยู่เยอะเลย
1: มากค
2: ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำสเต็ปที่3ก็คือเราตอนนี้นะต้องมาเริ่มหาทางการออมเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าจะมีทางเลือกไหนนะครับที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได
1: ้ ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีแหล่งเงินออมจากแหล่งใดบ้างคะ
2: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าแหล่งเงินออมของคนที่จะต้องเก็บไว้เกษียณเนี่ยเราก็แบ่งดูแบบจากลักษณะการประกอบอาชีพละกันนะครับอันดับแรกคือถ้าเป็นบรรดาข้าราชการนะครับท่านก็จะมีเงินบำนาญ นะครับถ้าเป็นข้าราชการระบบเก่าเนี่ยก็จะมีเงินบำนาญพอเกษียณอายุราชการเสร็จปุ๊บก็จะมีเงินบำนาญเป็นรายเดือนนะครับกับข้าราชการระบบใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งเงินระบบบำนาญ นะครับบวกกับ เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.ตัวนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่สำหรับระบบข้าราชการนะแต่ข้าราชการก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าจะมีสวัสดิการเรื่องของสุ

0: ุขภาพเนี่ยตามไปด้วยรวมถึงสวัสดิการด้านอื่น
1: ๆ
0: อันนี้คือกลุ่มที่เป็นข้าราชการกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นบรรดาผู้เขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างน
1: ะ
0: อาจจะเป็นลูกจ้างของทางรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับหรือเป็นบริษัทเอกชนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้เป็นตัวเมนหลักเลยคล้ายๆกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะเป็นก้อนหลักใหญ่รวมทั้งเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาเกษียณจากอายุการทำงานแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้รับเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงานนะสองก้อนนี้ก็จะเป็นสองก้อนหลักใหญ่แต่ถ้าเป็นบรรดาบริษัทงานที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขาถูกว่าจ้างตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับเขากฎหมายก็บังคับว่าจะต้องมีประกันสังคม
1: นะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบแรงงานทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเวลาเกษียณอายุปุ๊บก็มีโอกาสได้รับเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ
1: อ
0: ย่างเนี้ยเหล่านี้ก็จะรวมกันเป็นเงินก้อนเนี่ยสำหรับที่จะเอาไว้ใช้ตอนเกษียณ
1: อันนี้คือในระบบใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นแบบแรงงานนอกระบบล่ะคะ
0: ถ้านอกระบบเนี่ยก็คือก็จะมีอย่างปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มออกมาเราเรียกว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับเพราะว่าถือว่าเสมอภาคเพราะว่าคนที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเกษตรกรเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่มีโอกาสได้รับสวัสดิการทางด้านภาครัฐไม่มีกบข.ไม่มี Provident Fund นะครับเขาก็สามารถออมผ่านกอช.นี้ได้นะครับก็จะมีตามเกณฑ์ของกอช.อย่างน้อยๆก็จะมีเงินก้อนนึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการที่เราจะเตรียมเงินไว้ใช้เพื่อเกษียณอายุ
1: ครับค่ะนี่ก็เป็นในแง่ของทั้งระบบแรงงานทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะถ้าเรามีระบบในพวกนี้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าเอ๊ะคำนวณดูแล้วก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะเราจะสามารถหาแหล่งเงินออมเพิ่มเติมได้จากระบบดังกล่าวนี้ไหมคะ
0: ครับก็คือถ้าเกิดสมมติท่านที่ออมจนเต็มสตรีมแล้วนะครับ เต
1: ็
0: มตามเขาเรียกว่าเงื่อนไขข้อกำหนดที่ทางแต่ละกองทุนไม่ว่าจะเป็นกบข.เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีหรือว่าเป็นประกันสังคมเนี่ยเราทำครบหมดแล้วแล้วเรายังมีเงินออมเหลืออยู่เนี่ยผมก็อยากแนะนำให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงทางเลือกในการออมเพื่อเกษียณนะครับตัวเลือกที่อยู่ในช้อยต้นๆเนี่ยก็จะเป็นกองทุน IMFนะครับมีกองทุน LTF นะครับมีการใช้ประกันชีวิตที่แบบสะสมทรัพย์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการประกันแบบบำนาญพวกนี้ก็จะสามารถนอกจากการสร้างระบบการออมเกษียณที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถบริหารจัดการเรื่องของภาษีได้ด้วยนะครับแล้วถ้านอกจากนี้อีกนะครับเราจะหาทางเลือกอื่นในการออมเพิ่มเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำบรรดารัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการครูหรือว่าเป็นข้าราชการที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราศึกษาในเรื่องของสหกรณ์ได้อย่างถ่องแท้ว่ามีความมั่นคงเพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถบริหารเงินผ่านการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปของออมทรัพย์เนี่ยดอกผลที่ได้มาไม่ต้องเสียภาษีแล้วเท่าที่ผมเช็คสอบมาก็จะมีอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าเงินฝากของธนาคารเอกชนประกอบกับพวกที่เป็นเงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
1: น่าสนใจผลตอบแทนก็น่าจะโอเคอยู่ด้วยค่ะปิดท้ายมาดูที่คำแนะนำค่ะว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยที่อยากจะเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้มีความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
0: ครับก็อยากฝากท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าแนวทางในการสร้างเงินในอนาคตเนี่ยให้มีมากมายมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ตอนเราเกษียณอายุเนี่ยมันอาศัยปัจจัยหลักๆเนี่ย3ตัวผมเรียกว่าพลัง3ด้านน
1: ะ
0: อันแรกเลยคือพลังของการออมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะอยากจะเกษียณสุขนะครับท่านก็ต้องพยายามย้ายเงินในปัจจุบันเนี่ยไปใช้ในอนาคตพูดง่ายคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้วเลื่อนไปการไปใช้ในการออมพลังตัวที่สองคือพลังของการหาช่องทางในการสร้างเงินให้เงินทำงานนะพูดง่ายก็คือเราต้องไปหาช่องทางหลากหลายนะครับกระจายการลงทุนซะแล้วถ้าเรารู้จักหลากหลายช่องทางแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับงั้นยิ่งเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีมากเท่าไหร่เงินเราก็โตมากขึ้นเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะพลังตัวที่3นี่ถือว่าเป็นพลังตัวที่สำคัญมากที่สุดเลยครับคุณเมย์นะครับเราเรียกพลังตัวนี้ว่าเวลานะไม่ว่าจะเงินออมมากไหนไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนสูงแค่ไหนก็ตามถ้าเวลาไม่พอโอกาสที่จะสร้างเงินมันจะหมดทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากซึ่งทุกคนมองข้ามหลังจากวันนี้ท่านผู้ชมฟังจบ

0: รายการเราแล้วนะครับถ้าท่านไม่ลงมือทำวันนั้นท่านก็พลาดไปละ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านก็คือเวลามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยย้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขหลังเกษียณจริงๆต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ครับ
1: วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเราถือว่ามีโอกาสทางเลือกนะคะหลายทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนแต่ที่สำคัญค่ะถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราก็มีชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขได้เช่นกันนะคะวันนี้คุณพี่โรจน์มากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: พอเห็นภาพไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเตรียมพร้อมวางแผนเพื่อออมเงินไว้ให้เพียงพอใช้ในยามเกษียณไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะประกอบอาชีพอะไรแต่ก็มีแหล่งเงินออมให้ออมเงินอีกมากมายรวมไปถึงสามารถเพิ่มพูนเงินออมของเราให้มากขึ้นและเพียงพอได้ในอนาคตในวัยเกษียณด้วยนะคะมาร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณกัน Happy Money Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: อดใจเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปากากะยอว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9นะทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบายว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยจะไม่ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัย34ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระรามหลีก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีปลูกฝิ่นมากที่สุดแต่ประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส.ก็บอก

0: ว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยพระราชบายเราไม่ขยายแล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็เลยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
1: ค่ะ
0: รับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยรายสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1: ค่ะ
0: แล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วย
1: ค่ะ
0: เขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ปรากฏว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวังและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะประการที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
1: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่การหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิสเดชนี่องค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเดชมราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้มูลที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: นี่คือที่มา
1: ต่อ2รัชกาลนะคะที
0: ่นี่ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าพอเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี
0: ้ใช่ครับ
1: การดําเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชวินิจฉัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
0: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ในวันที่1ธันวาคม2559
1: ค่ะ
0: มันเป็นรอยต
1: ่
0: อนะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลที่การหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่ๆในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่า เรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จหัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จหัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชวินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิทธิพลเป็นสมเด็จพระบรมราชานุราชถ้าอย่างคุณมาตั้งแต่ปี13
1: ค่ะ
0: เพราะท่านรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พัฒนาองค์การหลวงเดินต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระหมายคุณที่พระองค์ท่าน พระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่

0: ที่ศูนย์เลยตอนนี้มากหรือยังคะ
1: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
0: ค่ะ
1: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขา เพราะเส้นทางมันลำบากมากพอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
0: เพราะว่าการจราจร
1: เพราะการจะมันไม่ได้
0: จ
1: นไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลัก10พอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลัก100นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยมี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิถีของแบบรอยัลโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเราก็เรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆเราวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1และเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิตทำยังไงให้ฟิตหมดไป
0: นะ
1: ระยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
0: ์
1: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
0: ์
1: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนได้บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
0: ้
1: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
0: โอ้โห
1: ค่ะงั้นโดดซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เลอตอเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะตามที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
0: ี่
1: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อแห่งเนี้ยเดิมนี่คือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จเพราะนั้นเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาและวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี
0: ่ให้มาดูให้มาลงมือทำ
1: อันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายเป็นที่นี่เข้ามาที่นี
0: ่มาหาหมอที่นี
1: ่ครับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
0: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำ ไปเนี่ยนะถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไหมเขาก็ไม่แนะนำให้เราปลูกอันนู้นอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
0: ค่ะครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอ่ะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
0: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ

0: ผักก็ยังไม่งาม
1: เมฆสวยเลยค่ะ
0: แต่ก็ขายได้ไหม
1: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
0: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: พอล็อตที่2ผักสวยเลยใช่ไหม
1: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
0: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
1: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
0: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
1: ค่ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานา
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
1: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี้ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลยไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าวเราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจได้ค่ะ
0: พอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
1: ่ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะ
0: 5-6,000
1: ค่ะ
0: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นอ่ะ
1: ใช้เวลาโรมหนึ่งใช้เวลา 22-25 วันค่ะ
0: ไม่ถึงเดือน
1: ไม่ถึงค่ะ
0: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
1: ค่ะ
0: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: มีอย่างถูกอย่างแพง
1: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
0: ยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
1: ทันอยู่ค่ะ
0: นาก็ทำอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี
1: ้เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาขึ้นแปลงขึ้นไปเช้าเย็นตอนกลับมาแล้วก็ไปทำนานได้นะคะ
0: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
1: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำขั้นนอกแปลงขั้นนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรือนแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
0: ะ
1: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
0: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
1: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
0: แล้วก็ทำท่อระบบน้ำ
1: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
0: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็บขาย
1: เขาก็รับซื้อค่ะ
0: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเรานี่ปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดี
0: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
1: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าข้างนอกไม่หลักคลีก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
0: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
1: บางทีถ้าถึงเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยๆตัดกันนี่ค่ะ
0: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำแต่ไร่นามอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ
0: อ
1: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมแล้วก็ได้เงินหมูเบียร์อยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
0: เยอะเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
1: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปี ผู้หญิงชาวปากาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิต

0: วิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
1: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่าก
2: ี่เอวกี่เอวค่ะ
1: ปากกากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
2: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
1: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
2: ค่ะ
1: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
2: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
1: ใช้เอง
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร่
2: โครงการหลวงเข้านะคะ
1: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
2: ค่ะ
1: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
2: ใช้เอง
1: ในครัวเรือน
2: ค่ะ
1: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
2: ค่ะ
1: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
2: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เขารับซื้อค่ะ
1: ค่ะ
2: ทอนเขาสร้างไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
1: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
2: ค่ะ
1: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได
2: ้ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
2: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
1: งานหลักคือ
2: ทำไร่ทำสวนค่ะ
1: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
2: ใช่ค่ะ
1: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
2: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
1: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
2: ค่ะ
1: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี้คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
2: 20คนค่ะ
1: 20คน
2: ค่ะ
1: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรับพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนทอเป็นอยู่แล้ว
2: ทอเป็นอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
2: ค่ะ
1: แบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น10 20คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
2: ออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาถ้าใครทำได้ลายไหนก็คือทำลายนั้นเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอลายนี้กี่ตัวลายนี้กี่ตัว
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: คนนี้ถนัดทอลายแบบนี้คนนี้ทอลายแบบนี้
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างที่ดวงราพันทออยู่เรียกว่าลายอะไรคะ
2: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
1: ลายเม็ดฟักทองน
2: ี่
1: ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม
2: ่อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
1: สมัยกลาง
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้เก่าสุด
2: ชุดนี้ค่ะ
1: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
2: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่นเองนะคะ
1: เป็นไฟปั่นมือ
2: ปั่นมือค่ะ
1: สมัยบรรพบุรุษ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอ่ะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
2: ต่างกันตัวที่ไฟนี่แหละค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปั่นเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็กำมันย้อมสีค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ฝ้ายที่มีสำเร็จรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
2: เอามาย้อมสีค่ะ
1: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
1: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
2: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส
1: ่สีสวย
2: ค่ะ
1: ไม่เป็นพิษด้วย
2: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยันอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
1: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
2: มีรายได้ค่ะ
1: มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อย
2: ใช่
1: ได้ถ้าทอได้มาก
2: ก็
1: ตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใครทำมากได้มาก
2: ใช่ค่ะ ถ้าทอนเป็นเดือนนี่

0: คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายผืนอยู่ค่ะแต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนหนึ่งนี่เกือบเป็นหมื่นค่ะเด
1: ือ
0: นนึงได้ตังค์นะคะ
1: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
0: ค่ะ
1: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
0: บันเดือก็ถึงบันเดือก
1: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
0: ค
1: ่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
0: รู้สึกดีค่ะ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
0: เคยได้ยินค่ะ
1: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
0: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้ว
0: ค่ะ
1: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
0: ดีใจค่ะ
1: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
0: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ไปไหนมาคะ
0: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ
1: โอ้ไปที่กรุงเวียนนา
0: ค่ะ
1: ประเทศออสเตรีย
0: ค่ะ
1: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
0: ชอบ
1: ที่เขามาดูงานเรา
0: ชอบค่ะ
1: ไปกันกี่คนคะ
0: คนเดียวค่ะ
1: ภูมิใจไหม
0: ภูมิใ
1: จนี่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอนี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
0: ไม่ได้ไปค่ะ
1: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
0: ตอนนี้นี่คิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จะได้ไปหลายๆประเทศ
1: ล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็โอ้สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
0: ถ้าจะให้บอกถ้าคือรู้สึกขอบคุณทางแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
1: ค่ะ
2: มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืนติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงมีพระเชษฐภคินีคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระกนิษฐาสองพระองค์คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีดเมืองซีฟอร์ดแคว้นซักเซสประเทศอังกฤษและในเดือนกันยายนปีเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซัมเมอร์เซตประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศออสเตรเลียที่โรงเรียนคิงส์เขตพารามัตตานครซิดนีย์ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมทหารพุทธศักราช2515ทรงเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนและทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์สาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา20พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชประเพณีในครั้งสมัยรัชกาลที่5ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชบิดายังทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลาพงศ์อดุลยเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิสยามกุฎราชกุมารในวาระสุภมงคล นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระเศตฉัตร7ชั้นพระอนุราชมงกุฎพระมาลาเส้าสูงเครื่องทองคำลงยาพระแสงกระบี่สันปรุทองคำลงยาศีรษะนาค3เสียรลงยามงคล8พระแสงฝักทองเกลี้ยง
พระสังวาลพระนกน้อยพระประคำทองคำพระกริ่งทองคำสายทองพระตะกรุดทองคำลงยาประดับเพชรสายทองพระธรรมรงค์นพรัตน์ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมพระคนโททองคำลงยาพร้อมผ่านรองพระสุวรรณสีทองคำลงยาหีบพระสีไม้แดงหุ้มทองคำลงยาพร้อมผ่านรองที่ชงทองคำเครื่องพร้อมกากระบอกทองคำอันล้วนเป็นประหนึ่งเครื่องหมายว่าทรงได้รับพระราชภาระขององค์รัชทายาทที่ต้องทรงช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินและอาณาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งแสดงถึงนามพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยดังความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่ณท้องสนามหลวงวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงใส่บาตรร่วมกับประชาชนเนื่องในงานพระราชพิธีสถาปนาพระนามาภิไธยนับว่าได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานที่ดีงามร่วมกับราษฎรนับเนื่องเป็นเวลากว่า40ปีที่ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตามที่ได้ทรงปฏิญาณพระองค์ไว้ทุกประการทั้งด้วยการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรพระราชกิจใดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ล้วนลุล่วงโดยไม่ขาดตกบกพร่องเช่นเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีประจำอันเนื่องด้วยวันที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในการพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่าความสำคัญของศิลปะวิทยาการทุกสาขาโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมทรงส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูเพื่อทำรงรักษาให้คงอยู่ของมรดกคู่บ้านคู่เมืองเหนือสิ่งอื่นใดทรงเป็นแบบอย่างของลูกที่ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูดังบทกลอนที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2515เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ความว่าขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อพ่อเพียรก่อชายมาให้กล้าแข็งพ่อรักชายห
ห่วงชายไม่แสดงพ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตนในพระราชอิสริยยศแห่งสยามกุฎราชกุมารช่วงเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ในด้านต่างๆนอกจากนี้พระองค์ทรงวางพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระราชบิดาทรงสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดาให้เจริญรอยตามกษัตริย์ก็ยังคงแสดงออกเป็นแบบอย่างของความรักที่มีต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาอย่างหาใดเปรียบมิได้นี่คือแบบอย่างของครอบครัวที่แสดงให้เห็นถึงความรักความเอาใจใส่การเคารพรวมไปถึงการทดแทนบุญคุณของบุพการีอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอันหนึ่งพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชมีขึ้นภายหลังพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมด้วยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชมาน ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชตามกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์และมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว2557ประกอบมาตราที่23รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2552เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ประกาศสำนักพระราชวังเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2562เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562อันหนึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ถือเป็นตำราแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนจึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก5พฤษภาคม2562เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากพฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาสน์ให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสน์ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล2ธันวาคม2562เวลา 16:02 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากท่าวาสุกรีในพระราชวังดุสิตไปยังท่าราชวรดิษฐ์ในพระบรมมหาราชวังรวมระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดริ้วขบวนราบใหญ่จากท่าราชวรดิษฐ์ไปยังพระบรมมหาราชวังต่อเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคด้วย

0: ราจะสืบสานขาและยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป
1: ถือเป็นห้วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับพระสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่ทันและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ปี2560จังหวัดสกลนครต้องประสบกับพิบัติภัยรุนแรงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัสที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำหลายแห่งชำรุดเสียหายจากปริมาณน้ำที่มากจนล้นคันดินส่งผลกระทบกับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหนึ่งในนั้นคืออ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาผางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมามารับกันท่วมไปน้ำหมดคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเหลียวเห็นน้ำท่วมนาเนาะโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้วมันคิดอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้วอ่ะ
0: ด้วยทรงห่วงใยราษฎรและทรงเป็นห่วงถึงความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำจนทำให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้อีกในวันข้างหน้า
2: เป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าๆห้วยแหน่งเนี่ยก

0: ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลชลประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
1: โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นับเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอีกทั้งรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประสบนิกรของพระองค์
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าราษฎรก็อาศัยอ่างตัวนี้เป็นจุดที่หล่อเลี้ยงชีวิต
3: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยพูดตรงๆดีใจจริงๆที่เพิ่นมาดูแลประชาชนของเราคนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะผมดีใจ
1: ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองสกลนครอย่างยั่งยืนด้วยพิกัดที่ตั้งของจังหวัดสกลนครอยู่ในแนวพาดผ่านของพายุที่พัดมาจากทะเลจีนใต้จึงทำให้มีฝนตกชุกและเกิดอุทกภัยอยู่เสมอประกอบกับแหล่งรับน้ำจากลำห้วยหลายสายของจังหวัดสกลนครมีเพียงทะเลสาบหนองหานเท่านั้นขณะที่ช่องทางระบายน้ำออกจากหนองหานมีอยู่เพียงทางเดียวคือลำน้ำก่ำ
0: น้ำก่ำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำก่ำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
1: ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะปกป้องพระสงฆ์นิกรจากพิบัติภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการคลองลัดและประตูระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครจึงได้รับการสานต่อเพื่อให้บรรลุตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่9อย่างสมบูรณ์

0: ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหัยเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช่เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นําโดยผอ.สุภาพรรามหัยเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เท่าถึงเข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้จะถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบ่อระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบ่อระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
2: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเล

พื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจิตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งก็มีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ ONET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้ว

0: ครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 ไปจนถึง6:00 เย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย 3:00 ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดร่มลมตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
0: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกัน

ว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากให้อยากได้ครูแบบไหนให้ลูก

0: กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะและดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังอาจได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพร ลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุข

ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาใจของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แม้ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาวิชาทหารอยู่ณวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียนั้นพระองค์ยังได้ทรงศึกษาวิชาอักษรศาสตร์ไปพร้อมกันด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่งในศาสตร์ด้านภาษาและวรรณศิลป์ปรีชาสามารถทั้งในทางร้อยแก้วและร้อยกลองเป็นที่ประจักษ์ในพระราชนิพนธ์บทร้อยกลองหลายบทพรรณนาความในพระราชหฤทัยยามที่ทรงห่างไกลจากผืนแผ่นดินและประชาชนชาวไทยทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายหากแต่ซาบซึ้งและเห็นภาพพจน์ดังความตอนหนึ่งว่าวันอากาศแจ่มใสใจลูกสู้วันฝนพรูหิมะแฉะแย่สับสนมันหนาวเหน็บหน้าเบื่อเหลือจะทนทุกระคนใจเศร้าเคล้าน้ำตาหวัง4ปีข้างหน้าถ้าโชคช่วยอาจอำนวยให้สำเร็จการศึกษาคงได้รับยศศักดิ์ปริญญาดังเจตนาแม่พ่อผู้รอคอยเช่นเดียวกับพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในชั้นหลังทรงใช้คำง่ายๆสื่อความหมายในพระราชหฤทัยพระราชนิพนธ์น้องน้อยของพี่ชายที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ3รอบเมื่อพุทธศักราช2534ทรงใช้ถ้อยคำเรียบง่ายหากแสดงความผูกพันระหว่างทั้งสองพระองค์ได้อย่างซาบซึ้งเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดน้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆเป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาซนแบบเด็กๆทั่วไปและชอบเล่นแบบผู้ชายในด้านทัศนศิลป์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการเขียนการ์ตูนเป็นอย่างยิ่งการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ทรงเขียนนั้นนอกจากมีความสวยงามแฝงด้วยพระอารมณ์ขันแล้วยังสอดแทรกแนวพระราชดำริที่เป็นทั้งการให้กำลังใจและพระราชทานพระบรมราโชวาทไปพร้อมกันเช่นการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงวาดขึ้นสำหรับเผยแพร่ในกิจกรรมปั่นจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวการ์ตูนฝีพระหัตถ์ในบัตรอวยพรตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลิตขึ้นเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนการกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานแก่รัฐบาลเป็นทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ตลอดจนใช้ในการพระราชกุศลอื่นๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรไทยทรงวาดภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ประกอบในสมุดไดอารี่ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นและนำรายได้พระราชทานสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาณโรงพยาบาลสิริราชในด้านพระศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์พระราชทานแก่ประชาชนในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลในวันมิสาขบูชาโดยทรงออกแบบปกด้วยพระองค์เองสื่อความหมายรอยยิ้มท่ามกลางสายฝนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำพระปรีชาสามารถอย่างรอบด้านในงานด้านภาษาวรรณศิลป์และทัศนศิลป์เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมสื่อสารแนวพระราชดำริที่ทรงมีต่อบ้านเมืองในด้านต่างๆและเหนือสิ่งอื่นใดคือน้ำพระราชหฤทัยรักและห่วงใยที่ทรงมีต่อประสบนิกรของพระองค์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมมาร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณหรือสร้างเกษียณสุขกันค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าหากต้องการใช้เงินวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทต่อไปอีก20ปีข้างหน้าภายหลังเกษียณคือตั้งแต่อายุ60ถึง80ปีแล้วก็ณวันที่คุณเกษียณตอนอายุ60ปีคุณจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บถึง4ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันคนไทยวัยทำงาน40ล้านคนและผู้สูงอายุ10ล้านคนส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่พอใช้ภายหลังเกษียณโดยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้นที่มีเงินออมเป็นรายได้หลักภายหลังเกษียณส่วนใหญ่มาจากบุตรร้อยละ 36.7 มาจากการทำงานร้อยละ 33.9 มาจากเบี้ยยังชีพบำเหน็จบำนาญคู่สมรสและอื่นๆร้อยละ 25.5ซึ่งในอนาคตสังคมไทยมีแนวโน้มมีคนโสดเพิ่มมากขึ้นมีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงบางครอบครัวอาจไม่มีบุตรการที่จะหวังพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอกับชีวิตหลังวัยเกษียณนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเราจะมีเรี่ยวแรงในการทำงานถึงเมื่อไหร่หากเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะได้รายได้จากส่วนไหนมาเลี้ยงชีพของเราได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออมเงินตั้งแต่วันนี้วางแผนตั้งแต่วันนี้เราก็สามารถมีเงินออมเพียงพอเพื่อใช้ในชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะการวางแผนทางการเงินให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนค่ะแล้วก็กำหนดนะคะว่าเราจะต้องมีเงินออมมากเท่าไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนในการออมเงินเรื่องของการออมเงินนั้นเรารวมไปถึงระยะยาวด้วยนะคะนั่นก็คือการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันนะคะว่าในชีวิตหลังวัยเกษียณเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนมีเวลามากแค่ไหนกันสำหรับการออมเงินกับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนหรือ Investory ค่ะทางการเงินเราสามารถทำได้นะคะเมื่อเรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วและตอนนี้เมย์อยู่ที่ Investory หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งก็เป็นที่แรกนะคะของประเทศไทยในการรวบรวมข้อมูลทางด้านของการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะตอนนี้เมย์อยู่กับคุณอาร์มเจ้าหน้าที่ที่ Investory ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งให้ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะมีโซนไหนน่าสนใจบ้างคะ
1: ครับ Investory นะครับคือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนนะครับที่นี่เรามีการนำเสนอเรื่องราวเป็นสื่ออินเตอร์แอคทีฟเซลนะครับ Discovery Museum นะครับเป็นสื่อทันสมัยนะครับที่นี่เราจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆด้วยกันนะครับโซนแรกก็คือ Investory Plaza นะครับเป็นส่วนของโซนต้อนรับนะครับส่วนที่2คือ Investory Land นะครับเป็นส่วนของนิทรรศการถาวรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ Investory Hall เป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะครับจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆทุกๆปีนะครับ
0: นอกจากนี้เราจะมีข้อมูลอะไรให้กับคนที่เข้ามาสนใจในแง่ของการมาเยี่ยมชมที่แพ็คเกจนี้บ้างคะ
1: ครับพิพิธภัณฑ์เราจะมีการเล่าเรื่องราวเป็นสตอรี่ไลน์นะครับผ่านตัวละครหลัก3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ Money Monster นะครับมันคือศัตรูร้ายทางการเงินนะครับที่คอยกัดกินความฝันเราไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินนะครับตัวที่2คือ Set Hero นะครับเขาคือคนที่จะมาช่วยเราปราบ Money Monster นะครับและตัวสุดท้ายก็คือมีฮะตัวเราเองนะครับเมื่อเราเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตัวเราเองก็จะมาโลดแล่นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยครับ
0: อย่างตัวแรกเนี่ย Money Monster นี่มันคืออะไรกันแน่คะ
1: Money Monster เนี่ยครับเราให้นิยามมันก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับมันมีทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะครับมันเกิดได้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับภายนอกนี่เราควบคุมมันไว้ได้นะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับที่มันจะทำให้เราใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: อ๋ออันนี้เราไม่สามารถกำหนดได้เลยนะคะมันเกิดขึ้นอาจจะมีการเพิ่มพูนมากขึ้นในอนาคตด้วย
1: ใช่ครับและปัจจัยภายในเนี่ยเราควบคุมมันได้ใช่ไหมครับมันก็เกิดจากตัวเราเองอย่างเช่นเราช็อปของเซลล์ใช้จ่ายเกินความจำเป็นอะไรแบบนี้ครับที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเราให้นิยามมันว่าเป็นมันนี่มอนสเตอร์ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีกำจัดตัวมันนี่มอนสเตอร์ยังไงอะคะ
1: คนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ใช่ไหมครับก็คือฮีโร่ทั้ง4คนนะครับ
0: พูดอย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วนะคะว่าเซตฮีโร่ทั้ง4ฮีโร่เนี่ยเขาจะมาช่วยเรายังไงกันบ้างเดี๋ยวพาพี่และคุณผู้ชมไปดูกันได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะคุณอาร์มตอนนี้เราอยู่ ่ที่โซนไหนของ Invest Story คะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในโซนของ World of Set นะครับ
0: ค่ะ
1: คือที่อยู่ของ Set Hero ทั้ง4นะครับ Set Hero ทั้ง4ที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะ
0: คะ
1: มีทั้ง4คนนะคนแรกก็คือกัปตัน S นะคะ S ที่ย่อมาจากคำว่า Stock นะครับที่แปลว่า
0: หุ้น
1: ใช่แล้วครับเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือ Garden B Bond นะครับก็แปลว่าตราสารหนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารหนี้นะครับแล้วก็คนที่3คือ Pro M นะคะ Emotion Fund นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกองทุนรวมครับแล้วคนสุดท้ายคือ Lady D ฮะ D Derivative นะครับแปลว่าอนุพันธ์นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุพันธ์นะครับ Set Hero ทั้ง4คนนี้เราแทนให้เป็นสินทรัพย์ทางการลงทุนนะครับที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับ
0: นอกจาก4ฮีโร่นะคะที่จะมาช่วยเรากำจัดมันนี่มอนสเตอร์แล้วก็จะมีอีกตัวนึงด้วยที่คุณอามได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนั่นก็คือมีนะครับตัวของเราเองนะครับตัวของเราที่บอกว่าจะเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับอันดับแรกเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายมันคืออะไรนะครับมันเป็นมันนี่มอนสเตอร์นะครับแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ก็คือเซตฮีโร่นะครับเป็นทางเลือกการลงทุนนะครับว่าเรากับการลงทุนประเภทไหนผ่าน4ฮีโร่นี้ครับ
0: อืมค่ะโอ้โหนี่เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับการลงทุนทั้ง4ประเภทผ่าน4ฮีโร่

0: ที่จะมาช่วยเรากำจัดมันนี่มอนสเตอร์แล้วนะคะนอกจากนี้เองเราจะมีโปรแกรมอะไรที่จะแนะนำแล้วก็มีอะไรอื่นที่จะพาพวกเราไปดูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บ้างคะ
1: ครับก็จะมีโปรแกรมเช็คแอนด์ช็อคครับโปรแกรมนี้ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินหลังวัยเกษียณของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราเลิกทำงานเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับโปรแกรมจะคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยครับ
0: โอเคค่ะน่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณอามพาเราไปดูหน่อยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โปรแกรม Check and Shock ใช่ไหมคะมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรคะ
1: โปรแกรม Check and Shock นะครับเป็นโปรแกรมที่จะไม่ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินหลังวัยเกษียณนะครับเมื่อเราเลิกทำงานไปแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บจำนวนเท่าไหร่นะครับโปรแกรมนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารก่อนนะครับอัตราผลตอบแทนธนาคารเนี่ยแค่ 2% บางคนเนี่ยแค่ฝากธนาคารไม่พอแต่ว่าโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้โปรดักต์ทางการลงทุนนะครับว่าต้องไปลงทุนในส่วนไหนถึงจะได้ตามอัตราผลตอบแทนที่เช็คแอนด์ช็อคนะครับ
0: อ๋อค่ะอย่างนี้ก็ต้องเริ่มจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนรวมไปถึงเงินออมแต่ละเดือนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วมาดูกันที่โปรแกรมกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ค่ะไหน
1: ตรงนี้ก็ให้เราใส่ข้อมูลอายุของเราณปัจจุบันนะครับ
0: งั้นปัจจุบันที่อายุเท่านี้โอเคค่ะ
1: แล้วก็อายุที่เราเลิกทำงานนะครับ
0: เลิกทำงานโอเค
1: ครับแล้วก็อายุไขของเรานะครับ
0: อ๋อคือแบ่งว่าช่วงเราปัจจุบันจนถึงเลิกทำงานเนี่ยเป็นช่วงของการออมเงิน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตั้งแต่เลิกทำงานจนเราเสียชีวิตเนี่ยเป็นช่วงของการใช้เงินแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ถ้าถูกต้องแล้วก็กดถัดไป
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้โปรแกรมก็จะให้เราใส่ค่าใช้จ่ายณเดือนปัจจุบันของเรานะครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่โอเคณปัจจุบันเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่นะคะโอเค
1: มีค่าใช้จ่าย10,000 บาท
0: ครับ
1: ณปัจจุบันนี้เราอายุ27 ปีนะครับเรามีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทแต่พอเราอายุ55 ปีที่เราเลิกทำงานแล้วเนี่ยจาก 10,000 บาทเนี่ยมันจะกลายเป็น 22,000 เพราะมันจะมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเงินตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็กดถัดไป
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับโปรแกรมก็จะคำนวณเป้าหมายให้เรานะครับว่าเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร
0: ่
1: ข้อมูลนี้ใส่ข้อมูลเงินออมณปัจจุบันที่เรามีนะครับเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ที่นับเป็นสินทรัพย์ได้
0: ที่เป็นสินทรัพย์ได้นะคะโอเค
1: แล้วก็เงินที่ฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนครับ
0: เรามีเพิ่มขึ้นโอเค
1: หมดใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าเมื่อเรามีเท่านี้แล้วเราฝากเพิ่มเท่านี้จะไปถึงเป้าหมายตรงนี้หรือเปล่าเงินจำนวนนี้จะไปอยู่ในธนาคารนะครับอ
0: ั
1: ตราผลตอบแทนของธนาคารเนี่ยแค่
0: 2%
1: ก็ไม่ไปถึงทางรอดนะครับ
0: ก็คือไม่รอดคือเงินก็ไม่พอว่าไง
1: ไม่
0: พอที่จะอยู่ในวัยเกษียณ
1: ทำตามนี้ก็ไม่พอครับทำยังไงได้บ้างนะครับลองลดค่าใช้จ่ายดูนะครับถ้าเป็นไปได้จะได้มีเงินฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
0: โอเคพี่จะลดค่าใช้จ่ายเหลือน้อยกว่า 10,000
1: 6,000 บาทนะครับจะได้มีเงินฝากเพิ่มเป็น 9,000 บาท
0: 9,000
1: แล้วก็กดถัดไปดูนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าทำตามนี้ก็คือเราไปถึงทางรอดแล้วเราไปถึงเป้าหมายทางการเงิน
0: คือรอดแล้ว
1: ใช่ครับแค่นำเงินตามนี้ไปฝากธนาคาร
0: อ๋อคือฝากเพิ่มในแต่ละเดือนแล้วไปลดค่าใช้จ่ายเอา
1: ไปลดค่าใช้จ่ายเอา
0: อันนี้ถือว่าพี่รอดแต่ถ้าในกรณีหนึ่งที่คุณอาบอกพี่ว่าเอ้ยบางคนไม่รอดเนี่ยมันต้องไปหาทางออกอื่นๆพี่อยากจะดูโปรแกรมแบบนั้นด้วยอะค่ะต
1: ้
0: องทำยังไงบ้าง
1: อันนี้สรุปก่อนนะครับจากที่เล่นไปเมื่อกี
0: ้อ๋อค่ะ
1: ก็คือเมื่อเราเลิกทำงานแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บ4,900,000 บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ภายในระยะเวลา28 ปีฝากเพิ่ม 9,000 บาททุกๆเดือนนะครับแค่ฝากธนาคารก็พอแล้วครับผม
0: ค่ะหลังจากดูในโปรแกรม Check and Shock แล้วนะคะลดค่าใช้จ่ายไปแล้วออมเงินเพิ่มแต่ละเดือนไปแล้วแล้วต้องทำไงต่อคะเนี่ย
1: สรุปก็คือในกรณีของคุณเมย์นะครับก็แค่ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หาตาผลตอบแทนเพิ่มแค่ 2% นะครับก็ไปถึงทางรอดเป้าหมายทางการเงินแล้วครับ
0: อ๋อนั่นก็คือเป็นกรณีที่พี่รอดแล้ว
1: ใช่ครับแค่ลดเงินค่าใช้จ่ายก็พออ
0: ๋อโอเคงั้นอยากจะไปดูอีกหนึ่งเคสที่แบบเอ้ยถ้าเราไม่รอดจริงๆเราจะมีขั้นตอนไหนหรือว่ามีตัวช่วยตัวไหนที่สามารถให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะไปลงทุนด้านไหนเพิ่มเติมบ้างอะค่ะ
1: ได้ครับในกรณีที่ไม่รอดนะครับอายุนี่ก็
0: เท่าเดิม
1: เท่าเดิมเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่โปรแกรมก็จะคำนวณให้นะครับเงินเก็บ8 ล้านนะครับ
0: มีเงินออมแบบหลักแสนแล้วกันเนอะลองดูถ้าแบบเรามีแค่หลักแสนจริงๆมันจะพอไหมเนี่ยเงินฝากเพิ่มในแต่ละเดือนอ่ะพี่ก็ฝากเท่าเดิม 5,000
1: ครับผม

0: กดถัดไปดูนะครับจะไปถึงท่ารอดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รอดเหมือนกันลดค่าใช้จ่ายแล้ว
1: ใช่
0: ฝากเงินเพิ่มแล้วก็ไม่รอดนะครับทำยังไงเรามีทางรอดให้ครับกดทางรอดดูนะครับ
1: ดูหน่อย
0: เราก็ต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5% นะครับถึงจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอี 5% เนี่ยโปรแกรมบอกไหมคะว่าเราควรจะไปหาแหล่งตรงนั้นได้ที่ไหนบ้าง
0: ก็หาผ่านการลงทุนทั้งเซตฮีโร่ทั้ง4คนที่บอกครับเป็นแหล่งลงทุนที่จะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้น
1: ครับค่ะ
0: สรุปกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ในกรณีที่ไม่รอดก็ต้องมีเงิน7ล้านบาทภายใน28ปีฝากเพิ่มแค่ 6,000 เนี่ยไม่พอนะครับต้องไปหาตราผลตอบแทนที่ 5% ด้วยถึงจะเป็นทางรอดครับ
1: โอ้ก็ต้องไปหาวิธีหาการลงทุนยังไงก็ได้ที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปพักไว้ตรงนั้นไปพักแล้วเนี่ยก็ต้องมีผลตอบแทนเฉลี่ยก็คือ 5% ต่อปีพี่เองจะได้มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในยามเกษียณด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะดูจากโปรแกรมเช็คแอนด์ช็อคแล้วนะคะถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินนะคะว่าเรามีเงินเพียงพอหรือเปล่าสำหรับชีวิตในวัยเกษียณสำหรับเมย์เองค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่พอนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าเมื่อเราถึงอายุวัยเกษียณแล้วเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ระหว่างนี้เองเราควรจะมีเงินออมแล้วก็หาเงินออมเหล่านี้นะคะไปลงทุนเพิ่มเติมหน่อยกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะใครๆก็อยากมีเงินออมเยอะๆนะคะแล้วก็อยากมีเงินออมเพื่อใช้เพียงพอในยามเกษียณหรือใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อจำเป็นแต่ฟังดูเรื่องการออมเงินเหมือนเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาแนะนำเรื่องของแหล่งเงินออมและวิธีการเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงินเพื่อมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกพิเศษที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องของการออมเงินเพื่อรองรับในชีวิตหลังวัยเกษียณกับคุณวิโรจน์ตั้งเจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดหนึ่งบลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อยากจะทราบถึงว่าทำไมปัจจุบันคนเราถึงให้ความสำคัญกับการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณคะ
2: ครับก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยต่างกับอดีตเนี่ยมากเลยนะครับเพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมรองรับไว้สำหรับวันเกษียณเนี่ยจะมีจำนวนเงินที่มากกว่าเดิมมากนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของช่วงอายุที่เราจะต้องใช้จ่ายหลังจากเกษียณอายุเนี่ยเราจะมีระยะเวลาการใช้จ่ายเนี่ยยาวกว่าปกติ
1: ยาวกว่าปกติด้วย
2: อย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะครับสุภาพสตรีก็จะมีอายุเฉลี่ยสักประมาณ 78-80 นะสุภาพบุรุษก็สักประมาณ 75-77 แต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของสุภาพสตรีเนี่ยไปถึง 83.5 ปีนะครับส่วนสุภาพบุรุษอายุเฉลี่ยก็อยู่สักประมาณ 80.5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆเลยนะฮะที่เราคิดก็คือหลังจากที่เราเกษียณปั๊บแล้วเราไม่มีรายได้ประจำเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้เตรียมตัวไว้ใช้จ่ายอย่างต่ำๆต้อง20-25 ปี
1: อ
2: ันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยโอกาสที่เราจะมีใครมาดูแลเราหลังเกษียณเนี่ยอย่างเช่นเป็นบุตรหลานอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสน้อยลงเมื่อเทียบกันในอดีตนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่เป็นโสดก็มากขึ้นนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเวลาแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยก็จะมีบุตรหลานเนี่ยจำนวนที่น้อยคนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่บุตรหลานจะมีความสามารถหารายได้มาดูแลบุพการีเหมือนในอดีตเนี่ยจะทำได้ยากมากนะครับนั่นคือ2ประเด็นที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับในวัยเกษียณเนี่ยด้วยปริมาณเงินที่สูงขึ้นนะครับ
1: ส
2: ู
1: งขึ้นแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้เงินมากขึ้นด้วย
2: ถูกต้อง
1: ค่ะและอย่างนี้เราควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะเริ่มต้นยังไงดีในการที่จะบริหารการเงินเพื่อรองรับกับชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
2: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าขั้นแรกเลยเนี่ยแต่ละคนก็ต้องเช็คสอบความฝันตัวเองซะก่อนนะครับว่าเรามีความฝันที่เราอยากจะใช้ชีวิตตอนเกษียณเนี่ยเราจะอยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณภาพชีวิตของการกินอยู่ใช้จ่ายตามปัจจัย4ทั่วไปเนี่ยเราอยากจะใช้อยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่จะตามมาสำหรับเรื่องวัยเกษียณเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับพอเริ่มอายุ60ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ถือว่าเป็นวัยที่เกษียณจริงนะเขาเรียกว่าทดลองเกษียณ
1: อ๋อแค่เริ่มต้นของวัยเกษียณนะคะ60ปี
2: ใช่ครับครับช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่เรามีแอคทิวิตี้เยอะเพราะว่าร่างกายก็ยังแข็งแรงแต่เราจะเข้าสู่วัยที่เรียกว่าเกษียณจริงๆเนี่ยก็คือตอนช่วงอายุ70ช่วงนั้นเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายค่อนข้างมากนะครับคำว่าดูแลเนี่ยก็แปลว่าต้องเตรียมทั้งร่างกายเตรียมทั้งเงิน

0: ว่ามีการเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เงินเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะต้องเตรียมเรื่องเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนเรื่องสุขภาพว่าเอ๊ะพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพเราจะพึ่งพิงอะไรได้บ้างมีสวัสดิการภาครัฐไหมมีสวัสดิการของตัวเราเองที่เราทำไว้กับบริษัทประกันชีวิตนะครับเรื่องของประกันสุขภาพนะหรือเราจะใช้บริการทางด้านของเงินของเราเองที่จะมาหล่อเลี้ยงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็คือความฝันบางคนบอกอยากฝันถ้าเกิดสมมติเก็บป่วยทีนึงต้องใช้โรงพยาบาลเอกชนอันนั้นคุณต้องเตรียมเงินเยอะมากเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเช็คสอบความฝันรวมทั้งกิจกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องของแอคทิวิตี้ที่เราอยากจะทำตอนช่วงวัยทำงานนะครับแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำอยากจะท่องเที่ยวอยากจะทำงานอดิเรกอะไรก็ตามเนี่ยเหล่านี้เราต้องมาประเมินทั้งหมดรวมกันว่ามันจะมีเม็ดเงินสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ต้องมาลิสต์กันในแต่ละข้อนะคะว่าในช่วงชีวิตเนี่ยเราอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างและกิจกรรมนั้นเนี่ยเราควรจะมีเงินรองรับในแต่ละกิจกรรมไว้เท่าไหร่ดี
0: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเราวางเป้าหมายเลยจากนี้ไปเราจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นให้ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นฝันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันปริมาณเงินที่ทุกคนต้องเตรียมก็จะไม่เท่ากันแต่จุดนับหนึ่งครั้งแรกที่นับหนึ่งสเต็ปแรกในที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไว้เนี่ยเป็นจริงสิ่งสำคัญมากๆเราจะได้รู้ตัว
1: อ๋อนั่นก็คือการวางเป้าหมายชีวิตให้ได้ก่อนนะคะอันนั้นเป็นหลักแรกเลย
0: ครับซึ่งสำคัญมากหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาเช็คสอบเลยว่าเออเรามีกรุสมบัติตอนเกษียณเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งกระปุกเกษียณเนี่ยพูดเรียกง่ายๆพูดกับปุกเกษียณเนี่ยว่าเรามีแหล่งออมเพื่อเกษียณเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคำนวณดูซิว่าจากนี้ไปบรรดากรุสมบัติหรือว่ากระปุกเกษียณของเราเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆจนถึงตอน60เนี่ยมันจะมีปริมาณเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็เอามาเทียบเคียงกับความฝันเราถ้ามันเพียงพอก็แปลว่าเราสำเร็จละเรารู้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าโอเคต่อไปเราก็ใช้ชีวิตหลังจะเสียแบบไม่ต้องกังวลอนาคตใช้ชีวิตปัจจุบันโดยไม่ต้องกำหนดกังวลอนาคต
1: คนะ
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือพอสำรวจเสร็จปั๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ยเงินมันยังขาดอีกอยู่เยอะเลย
1: เยอะมากค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำสเต็ปที่3ก็คือเราตอนนี้นะต้องมาเริ่มหาทางการออมเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าจะมีทางเลือกไหนนะครับที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได
1: ้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีแหล่งเงินออมจากแหล่งใดบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าแหล่งเงินออมของคนที่จะต้องเก็บไว้เกษียณนั้นเราก็แบ่งดูตับจากลักษณะการประกอบอาชีพละกันนะครับอันดับแรกคือถ้าเป็นบรรดาข้าราชการนะครับท่านก็จะมีเงินบำนาญ นะครับถ้าเป็นข้าราชการระบบเก่าเนี่ยก็จะมีเงินบำนาญพอเกษียณอายุราชการเสร็จปุ๊บก็จะมีเงินบำนาญเป็นรายเดือนนะครับกับข้าราชการระบบใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งเงินระบบบำนาญ นะครับบวกกับ เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.ตัวนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่สำหรับระบบข้าราชการนะแต่ข้าราชการก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าจะมีสวัสดิการเรื่องของสุขภาพเนี่ยตามไปด้วยรวมถึงสวัสดิการด้านอื่น
1: ๆ
0: อันนี้คือกลุ่มที่เป็นข้าราชการกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นบรรดาผู้เขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างนะอาจจะเป็นลูกจ้างของทางรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับหรือเป็นบริษัทเอกชนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้เป็นตัวเมนหลักเลยคล้ายๆกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะเป็นก้อนหลักใหญ่รวมทั้งเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาเกษียณจากอายุการทำงานแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้รับเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งที่น่าจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงานนะสองก้อนนี้ก็จะเป็นสองก้อนหลักใหญ่แต่ถ้าเป็นบรรดาบริษัทพนักงานที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขาถูกว่าจ้างตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับเขากฎหมายก็บังคับว่าจะต้องมีประกันสังคมน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบแรงงานทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเวลาเกษียณอายุปุ๊บก็มีโอกาสได้รับเป็นเงินบำเหน็จบำนาญเพราะนั้นเหล่านี้ก็จะรวมกันเป็นเงินก้อนเนี่ยสำหรับที่จะเอาไว้ใช้ตอนเกษียณ
1: อันนี้คือในระบบใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นแบบแรงงานนอกระบบล่ะคะ
0: ถ้านอกระบบเนี่ยก็คือก็จะมีอย่างปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มออกมาเราเรียกว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับเพราะว่าถือว่าเสมอภาคเพราะว่าคนที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเกษตรกรเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่มีโอกาสได้รับสวัสดิการทางด้านภาครัฐไม่มีกบข.ไม่มี Provident Fund นะครับเขาก็สา

0: ามารถออมผ่านกอช.นี้ได้นะครับก็จะมีตามเกณฑ์ของกอช.อย่างน้อยๆก็จะมีเงินก้อนนึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการที่เราจะเตรียมเงินไว้ใช้เพื่อเกษียณอายุครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในแง่ของทั้งระบบแรงงานทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะถ้าเรามีระบบในพวกนี้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าเอ๊ะคำนวณดูแล้วก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะเราจะสามารถหาแหล่งเงินออมเพิ่มเติมได้จากระบบดังกล่าวนี้ไหมคะ
0: ครับก็คือถ้าเกิดสมมติท่านที่ออมจนเต็มสตรีมแล้วนะครับ เต็มตามเขาเรียกว่าเงื่อนไขข้อกำหนดที่ทางแต่ละกองทุนไม่ว่าจะเป็นกบข.เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีหรือว่าเป็นประกันสังคมเนี่ยเราทำครบหมดแล้วเรายังมีเงินออมเหลืออยู่เนี่ยผมก็อยากแนะนำให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงทางเลือกในการออมเพื่อเกษียณนะครับตัวเลือกที่อยู่ในช้อยต้นๆเนี่ยก็จะเป็นกองทุน INF
1: ค่ะ
0: นะครับมีกองทุน LTF นะครับมีการใช้ประกันชีวิตที่แบบสะสมทรัพย์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการประกันแบบบำนาญ
1: ค่ะ
0: พวกนี้ก็จะสามารถนอกจากการสร้างระบบการออมเกษียณที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถบริหารจัดการเรื่องของภาษีได้ด้วยนะครับแล้วถ้านอกเหนือจากนี้อีกนะครับเราจะหาทางเลือกอื่นในการออมเพิ่มเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำบรรดารัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการครูหรือว่าเป็นข้าราชการที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราศึกษาในเรื่องของสหกรณ์ได้อย่างถ่องแท้ว่ามีความมั่นคงเพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถบริหารเงินผ่านการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปของออมทรัพย์เนี่ยดอกผลที่ได้มาไม่ต้องเสียภาษี
1: oh.
0: แล้วเท่าที่ผมเช็คสอบมาก็จะมีอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าเงินฝากของธนาคารเอกชนประกอบกับพวกที่เป็นเงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
1: น่าสนใจผลตอบแทนก็น่าจะโอเคอยู่ด้วยค่ะปิดท้ายมาดูที่คำแนะนำค่ะว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยที่อยากจะเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้มีความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
0: ครับก็อยากฝากท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าแนวทางในการสร้างเงินในอนาคตเนี่ยให้มีมากมายมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ตอนเราเกษียณอายุเนี่ยมันอาศัยปัจจัยหลักๆเนี่ย3ตัวผมเรียกว่าพลัง3ด้านน
1: ะ
0: อันแรกเลยคือพลังของการออมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะอยากจะเกษียณสุขนะครับท่านก็ต้องพยายามย้ายเงินในปัจจุบันเนี่ยไปใช้ในอนาคตพูดง่ายคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้วเลื่อนไปการไปใช้ในการออมพลังตัวที่สองคือพลังของการหาช่องทางในการสร้างเงินให้เงินทำงานนะพูดง่ายก็คือเราต้องไปหาช่องทางหลากหลายนะครับกระจายการลงทุนซะแล้วถ้าเรารู้จักหลากหลายช่องทางแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับงั้นยิ่งเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีมากเท่าไหร่เงินเราก็โตมากขึ้นเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะพลังตัวที่3นี่ถือว่าเป็นพลังตัวที่สำคัญมากที่สุดเลยครับคุณเมย์นะครับเราเรียกพลังตัวนี้ว่าเวลานะไม่ว่าจะเงินออมมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนสูงแค่ไหนก็ตามถ้าเวลาไม่พอโอกาสที่จะสร้างเงินมันจะหมดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากซึ่งทุกคนมองข้ามหลังจากวันนี้ท่านผู้ชมฟังจบรายการเราแล้วนะครับถ้าท่านไม่ลงมือทำวันนั้นท่านก็พลาดไปละ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านก็คือเวลามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยย้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขหลังเกษียณจริงๆต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ครับ
1: วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเราถือว่ามีโอกาสทางเลือกนะคะหลายทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนแต่ที่สำคัญค่ะถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราก็มีชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขได้เช่นกันนะคะวันนี้คุณพี่โรจน์มากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: พอเห็นภาพไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเตรียมพร้อมวางแผนเพื่อออมเงินไว้ให้เพียงพอใช้ในยามเกษียณไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะประกอบอาชีพอะไรแต่ก็มีแหล่งเงินออมให้ออมเงินอีกมากมายรวมไปถึงสามารถเพิ่มพูนเงินออมของเราให้มากขึ้นและเพียงพอได้ในอนาคตในวัยเกษียณด้วยนะคะมาร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณกัน Happy Money Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: อดใจเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th ็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: บูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

กลับมาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูก

0: วเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรีดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อ๋ออันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษา

0: ไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
1: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
0: ใช่
1: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
0: เพื่อ
1: ตัวเอง
0: จะเหนือกว่า
1: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
0: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
1: มันสนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ๆ
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปียเด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้แบบอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่ว่าใครอะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำแล้วจะต้องอยู่ใน
0: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่า

0: อยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้มว
0: ่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: แกล้งในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรใช่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์4ตลอดเวลาเลย
1: พุ่งตลอด
0: เลยนะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่ง แต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่น

0: ิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่อง
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคม

0: คมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: าที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี่ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไร

ต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี้ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆ เลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต 2. โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร 3. โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ 4. โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเม

0: ล่อนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้ว

0: ว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้นั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
1: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
0: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์กลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนอร์เวย์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศงดงามแตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างยิ่งอีกประเทศหนึ่งนะครับและสำหรับเส้นทางเสด็จต่อไปจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลเลือนเพื่อที่จะเสด็จทอดพระเนตรทาน้ำแข็งที่มีความสวยสดงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

อีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นะครับแม้กระทั่งการเวลาในทุกวันปัจจุบันนี้ครับการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนทานน้ำแข็งแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความยากลำบากอยู่เลยครับ

0: เวลา1ทุ่มของคืนวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากตำบลมินเดรสุนถึงตำบลวิสเนตและประทับที่โรงแรมเซ็นทรัลโรงแรมไม้แบบนอร์วีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลโดยเรืออ่าวเบียนได้มาจอดคอยที่ท่าเรือด้านหน้าโรงแรมโรงแรมวิสเนตสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2439เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งซึ่งเดิมเรียกชื่อว่าโรงแรมเซ็นทรัลหลังจากเปิดดำเนินกิจการได้20ปีโรงแรมก็ล้มละลายเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นโรงงานและโกดังเก็บของก่อนจะถูกทิ้งร้างและโรงแรมวิสเนตซึ่งอยู่ติดกันได้เข้ามาซื้อกิจการในปีพุทธศักราช2542โดยยังคงอนุรักษ์ตัวอาคารไว้ในรูปแบบเดิม
1: This building this is from my family I'm sixth generation it's originally from 1850 and I've been running it for since 1999 and everything is original because in Norway you have a tradition of everything has been torn down or destroyed in the 50s, 60s and 70s and in the 80s it started to be popular again to have the traditional buildings. So these days it's very popular to go back to the authentic places and that's what we try to do. We try to make a good experience for our guests. And at that time when your king was here, this was just a small farm. So it was very little building and they had carriages with horses, how it was originally. So first floor is exactly how it was in 1900, 1907 when your king was here. But the bedrooms are not, they have been changed over the years.
0: การเสด็จมาประทับของพระมหากษัตริย์จากสยามเป็นเหตุการณ์ที่โรงแรมในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญซึ่งห้องนอนที่หรูหราที่สุดห้องหนึ่งของโรงแรมมีชื่อว่าสยามสวีท
1: We don't know which room he slept in but we have made the CM suite because we have first of all we're very fond of Thailand my family we stay there for 20 years and then we find thatthe history of the building. We have had the King of Thailand, Siam, and then we also had the Norwegian and Swedish King in 1913. So we made one suite, King Oscar suite, which is from the Norwegian-Swedish King, and then we have the King of Siam suite, which is from your king.
0: ในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ทีมงานเดินทางมาถึงโรงแรมแห่งนี้ตรงกับวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จมาเมื่อ100ปีที่แล้วเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้ทีมงานเข้าพักในห้องนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในสารคดีชุดนี
1: ้ It's very special. It's an honorAnd we're all excited about having you here. And we also think it's, we know since we're familiar with Thailand and how your king is very popular and doing good things for your country. So we think it's a great honor.
0: ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกภาพรถม้าที่จอดด้านหน้าโรงแรมไว้หนึ่งภาพนอกจากนั้น

การพูดคุยกับเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยังทำให้ทีมงานได้ค้นพบที่มาของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รูปหญิงสาวชาวนอร์วีเจียนอีกหนึ่งภาพซึ่งเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยืนยันว่าเป็นภาพพนักงานต้อนรับของโรงแรมและถ่ายจากบันไดด้านหลังซึ่งปัจจุบันโรงแรมได้ปิดทางขึ้นดังกล่าว

วันเสาร์ที่20กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าเลียบไหล่เขาไปตามริมฝั่งฟยอดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดินทางมาถึงตำบลเหลือนซึ่งตั้งอยู่ในเขตน็อตฟยอดของนอร์เวย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวตกปลาและชมความงดงามของทานน้ำ

0: เลื่อนเป็นตำบลหนึ่งในเมืองสตรินชายฝั่งของทะเลสาบโลวันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโยดันส์เบย์ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,300 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนทาน้ำแข็งหรือเกลเซียเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตรแล้วเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขาทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็งเมื่อทาน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างทาน้ำแข็งก็จะค่อยๆแตกออกแล้วก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นลำธารซึ่งทาน้ำแข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงสู่ทะเลเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งสีของทาน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแก่มม่วงหรือแก่มน้ำเงินเมื่อ100ปีก่อนการเดินทางมาชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดานต้องนั่งเรือโดยสารจากท่าเรือโลวันซึ่งดำเนินการโดยเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราโรงแรมอันเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437
1: Well at that time the roads were not built so it was impossible to travel in the fjords without a boat so everybody came by boat and the old harbor was situatedapproximately 150-200 meters from the hotel. There is still a small harbor on the same place. And the steamers they came into the fjord and they used small boats, rowing boats, to transport our guests from the steamers to the land. It was actually a very important point because it was like a crossroads today.Where people met, where people were coming and people were leaving. So my grandfather, he owned it and we still own it. But today people are traveling by air, by road. So the meaning of the harbor is not very important anymore.
0: ในครั้งนั้นเจ้าของโรงแรมเป็นผู้จัดการรับเสด็จซึ่งพระองค์ทรงเล่าถึงเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ไว้ด้วยว่า
2: เจ้าของโฮเทลที่จัดการทั้งปวงเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินคนแรกที่ได้ขึ้นมาถึงโครนาเบรนี้ Prince of Wales ได้มาเมื่อครั้งราชาพิเศษเจ้าแผ่นดินนอร์เวย์ในปีนี้เอง Emperor เยอรมันเสด็จว่ามาเลี้ยงดินเนอร์ที่หาดตรวจตรงเบนั้นแต่เมื่อครั้นมาถึงก็ขึ้นไม่ได้ค้างอยู่เพียงรีสอร์ทเหตุด้วยฝนตกไม่หยุดพ่อออกยิ้มว่าโชคเราอยู่ข้างจะเก่งมากมาเหมาะได้สำเร็จทุกแข่งตลอดลงมา
1: We have photos from the visit and I also remember my grandmotherShe told me about the visit of the King of Siam in 1907. I'm sure my grandmother had heard this story from her husband, Richard. And Richard, he was actually the son of Marcus. And Marcus was the host and hotel manager here when your king visited us 100 years ago. I read in the book right before,that he was describing the nature very in many details about all the rivers, all the water, all the primitive small bridges, the road, the small narrow road, and the nature was, he liked it, but it was very lonely, he said.
0: เมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2550ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงท่าเรือแห่งนี้ในวันเดียวกันกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ด้วยการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราในยุคปัจจุบันการเดินทางสู่ภูเขาน้ำแข็งเกรนดานหรือจะนำนักท่องเที่ยวล่องไปในทะเลสาบโอวันซึ่งมีความยาวประมาณ20กิโลเมตรตลอด45นาทีของการเดินทางนักท่องเที่ยวจะได้ผ่อนคลายต่อธรรมชาติอันสวยงามและทิวทัศน์ของทะเลสาบซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาน้ำแข็งโดยหุบเขานี้จะไปสิ้นสุดในภูเขาน้ำแข็งเล็กๆ3แห่งในอุทยานแห่งชาติโยดานส์เบย์ได้แก่ภูเขาโบดันเกรนดันและเนสดาราวกันว่าภูเขาน้ำแข็งเล็กๆเหล่านี้เปรียบเสมือนแกรนด์แคนยอนขนาดเล็กซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านด้านล่างและภูเขานี้ยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกหลายสายที่ไหลลงมายังทะเลสาบ
2: ในห้วงน้ำใหญ่นี้จะเรียกทะเลสาบก็ไม่ได้เพราะมีทางน้ำไหลออกได้แต่เป็นน้ำจืดกว้างและลึกเหมือนทะเลฝั่งห้วงน้ำนี้เป็นภูเขาสูงตั้ง 400-500 วาชันลิ่วรูปร่างมักจะเหมือนน้ำตาลฝรั่งกลมๆแหลมๆแต่ซับซ้อนกันเข้าไปหลายชั้นในระหว่างที่ซ้อนๆกันนั้นน้ำแข็งหรือสโนว์ขังขาวเป็นเทือกแต่ที่ขังอยู่บนยอดสูงกว่าเราไม่แลเห็นน้ำแข็งแลสโนว์บนนั้นเป็นที่ตั้งของน้ำพุตกเป็นทางใหญ่บ้างเล็กบ้างตกมาแต่ยอดเขาทอดเดียวจนถึงน้ำบ้างลงมาแยกหลายสายพร่าไปบ้าง

0: ด้านหนึ่งของภูเขามีหน้าผาสูงชันกว่า 2,000 เมตรคืนหนึ่งในเดือนมกราคมพุทธศักราช 2,448 ได้เกิดโศกนาฏกรรมมีก้อนหินใหญ่ขนาดประมาณ500เมตรถล่มลงมาด้านล่างเมื่อหินก้อนนั้นตกลงถึงทะเลสาบได้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์และน้ำท่วมสูงกว่า200เมตรทำลายบ้านเรือนที่ตั้งอยู่และมีผู้เสียชีวิต62คน
1: เมื่อจวนจะถึงโครนาเบมีเขาข้างฝั่งซ้ายสูงประมาณสักพันเมตรได้ทลายลงมา

ตั้งแต่ยอดแฉลบลงมาจนถึงน้ำเมื่อวันที่20เดือนมกราคมรัตนโกสินทร์ศก124เป็นฤดูหนาวแล้วแต่น้ำในทะเลสาบนี้ลึกมากเป็นห้วงใหญ่จึงได้แข็งช้ากว่าที่อื่นเมื่อเขาทลายลงมานั้นน้ำพุ่งขึ้นสูงท่วมฝั่งศิลาที่อยู่ฝั่งขวาตรงกันข้ามสูง300ฟีตชายหญิงใหญ่น้อยตายด้วยเหตุเขาพังนั้น62คน

0: เมื่อเลยจากจุดที่ภูเขาถล่มจะเริ่มมองเห็นภูเขาน้ำแข็งเกรนดานซึ่งมีลักษณะคล้ายเพชรบนยอดมงกุฎและในบริเวณนี้สีของน้ำจะเริ่มเปลี่ยนไปอันเกิดจากโคลนซึ่งภูเขาน้ำแข็งและน้ำได้ชะล้างให้ไหลลงมาในทะเลสาบ
1: น้ำในท้องทะเลสาบหรือห้วงน้ำนี้สีขาวเหมือนน้ำกระดินสะพองเมื่อแรกเข้าใจว่าจะเป็นด้วยท้องฟ้าสลัวและแสงแดดถูกน้ำแข็งแต่ครั้นดูไปก็น่าจะไม่ใช่เพราะขาวทั่วถึงนักน่าจะมีอะไรอยู่ในใต้น้ำมีเหตุที่น่าสงสัยดังนี
0: ้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งของวันที่20กรกฎาคมเรือท่องเที่ยวในทะเลสาบโลวันก็ได้เดินทางมาถึงท่าเรือของตำบลเกรนดาน

0: สำหรับนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนะครับการที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมทานน้ำแข็งแห่งนี้ต้องกล่าวได้ว่าได้รับความสะดวกสบายพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่าพอลงเรือแล้วนะครับก็จะมีรถบัสนำไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับและหลังจากนั้นก็จะต้องเดินเท้าต่อไปอีกเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นก็จะถึงบริเวณทานน้ำแข็งดังกล่าวแต่ถ้าพูดย้อนการเวลาไปถึงเมื่อ100ปีที่แล้วแน่นอนครับการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากกว่ากันอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเส้นทางเกิดขึ้นอย่างแน่ชัดนะครับหลังจากลงเรือแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องประทับเกวียนเทียมม้าเดินทางต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1ชั่วโมงเต็มๆเลยทีเดียวจึงจะไปถึงจุดที่สามารถที่จะสัมผัสทานน้ำแข็งแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดครับ
1: นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ท่าจอดเรือท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปชมความงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนไม้แห่งนี้หลังจากนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเพื่อเข้าชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดา
2: Yeah, when he was here for 100 years ago, I think it is so different from today.Because it was no road to the boat, it was no road in Chendal, and when he go with the boat, I show you where, and when he go with the boat, it was boat number three in this lake. The new time have also come to this district. You saw today, you go with the bus, in the old time it was with horses.And it was no road to this valley, it was no telephone, it was no electric. Today we have everything. And today we have looked 100 years back. 100 years we have looked back. And that is so interesting. It is new for me. And I am so happy. One picture I have got, and this picture shall stand in the new boat. And then I can say, this is a picture 100 years old, and it is the king of Siam.Then have take picture. That is great.
1: เส้นทางนับจากนี้เป็นทางเลียบลำธารขึ้นไปในระหว่างเทือกเขาอันสูงใหญ่เมื่อ100ปีก่อนพระองค์ต้องประทับรถม้าเป็นเวลาถึง45นาทีและเป็นเส้นทางที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง
3: ระยะนี้ไม่มีหนทางทีเดียวเป็นแต่ทางเกวียนเดินไปบนโขดในลำธารนั้นต้องใช้รถสองล้อแต่หนทางเป็นลูกคลื่นลุ่มๆดอนๆขยักขย่อนมากมีก้อนศิลาเกะกะอยู่บ้าง

0: น้ำท่วมบ้างเสียงน้ำไหลลั่นคึกคักไปทั้งนั้นทางประมาณสัก45มินิตพอเลี้ยวหัวเขาหน่อยหนึ่งเราก็เห็นเบรซึ่งตกลงมาถึงพื้นท้องทานขาโพลนใสอยู่เบื้องหน้า
1: เส้นทางต่อจากนี้รถม้าไม่สามารถไปต่อได้นั่นหมายถึงพระองค์ต้องทรงม้าต่อขึ้นไปอีกประมาณ15นาทีจึงจะถึงภูเขาน้ำแข็งและบริเวณใกล้กับลานจอดรถจะพบน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าครูนี่ฟอร์เซนเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ

กรนดานสเปรย์หรือภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นภูเขาน้ำแข็งที่สวยงามแห่งหนึ่งของนอร์เวย์มีความสูงประมาณ200เมตรน้ำแข็งใสเหมือนสีครามด้านล่างภูเขาน้ำแข็งมีลำธารสายใหญ่ไหลพุ่งลงมาเหมือนอยู่ในแก่งเสียงน้ำกระทบก้อนหินดังกึกก้องในระหว่างเขาเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างประทับใจ

0: ไปลูบคลำได้ขอให้คิดดูว่าน้ำแข็งก้อนหนึ่งโดยหนาที่เราไปยืนอยู่ถึง20วากว้างประมาณสัก60วาแต่ยาวขึ้นไปจนตลอดถึงยอดเขาประมาณไม่ถูกกันเป็นแท่งเดียวจะประหลาดสักเพียงใดบนน้ำแข็งนั้นมีศิลาลอยๆเลื่อนตกลงมาค้างอยู่บนน้ำแข็งโตเท่าๆก้อนศิลาที่ก่อเขาในสวนแง่เต๋งก็มีไม่ใช่เป็นน้ำแข็งอย่างกำลังละลายที่เหมือนกับเราจะเอาก้อนน้ำแข็งมาตั้งและดูเยิ้มอยู่รอบเช่นนั้นลงมาตั้งหนาเฉยไม่ได้เยิ้มเลยทุบดูก็แข็งเปลืองเหมือนศิลาส่วนที่เป็นน้ำตกลงมาทราบในลำธารนั้นตกมาจากภายในที่อบอุ่นภายนอกไม่ละลายข้างซ้ายมือเราแงนคอตั้งบ่าจึงแลเห็นเรที่เราแลเห็นในทะเลสาบเป็นแท่งทึบใหญ่ลงมาย้อยอยู่แต่ตอนข้างล่างแห้งไม่มีสายน้ำอาบซึมลงมาเลยถ่ายรูปกันเล่นในที่นี
1: ้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรความงดงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงและทรงบันทึกภาพร่วมกับผู้ตามเสด็จในภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้ด้วย

0: จากนั้นพระองค์ได้ทรงม้ากลับมาประทับรถม้าและเสด็จพระราชดำเนินกลับในเส้นทางเดินมายังตำบลเลือนเพื่อประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนที่จอดรอในอ่าวเลือนฟยอดเสด็จพระราชดำเนินสู่เมืองบาห่มต่อไปในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติที่ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นไว้ว่าเป็นความงามอย่างที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ความงามเพราะฝีมือมนุษย์แต่อย่างใด
1: จะว่าด้วยความงามคำที่ชมมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งชมว่าทำดีเหมือนกับจริงอีกอย่างหนึ่งชมว่าดีแลงามเหมือนแกล้งทำอย่างแรกเป็นของที่คนทำด้วยความคิดแต่ทำดีจนเหมือนกับของเป็นเองได้ส่วนดีเหมือนแกล้งทำนั้นสายน้ำกัดซอกไปเองเป็นคุ้งเป็นแหลมเล็กๆเหมือนอย่างกับคนลงบังเวียนเขียนไว้เพื่อจะให้งามเช่นนี้งามเหมือนทำแต่ถ้าจะพูดถึงงามแท้ที่กล่าวมาข้างต้นสองอย่างนั้นแล้วงามที่เป็นเองโดยธรรมดางามกว่าที่คนจะแกล้งทำให้งามงามเช่นนี้เรียกว่า natural ในที่ซึ่งผ่านไปนี้งามจริงเช่นนั้น

บทสรุปของเส้นทางการเดินทางสายนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ใครบ้านด้วยครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากนะครับแต่ก็เป็นความลำบากที่สนุกผาดโผนไม่ใช่เป็นการสนุกอย่างสำรวยแต่อย่างใดครับและหลังจากนี้ครับพระองค์ก็ได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนที่บริเวณหน้าโรงแรมอเล็กซานดรานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาวฮมครับ

ผมเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ของกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประสบนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่ง

0: แน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลถวพาสก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
0: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกแล้วต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งนึงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวศาลายาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วย

นั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำอะไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นทรงไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดา

0: วิศวกรหรือตำรวจก็ส่งให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมลาภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักพระราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้น green belt green beltเขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15 15ปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือใน

การแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายและก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมาก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคน

0: ในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเออเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
2: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ๊งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
3: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะแต่ที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มในวันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมงลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและนี่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิด

0: ตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะหนึ่งนอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็เออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกผ่านทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องคือว่า
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สนันแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบไม่สบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยเราก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยข้อ ความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
5: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
7: ได้เห็ดได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้ามันก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
3: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
8: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
9: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
10: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละก็ถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
11: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
10: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะครับทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึง นึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเอง

0: องวันนี้เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ

0: ราคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
1: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
2: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
1: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันเกิดมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้

0: รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
1: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบการผจญภัย

สนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊ก
1: ค่ะ
0: สาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได
0: ้ไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: นี่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ด
0: ๆมันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะ
0: อืม
1: เป็นไงคะ
0: หนึบๆสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบๆเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: ค่ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยกวนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: เพราะมันจะได้ไม่แหลกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยามาตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในอะครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม
2: ้ต้นไม้
0: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
2: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
2: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
2: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
2: ไม่หมดครับมีกระแหน่งแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
2: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
2: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกขิงพวกข่านั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
2: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตเฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับ เดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ใหญ่
3: ครับครับ
0: ต้นหนึ่งโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
3: ได้ได้เยอะครับได
0: ้เป็นร้อยกิโลอันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
2: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไงอ
2: ันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
2: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะใช้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
2: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
0: ก็มาแทนที่สาคูนี่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
2: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
2: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
2: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติไหม
2: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆได้แล้ว
2: ใช่ใช่มันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
2: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรไหมถึงจะมีดอกหรือไม่ได้ทุกฤดู
2: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
0: เหมือนลมปากกลางอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้อีก2คนคืออ๋
2: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
0: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยพ่อต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ๊ยคนเดียวอะคนละคนเดียวเลยอ่ะ
2: คนเดียวคนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เยอะเดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
2: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดยอดใบใบอย่างนี้ไปทำอะไร
2: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งไปเลย
0: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยต้องอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
2: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล้ว
0: โอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
2: ครับครับ
0: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
2: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
0: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลยอ่ะ
2: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
0: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
2: ์สายพานรถไถ
0: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่อง่ายง่ายเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็นอ๋อผมว่าทำไมมันลากง่ายโอ้พ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
2: ลองดู
0: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบเนี้ย
2: ลองชิมได้
0: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
2: ได้ครับได้ครับ
0: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดเนี่ยผมโดนมาเยอะแล้ว
2: รสชาติมันออกมัน
0: อ่ะตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
2: มันเป็นสาคู
0: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
2: เหมือน
0: พ่อไม่ปลูกมันพ่อปลูกสาคู
2: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
0: พ่อไปได้ผมยอม
2: แป้งอ่ะตรงแป้ง
0: เอาตรงๆนะพ่อ
2: โรเกียวแล้วก็ขายทิ้งเลยเสร็จ
0: มันไม่อร่อยอ่ะ
2: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
0: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
2: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
0: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
2: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
0: ้ ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
2: ฝาดฝาด
0: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
2: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
0: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
2: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิม
0: ดั้งเดิม
2: แต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เยอะๆ
0: พ่อ พ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่า
2: โอ้โหแรงแรงแรงแรง
0: โอ้โห
2: แรงกว่านี
0: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
0: โอ้สองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อยหนึ่งท่อนไหนพ่อผมขอลองบ้างผมขอลองบ้าง
2: นี่นี่นี่นี่นี่คุณผู้ชมดูนะเฮ้ดูรอยนะดูรอยนะ
0: แล้วดูของจริงนะ
2: เอาแรงๆแรงๆรอยยีนึงอ๋อแตกไปเลย
0: รอยอยู่ดิของจริงอยู่ดิว่าได้ตรงเลย
2: ขาด
0: พอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
2: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
0: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
2: ใช่
0: ๆก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโพอได้ต้นสาคูที่ละเอียดละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
2: ก็เอามาคั้นในถัง
0: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปม
2: ัน
0: จะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
2: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับ
0: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
2: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
2: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
0: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
2: ไม่ขุ่นได้
0: เลยว่าในเวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
2: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
0: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
2: เหมือนกันมารวมกัน
0: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหางไม
2: ่ไม่ไม
0: ่แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
2: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
0: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
2: ครับ
0: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
0: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
2: ครับ
0: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
2: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได
0: ้ฮะ
2: นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
0: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
2: ยกตัวอย่างผ้าผืนนุ่น
0: อ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องเอาเนื้อไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไงคร
2: ับเดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
0: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหาร

0: เนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อค้าอยู่
1: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
0: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะพ่อใครใจเย็นพ่อใครใจเย็นแต่โอ้โหถือไม้เด้อแต่ใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงทำยังไงแต่พ่อทำไม่ได้
1: มาทุบมาตี
0: อ๋อตีให้มันเสด็จอย่างนี้เหรอนี่แน่
1: ตากลัวไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
0: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอ่ะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปทำไมผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
2: ได้ค่ะได
0: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
2: แป้งสาคูผม
0: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
2: จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
2: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
0: โ
2: อ
0: ้
2: นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
0: อืมแล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
2: ไม่
0: อ้าวพลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
2: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
0: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
2: ใช่
0: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงๆด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มันจะไม่กลมทั้งร่อนแบบนี
0: ้อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือการเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่ได้ไหมแม่อย่างนี้
2: ได้ก็ได้แต่จะทำยังไง
0: แม่ยังไม่มองเลยแ
2: ม่ไม่ก็ดูอยู่
0: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
2: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้อง
0: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร่อนอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
2: ทำเป็นเม็ด
0: โอเคเข้าใจแล้วครับ
2: แต่ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วขายโลละ120
0: อ๋อจะง่ายกว่าอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
2: ถ้าตากเลยค่ะ
0: ตากไว้นานไหมครับ
2: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได้
0: เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
2: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี้
2: ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
2: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
2: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
2: ค่ะนี่ใช้อาจารย์ชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
2: กะทิ1,500กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
2: น้ำตาลหนึ่งประมาณ400กรัมอะค
0: ่
2: ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
2: ้ใช่
0: ค่ะใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
2: ทุกงานเลยค่ะทุกงาน
0: ทุกงานเลย
2: ค่ะงานบวชงานยำมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
2: มี
0: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
2: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
0: ็ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
2: ขี้มันขี้มันเหรอขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
2: ค่ะ
0: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอ่ะแม
2: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค่ะ
0: อ๋อ

0: คือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเห็ดพองขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เนาะ
1: สาโคนี่มันเป็นแท่งมาจัดจันนะคะทำได้ทุกขนมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
0: ขนมจีนสาโคก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
1: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
0: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได้กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวเอาทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำอ่อส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนให้น้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นอ่อส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันนะครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอะ
1: มีเม็ดๆด้วย
0: ใช่มันไม่เหมือนกันอะอุ้ยอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
1: อยู่ที่นั่นก็ขายเลย
0: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
1: ได้
0: สุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามหน่อยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
1: ข้าวสารข้าวต้มเมือขนมลาช่องขนมควนกิมันขนมเปียกปูนขนมสาคูธัญพืช
0: แม่ชอบค้าขายเหรอ
1: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะ
0: คะแล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
1: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
0: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นทำนาก็นอกจากคนที่บ้านนะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
0: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่มีลูกไหมครับ
1: มีค่ะ

0: ลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
1: ชอบอ่ะขอโลกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคู
1: เขาถามแม่ทำไมเราตำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
0: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
1: แ
0: ล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
1: ่ถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำมาแล้วถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
0: บอก
1: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู่
0: มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
1: ใช่อ่ะ
0: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได
1: ้
0: และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
1: เราจ้องสาคูอ่ะเราจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทําด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกินขนุนกับกินสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดิมาลองรสช่องบ้างอันนี้ทําจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
1: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอ่ะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี้ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต็มมา
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้หลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พ

0: กับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เรามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: นะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเงี้ยคร
2: ับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับทำได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตานะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้ฉายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ เนาะว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: จะต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัจจุบันนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
5: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
5: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
5: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยายพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
5: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
5: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
5: ครับ
4: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ครั้งเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
5: ร
4: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะ ม
5: ัน
4: ก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
5: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
4: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
5: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู
5: ่
4: พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
5: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
5: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
5: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตไว
7: ้พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
5: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
7: ื่อง ทุกเรื่องเลยใช
5: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามในกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
5: ต ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้

0: ก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
1: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
1: Mm-hmm. For example, if mm-hmm. you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
0: Yeah. can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, tangmo. Tangmo chao.
0: Tangmo chao. There you
1: go. Nee, oh. Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You can put hot things in. Because it's very natural, beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Uh-huh. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นท ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ 4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้ง

0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า Bee Wax Wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
1: ใช
0: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
1: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
1: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
1: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
1: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
1: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
1: ปลอดภัยส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จะ
1: ใหญ
0: ่กว่า
1: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้ทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณห

0: ม้วนอยู่ฮะ
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Greenery นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยเราคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่า

ที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังพักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าคอนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้ว

0: เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินเป็นลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
1: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
0: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
0: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
1: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมี

0: ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูของเราเอาละครับกองเฮ้ยเ
2: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นกุมารตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดสับที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและส่งซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยส่งมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอด

จนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

0: แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่27ชัยชนะของการพัฒนา
1: พี่ร่มเย็นวาดอะไรคะเนี่ยยานอวกาศเหรอมีใบพัดด้วย
2: ไม่ใช่ยานอวกาศดูดีๆนี่อยู่ในน้ำนะทายถูกมีรางวัลให
1: ้ดูไม่ออกอะค่ะคุณตาขาช่วยดูหน่อย
3: เหมือนกังหันน้ำนะเนี่ยกังหันน้ำชัยพัฒนาเหรอร่มเย็น
1: กังหันน้ำชัยพัฒนางั้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นตรงสระน้ำหน้าโรงเรียน
3: ก็นี่แหละหน้าที่ของกังหันน้ำชัยพัฒนาคือความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเป็นชัยชนะของการพัฒนาเหมือนหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยพระสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหานี้จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกังหันน้ำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาก
4: ังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
3: การเอาชนะน้ำเสียโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนไทยรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของประเทศเพื่อความยั่งยืน
4: คนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประโยชน์ของพระสกนิกรเด็กๆควรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
3: เริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้หน้าที่ของตนเองทำสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักการทรงงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราพบชัยชนะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหลาน
5: ๆครับคุณตาคุณยาย
6: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมา

ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แต่โครงการชลประทานมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2517ก็สามารถบรรเทาอุทกภัยให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอีกทั้งยังป้องกันน้ำเค็มในฤดูแล้งป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุโตแดงและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการตลอดมา10ปีต่อมาพระองค์มีพระราชดำริให้ขยายผลโครงการชลประทานมูโนจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนขึ้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดสรรพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านได้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปส่งเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการดินและน้ำให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในการทำนาและเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแบบผสมผสานให้เกษตรกรจากพื้นที่อื่นๆมาเรียนรู
1: ้ก็จะมีหมู่บ้านข้างเคียงมาดูงานที่นี่แล้วเราก็แนะนำให้ไปทำนะครับไปทำก็ประสบความสำเร็จหลายหมู่บ้านครับเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของที่นี่เลย
0: หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการเป็นระยะเพื่อติดตามและต่อยอดโครงการปศุสัตว์เกษตรและงานส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ชลประทานมูโนอย่างสม่ำเสมอ
1: ก็เริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านที่นี่มีรายได้ดีและเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายก็ตกรายได้และครอบครัวละต่อปีก็ 100,000 บาทขึ้นไป
0: สิงหาคม2545พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนบ้านโคกอิฐโคกในจังหวัดนราธิวาสทรงติดตามผลสำเร็จของหมู่บ้านที่ได้นำเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริจนสามารถปลูกข้าวได้แล้วถึง 1,500 ไร่ครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรการสาธิตทำข้าวซ้อมมือของกลุ่มแม่บ้านโคกอิฐโคกในโดยใช้ข้าวพื้นเมืองหอมกระดังงาร
2: ัชกาลที่10เคยมาเสด็จที่กลุ่มข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเคยถามว่าการแปรรูปข้าวหอมกระดังงาจะได้เพิ่มมูลค่าไหมบอกว่าได้เพิ่มส่วนที่ว่าข้าวเปลือกแบบนี้พอสีออกมาเป็นแกลบพระองค์จะทรงถามว่าจะไปไหนตอบว่าไปพัฒนาดินคือไปเรียบปรับปรุงดินแบบนี้แล้วก็ดูทำปุ๋ยหมักจะไม่ทอดทิ้งเลย
0: ปัจจุบันข้าวอินทรีย์หอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอตากใบที่เกษตรกรบ้านโคกอิฐโคกในเพาะปลูกได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศพระองค์ได้พระราชทานคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณานำความสำเร็จไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆเช่นความสำเร็จในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านยูโยสามารถเปลี่ยนพื้นที่นาร้างให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรดังที่ได้พระราชทานพระราชดำริว่าควรนำรูปแบบผลดำเนินการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยมาปรับปรุงพื้นที่บ้านโคกสะตอตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีโดยการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรับน้ำจากคลองสุไหงปาดีมาล้างดินเปรี้ยวในฤดูฝนและสูบน้ำในคลองสุไหงปาดีใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งปรัชญาในการทรงงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบยังคงดำเนินต่อไปด้วยการทำงานสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแผ่นดิน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูนุ้ยหรือว่าคุณครูวิภามาแซ่งโอเช่นเคยค่ะค่ะเด็กๆคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องดาวของฉันนั่นเองค่ะเอ๊เด็กๆคะดาวของฉันกิจกรรมในชั่วโมงนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
3: 4
2: เป็นครั้งที่4แล้วนะคะและกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะพิเศษด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆจะได้มาทำอะไรกันเอ่ยแต่ละกลุ่มมาเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
3: น
2: ิทานใช่มั้ยนิทานเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ดาว
2: นะคะดาวตามจินตนาการที่นักเรียนนั้นนะคะได้ไปร่วมกันแต่งกันขึ้นมานะคะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะไปร่วมกันตอบคำถามชวนคิดในชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะคำถามชวนคิดของคุณครูนุ้ยในวันนี้นะคะมาดูที่คำถามแรกกันค่ะนักเรียนดูรูปภาพนี้นะคะแล้วช่วยกันตอบคำถามค่ะว่าจากรูปภาพนะคะดาวมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างอะไรนะคะมีรูปร่างเป็นอย่างไรคะเด็กๆบางคนอาจจะบอกว่ามีรูปร่างเป็นภาพนี้มีเป็นดาวที่มีรูปร่างเป็นอย่างไรคะไหนลองบอกหน่อยค่ะเด็กๆบอกว่าเป็นทรงกลมหรือถ้าเรามองมานักเรียนอาจจะตอบว่าเป็นรูปวงกลมก็ได้นะคะเด็กๆคิดว่าดาวดวงนี้คืออะไรคะ
3: ดวงจันทร์
2: ดวงจันทร์ใช่ไหมคะและดาวเหล่านี้ล่ะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นรูปแบบไหนคะมีลักษณะเป็นรูปแสงใช่ไหมคะเด็กๆคะรูปดาวที่นักเรียนเห็นแตกต่างหรือเหมือนจากของจริงไหมคะแตกต่างไหมคะถ้าในความเป็นจริงแล้วดาวเหล่านี้มีตามีจมูกไหมคะหรือมีปากไหมคะในความเป็นจริงแล้วไม่มีนะคะแต่ถ้าเราจะแต่งนะคะเรื่องดาวตามจินตนาการของนักเรียนก็อาจจะมีเพิ่มทำไมคะหูตาจมูกปากเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ทำไมคะมีสีสันมากขึ้นให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะบอกลักษณะของดาวได้ใช่ไหมคะว่าดาวนะคะบนท้องฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างดาวบนท้องฟ้านอกจากดวงจันทร์และดาวแล้วยังมีดาวอะไรได้อีกบ้าง
4: ดวงอาทิตย
2: ์ยังมีดาวอะไรอีกคะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นอย่างไรทรงกลมและมีขนาดเป็นอย่างไรด้วยใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะและโลกของเราเป็นดาวไหมคะเป็นใช่ไหมคะโลกของเราก็จัดว่าเป็นดาวดวงหนึ่งโลกลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรนะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วดาวแต่ละดวงนะคะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะดาวที่มีขนาดใหญ่สุดนั้นก็คือดวงอาทิตย์นะคะค่ะเด็กๆคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะในข้อที่2นักเรียนจินตนาการนะคะเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าในรูปได้อย่างไรบ้างเด็กๆลองดูรูปภาพรูปนี้แล้วลองจินตนาการให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าถ้าหากนักเรียนจะแต่งเรื่องตามจินตนาการในรูปภาพเด็กๆจะแต่งเรื่องราวได้อย่างไรบ้างลองดูที่รูปภาพแล้วเด็กๆลองเล่าให้คุณครูนุ้ยหน่อยนะคะเราจะแต่งอย่างไรดีถ้ามีภาพนี้เราจะแต่งเรื่องราวได้อย่างไรบ้างดูดวงจันทร์สิดวงจันทร์กำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่าดวงจันทร์กำลังทำอะไรอยู่คะ
5: คุยกับดาว
2: อาจจะคุยกับดวงดาวใช่ไหมแล้วดวงดาวคิดว่าเขาคุยอะไรกันไม่รู้คุณนุ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคุณครูนุ้ยอยากให้เด็กๆได้ลองจินตนาการดูค่ะ
5: ทำไมดวงจันทร์เป็นวงกลม
2: เพื่อนบอกว่ามีดาวดวงหนึ่งกำลังสงสัยใช่ไหมคะเพราะว่ามีสัญลักษณ์อะไรคะ ้าว question mark หรือสงสัยใช่ไหมคะดาวดวงนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมดวงจันทร์จึงมีลักษณะเป็นทรงกลมเด็กๆก็อาจจะแต่งเป็นเรื่องราวว่าดาวทั้ง3ดวงอาจจะพูดถึงใครอยู่พูดถึงใครคะอาจจะพูดถึงเกี่ยวกับดวงจันทร์นะคะเอและถ้าดาวดวงนี้กำลังสงสัยอยู่และดาวอื่นๆเด็กๆคิดว่าเขาจะพูดว่าอะไรได้บ้างลองจินตนาการดูนะคะมีดาวดวงหนึ่งสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมดวงจันทร์จึงมีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมและถ้าเด็กๆ เป็นดาวดวงอื่นเด็กๆจะพูดว่าอย่างไรเด็กๆจะตอบว่าอะไรบ้างลองจินตนาการดูค่ะไม่มีผิดนะคะเด็กๆลองเล่าดูสิคะนักเรียนปลายทางลองเล่าให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าถ้าเด็กๆนะคะเป็นดาวเหล่านี้เด็กๆจะตอบเพื่อนว่าอย่างไรดีหรือเด็กๆจะเป็นดวงจันทร์ดวงจันทร์จะตอบกับดาวดวงนี้ว่าอย่างไรได้บ้างเพื่อนบอกว่าฉันก็เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วใช่ไหมเพราะว่าฉันเกิดขึ้นเองเป็นยังไงตามธรรมชาติฉันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติฉันก็เกิดมาแล้วฉันก็มีลักษณะแบบนี้นะคะอย่างแบบนี้นะคะเด็กๆ ก็สามารถจะแต่งเติมเรื่องราวตามจินตนาการของนักเรียนได้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูนุ้ยก็จะดูนะคะว่าเรื่องราวตามจินตนาการที่นักเรียนได้แต่งนะคะเกี่ยวกับดาวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้เล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้านะคะให้ผู้อื่นเข้าใจและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เล่าได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะก็วันนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มก็จะได้ทำหน้าที่ของตนเองนะคะในการเล่าเรื่องตามจินตนาการโดยใช้สื่อประกอบอื่นๆนะคะเพื่อให้ผู้อื่นหรือผู้ฟังนั้นเข้าใจเรื่องที่เราเล่าได้มากขึ้นนะคะและเรื่องที่นักเรียนเล่าจะต้องมีความสมเหตุสมผลด้วยนะคะหรือมีเรื่องราวที่สอดคล้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องดาวด้วยค่ะนักเรียนคะเรามาดูที่วิธีทำกันวันนี้นะคะเราจะมาทำวิธีทำในข้อที่3เดี๋ยวคุณครูนุ้ยให้นักเรียนนะคะอ่านเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะชี้ให้แล้วให้นักเรียนอ่านด้วยตนเองนะคะอ่านทุกคนเลยอันไหนลองนั่งตัวตรงๆเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะดูนะว่าใครช่วยคุณครูนุ้ยอ่านบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยคุณครูนุ้ยอ่านด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยค่ะพร้อมไหมคะต้นทางพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยค่ะข้อ3ใช่ไหมคะพูดพร้อมกันค่ะข้อ3

เมื่อเด็กๆอ่านจบแล้วเด็กๆบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าวันนี้เด็กๆจะได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้เด็กๆจะได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะหน้าที่ของตนเองในการทำอะไรในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้านะคะวันนี้เด็กๆจะได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะซึ่งทุกคนก็จะมีหน้าที่ของตนเองแล้วว่าใครเป็นผู้เล่านะคะใครนะคะได้รับบทบาทเป็นตัวละครในเรื่องนะคะและร่วมกันพูดคุยถึงความสมเหตุผลนั่นก็คือว่าเรื่องราวของนักเรียนนั้นนะคะมีเรื่องราวที่สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องของดาวหรือไม่นั่นเองค่ะก็ให้คุณครูนะคะพิจารณาในส่วนนี้ให้กับนักเรียนนะคะอาจจะชวนคุยและใช้คำถามนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ลองตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนเล่าด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูที่แบบประเมินตนเองแบบประเมินตนเองในวันนี้นะคะจะอยู่ในข้อที่3ค่ะนั่นก็คือเพื่อนบอกเรื่องที่ฉันเล่าได้แสดงว่าถ้าหากนักเรียนสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้เกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนที่นักเรียนเล่าไปแล้วเพื่อนบอกเรื่องที่นักเรียนเล่าได้นั้นแสดงว่านักเรียนสามารถเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเล่าแล้วเพื่อนไม่สามารถบอกเรื่องที่เราเล่าให้ฟังได้แสดงว่าเราอาจจะเล่าให้เพื่อนฟังเข้าใจไหมอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะก็ให้นักเรียนนะคะให้คะแนนดาวกับตนเองในช่วงที่อภิปรายผลการทำกิจกรรมหรือช่วงที่พูดคุยกันนะคะว่าเรื่องที่เพื่อนเล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะดูว่าเพื่อนในห้องเรียนตอบกันได้หรือไม่นั่นเองค่ะถ้าเพื่อนตอบได้หมดเลยนะคะก็ให้ตัวเองไป3ดาวนะคะแต่ถ้าถามแล้วเพื่อนไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นบางอย่างจากเรื่องที่ตัวเองเล่าก็ให้ตัวเองไป2ดาวแต่ถ้าเพื่อนไม่สามารถบอกสิ่งที่นักเรียนเล่าได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนอาจจะยังสื่อสารได้ไม่เข้าใจใช่มั้ยคะนักเรียนก็ให้ตัวเองไป1ดาวนะคะแล้วก็หากต้องการปรับปรุงให้ตัวเองนั้นดีขึ้นนะคะหรือครั้งหน้าเนี่ยเราจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ให้ประเมินตัวเองเป็นการบ้านนะคะเด็กๆค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมในวันนี้กันนะคะ1นักเรียนนะคะจะได้ไปทำกิจกรรมในข้อที่3นะคะ2เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายผลการทำกิจกรรมกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆเรียนแล้วเด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะ1นะคะให้คุณครูนะคะชี้แจงวิธีการทำกับนักเรียนอีกครั้ง1นะคะในข้อที่3 2ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะให้คุณครูนะคะประเมินความรับผิดชอบหน้าที่ของนักเรียนนะคะว่านักเรียนแต่ละคนได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองหรือไม่หรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหรือไม่นะคะนอกจากนี้ให้ประเมินนะคะเกี่ยวกับการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนและการเล่าเรื่องของนักเรียนนะคะว่ามีการเชื่อมโยงกันได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีการเชื่อมโยงนะคะเกี่ยวกับความรู้เรื่องดาวนะคะในเรื่องที่นักเรียนแต่งหรือไม่นะคะก็ให้คุณครูประเมินแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ให้คุณครูนะคะประเมินการใช้สื่อประกอบการเล่าด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถใช้สื่อประกอบได้สอดคล้องกับเรื่องหรือไม่นะคะค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยากจะไปเล่าเรื่องกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะได้ทบทวนกันก่อนนะคะว่าการเล่าเรื่องตามจินตนาการนั้นจะต้องมีอะไรบ้างมาดูข้อกำหนดในการเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะให้นักเรียนตรวจสอบของตนเองด้วยนะคะว่ามีครบหรือไม่1นะคะสื่อนำเสนอนะคะที่สอดคล้องกับเนื้อหานักเรียนอาจจะเล่าเรื่องตามจินตนาการโดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับดาวนะคะบางอย่างได้เช่นอาจจะมีนะคะ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของดาวขนาดของดาวนะคะหรืออาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวในช่วงเวลากลางวันหรือสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวในช่วงเวลากลางคืนนะคะหรืออาจจะมีนะคะความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นดาวบนท้องฟ้านะคะว่าพบดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนนะคะโดยเรื่องของนักเรียนอาจจะมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวของนักเรียนก็ได้นะคะต่อไปค่ะการนำเสนอของนักเรียนหรือการเล่าเรื่องของนักเรียนนะคะจะต้องมีน้ำเสียงดังฟังชัดเพื่อให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจด้วยนะคะ 3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องตามจินตนาการเป็นทั้งตัวละครแล้วก็เป็นผู้เล่านะคะหรือนักเรียนปลายทางอาจจะเล่าจากรูปภาพก็ได้นะคะถ้าหากนักเรียนไม่ได้แสดงบทบาทสมมุตินักเรียนเล่าจากรูปภาพเพื่อนๆในกลุ่มนะคะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างเช่นสมาชิกช่วยกันวาดรูปภาพช่วยกันระบายสีหรือแบ่งหน้าที่ในการเล่าเรื่องแบบนี้ก็จัดว่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้นทางในวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินะคะถ้าหากนักเรียนปลายทางนะคะสนใจอยากจะดูของเพื่อนต้นทางก็สามารถดูนะคะไปพร้อมๆกันได้เลยต่อไปค่ะเด็กๆก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเล่าเรื่องตามจินตนาการเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเล่าเรื่องตามจินตนาการเมื่อเล่าจบแล้วเราก็จะมาพูดคุยว่าเพื่อนที่เล่าแล้วนะคะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะได้มาคุยกันว่าเรื่องที่เพื่อนเล่านั้นนะคะสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนได้เตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมารับชมรับฟังนะคะจากเพื่อนต้นทางกันค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปเล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับดาวของฉันนะคะค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะติดตามแล้วก็รับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: นิทานเรื่องดาวน่ารักสองดวงกันละครั้งหนึ่งมีดาวสองดวงเป็นเพื่อนกันไปเล่นเด่นด้วยกันเดินไปเรื่อยๆจะไปเจอดวงจันทร์ดาวสองดวงบอกว่านางคือดวงอะไรดวงจันทร์บอกว่าเราคือดวงจันทร์ดาวสองดวงบอกว่าไปเดินเล่นกับเราไหมดวงจันทร์บอกว่าไปก็ได้ดาวสามดวงเดินเล่นกันไปเรื่อยๆจนไปเจอโลกดาวสามดวงบอกว่านายคือดวงอะไรโลกบอกว่าเราคือโลกดาวสามดวงบอกว่าไปกับเราไหมโลกบอกว่าไม่ไปบ๊ายบายดาวสามดวงก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปเจอดวงอาทิตย์ดาวสามดวงบอกว่าทำไมนายร้อนจังดาวสามดวงตกใจมันตัวใหญ่ที่สุดเลยตัวใหญ่มากๆจนร้อนดาวสามดวงบอกว่านายคือดาวอะไรดวงอาทิตย์บอกว่าเราคือดวงอาทิตย์ดาวสามดวงบอกว่าไปด้วยกันไหมดวงอาทิตย์บอกว่าไม่ไปบ๊ายบายดาวสามดวงเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆและดาวสามดวงก็เป็นเพื่อนกันตลอดไป
0: ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มหนึ่งนะคะก็ได้นะคะแสดงบทบาทสมมุติแล้วก็เล่าเรื่องตามจินตนาการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งกันหน่อยนะคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะไหนลองทบทวนหน่อยค่ะว่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนเกี่ยวกับดาวชื่อเรื่องอะไรนะคะ
1: ดาวน่ารักสองดวง
0: ดาวน่ารักสองดวงใช่ไหมคะค่ะในเรื่องราวของเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะมีการพูดถึงลักษณะของดาวหรือนะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ของดาวอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปถามเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะร่วมตอบคำถามกันได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะกลุ่มที่2นะคะตอบคำถามนะคะว่าเพื่อนกลุ่มที่1นั้นนะคะมีการใช้นะคะความรู้เกี่ยวกับดาวนะคะมาแต่งเรื่องตามจินตนาการได้อย่างไรบ้างมีความรู้เกี่ยวกับดาวในเรื่องอะไรบ้างเช่นลักษณะของดาวนะคะมีไหมเอ่ยกลุ่ม2มีไหมคะมีใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างหน่อยค่ะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะเขาพูดถึงลักษณะของดาวอย่างไรบ้าง
2: เขาถามลักษณะของดวงอาทิตย์ค่ะ
0: ดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรคะ
2: ใหญ่ค่ะ
0: ใหญ่หรือมี

0: ขนาดเป็นอย่างไรนะคะ
1: ทรงกลมค่ะ
0: ทรงกลมนะคะแล้วก็มีคุณนุ้ยได้ยินเสียงนะคะดาวถามดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะว่าทำไมเธอทำไมคะใหญ่มากใช่ไหมคะมีตัวใหญ่มากเลยแสดงว่าเพื่อนสามารถนะคะบอกลักษณะของดาวได้ถูกต้องหรือไม่คะ
1: ค่ะ
0: ถูกต้องใช่ไหมคะและเพื่อนๆ นะคะแสดงบทบาทเป็นดาวอะไรบ้างคะ
1: ดาวน่ารักค่ะ
0: ค่ะดาวน่ารักมีดาวอะไรบ้างคะในเรื่องดาวน่ารัก
1: ดวงจันทร์ค่ะ
0: มีดวงจันทร์ไหนใครเป็นดวงจันทร์คะยกมือหน่อยดวงจันทร์นะคะ
1: ดวงอาทิตย์ค่ะ
0: ดวงอาทิตย์นะคะ
1: โลกค่ะ
0: แล้วก็โลกเป็นผู้เราด้วยนะคะทำหน้าที่แทนเพื่อนที่ไม่มานะคะต่อไปค่ะ
1: ดาวอื่น
0: ๆดาวอื่นๆนะคะค่ะและสื่อประกอบการเล่าเรื่องของเพื่อนนะคะสามารถสร้างสื่อตามลักษณะของดาวได้ถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเพราะว่าดูแล้วขนาดของดาวเป็นอย่างไรคะขนาดของดาวถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องนะคะถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็จะมีขนาดเป็นอย่างไร
1: ใหญ่ค
0: ่ะใหญ่มากใช่ไหมคะและใหญ่กว่านะคะดาวอื่นๆใช่ไหมคะมาดูที่โลกกันบ้างโลกมีขนาดเป็นอย่างไร
1: กลางๆค
0: ่
1: ะ
0: กลางๆก็คือมีขนาดเล็กกว่าดาวอะไรคะ
1: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่า
1: ดวงจันทร์ค
0: ่ะดวงจันทร์และดาวนะคะดังนั้นเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะสร้างสื่อประกอบการเล่าเรื่องนะคะโดยสร้างให้ดาวนะคะมีขนาดต่างๆได้ถูกต้องแล้วก็ลักษณะของดาวก็เป็นรูปวงกลมนะคะค่ะแต่ว่าในเรื่องราวของเพื่อนคะก็จะมีช่วงบทสนทนาที่เป็นการถามกันไปถามกันมาใช่ไหมคะผู้เล่าก็บอกว่าดาวสามดวงนั้นใช่ไหมคะบอกว่าเธอคือดาวอะไรในส่วนนี้ในครั้งหน้าถ้านักเรียนมีโอกาสได้เล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะสิ่งนี้คือการถามนะคะถามว่าดวงเธอคือดาวอะไรนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นจากคำว่าบอกเป็นใช้คำว่าถามแทนนะคะค่ะก็สามารถนำไปใช้นะคะปรับปรุงแก้ไขในการเล่าเรื่องนะคะในกิจกรรมอื่นๆได้นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม1แล้วก็ตัวแทนกลุ่ม2นะคะที่ตอบคำถามค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปนะคะดูนะคะการเล่าเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนกลุ่มที่2กันค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเพื่อนๆกลุ่ม2นะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปเล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับดาวนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: ชื่อเรื่องดาว3พี่น้องจากกลุ่ม2ค่ะสนุกจังเลยลมดำตื่นลมดำตื่นแล้วข้ากลัวเจ้านะกล้ามาปลุกเจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอเลี่ยนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีขอบใจมากเลยนะเอเลี่ยนที่ช่วยเราไว้เมียเราตายแน่เลยและโลกก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังทั้งหมดข้าวิ่งเล่นจนเสียงดังเกินไปทำให้หลุมดำตื่นและหลุมดำก็จะมาดูดเราแต่เอเลี่ยนก็มาช่วยไว้โลกบอกว่าขอบใจเอเลี่ยนเหมือนกันนะที่ช่วยดาวอื่นๆไว้เพราะข้าเป็นคนเฝ้าดูเหตุการณ์ขอบใจมากนะยี่และดาว3พี่น้องก็เล่นกันอย่างสนุกและไม่เสียงดังยี่
0: ค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่ม2นะคะก็ได้เล่าเรื่องนะคะแล้วก็แสดงบทบาทสมมุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

0: อย่างไรกันบ้างคะสนุกสนานไหมคะสนุกสนานกันนะคะค่ะก็ขอชื่นชมนะคะว่ากลุ่มที่2นั้นนะคะสามารถที่จะเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะได้ดีมากเลยนะคะแต่ว่าคุณนุ้ยขอทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องชื่อเรื่องหน่อยค่ะชื่อเรื่องของนักเรียนชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะ
1: ดาว3พี่น้องค่ะ
0: เป็นดาว3พี่น้องนะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถามคำถามกันบ้างนะคะว่าในกลุ่ม2นะคะมีการใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของดาวหรือการมองเห็นดาวบนท้องฟ้ามาใช้ในการเล่าเรื่องตามจินตนาการหรือไม่เดี๋ยวให้เพื่อนนะคะในห้องเรียนนะคะช่วยกันตอบหน่อยค่ะขอตัวแทน1คนค่ะน้องใบภูใช่ไหมคะค่ะน้องใบภูคะกลุ่ม2นะคะจากที่เพื่อนเล่ามาแล้วนะคะมีการพูดถึงลักษณะของดาวหรือเกี่ยวกับการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าไหมคะ
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่มีนะคะใช่แล้วค่ะแต่ที่คุณนุ้ยดูนะคะก็ยังไม่มีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำกิจกรรมครั้งต่อไปได้นะคะหากนักเรียนมีโอกาสในการเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะถ้าหากให้กลุ่ม2นะคะลองเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับความรู้เรื่องของดาวในเรื่องของนักเรียนนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะดาวมีตัวแทนคนไหนอยากจะตอบบ้างคะน้องปายตอบได้ไหมเอ่ยน้องปายคะไหนลองอธิบายหน่อยค่ะถ้าให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของดาวนักเรียนจะอธิบายได้อย่างไรบ้างคะ
1: โลกมีลักษณะวงกลมค
0: ่ะโลกมีลักษณะเป็นวงกลมใช่ไหมคะและถ้าเปรียบเทียบในเรื่องนี้มีดาว3ดวงใช่ไหมคะถ้าเทียบแล้วดาว3ดวงกับโลกมีขนาดเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต่างกันค่ะ
0: มีขนาดแตกต่างกันนะคะมีขนาดแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: โลกใหญ่กว่าดาวอื่นๆค่ะ
0: โลกมีขนาดใหญ่กว่าดาวอื่นๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการนะคะตรวจสอบนะคะความรู้ของนักเรียนภายในกลุ่มนะคะค่ะครั้งหน้าถ้าหากมีโอกาสนักเรียนก็สามารถไปปรับปรุงแก้ไขได้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ด้วยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมรับฟังนะคะการเล่าเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนกลุ่มที่3กันค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่ม3นะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปเล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับดาวนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามและรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: กลุ่ม3ดาวบนท้องฟ้ามีดาวอะไรบ้างเช้าวันหนึ่งมีแมวมีไก่มีสุนัขกำลังแง่นหน้าดูดวงดาวแมวพูดว่ามีดาวอะไรบ้างนะไปดูกันเลย
2: ดาวได้ยินสัตว์พูดก็เลยบอกว่ามีดวงอาทิตย์มีดาวมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ที่สุดดวงดาวมีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าดวงดาวและมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างให้กับโลกดาวสามดวงมีลักษณะเป็นวงกลม
1: อ๋อบนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ดาวดวงจันทร์นั่นเอง
0: ตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่ม3นะคะก็ได้แสดงบทบาทสมมุติแล้วก็เล่าเรื่องตามจินตนาการเรียบร้อย

0: ไปแล้วนะคะก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนนำเสนอไหมคะเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจใช่ไหมคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนก่อนนะคะว่าชื่อเรื่องของเพื่อนนั้นชื่อเรื่องอะไรนะคะไหนน้องอะตอมลองบอกกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ดาวบนท้องฟ้ามีดาวอะไรบ้าง
0: ดาวบนท้องฟ้ามีดาวอะไรบ้างเพื่อนๆพอจะตอบได้ไหมคะจากเรื่องของเพื่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยขอตัวแทนนะคะเพื่อนในชั้นเรียนนะคะตอบคำถามหรือว่าร่วมกันแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเล่าของเพื่อนนะคะว่าในเรื่องของเพื่อนนั้นนะคะเพื่อนมีการพูดถึงเกี่ยวกับความรู้เรื่องดาวมีหรือไม่มีไม่เอ่ยมีตัวแทนที่จะยกมือตอบนะคะน้องเนยน้องเนยยืนขึ้นตอบได้เลยค่ะเพื่อนกลุ่ม3นะคะมีการใช้ความรู้เกี่ยวกับดาวนะคะมาแต่งเรื่องตามจินตนาการไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีใช่ไหมคะจากเรื่องของเพื่อนนะคะเป็นนะคะในช่วงเวลาไหนคะที่เพื่อนบอกไว
2: ้ตอนเช้าค่ะ
0: เป็นช่วงเวลาเช้านั่นเองนะคะและเพื่อนมีการใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาวนั้นมีอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างให้ครูนุ้ยหน่อยค่ะ
2: ดวงอาทิตย
0: ์ในเรื่องนั้นนะคะเขาถามว่าเจ้าแมวใช่ไหมคะแมวถามว่าบนท้องฟ้านั้นมีดาวอะไรบ้างนะและในเรื่องนี้เพื่อนบอกว่าอย่างไรบ้างคะมีดาวอะไรบ้าง
2: มีดวงอาทิตย
0: ์มีดวงอาทิตย
2: ์ดวงจันทร์
0: มีดวงจันทร
2: ์มีดาว
0: แล้วก็มีดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะคะเพื่อนบอกถูกต้องไหมคะว่าในเวลาเช้านี้นะคะสามารถที่จะมีหรือสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ดาวและดวงจันทร์ได้ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: ถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนคะเห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนตอบไหมคะว่าจากกลุ่ม3นะคะที่ได้เล่าเรื่องตามจินตนาการค่ะก็มาพูดถึงนะคะท้องฟ้าในช่วงเวลาเช้าใช่ไหมคะว่าแมวนั้นเขาก็คุยกับเพื่อนนะคะว่าบนท้องฟ้ามีดาวอะไรบ้างก็มีอะไรมีดาวอะไรบ้างนะคะมีดวงอาทิตย์มีดาวและดวงจันทร์นั่นเองรวมถึงมีการพูดถึงลักษณะแล้วก็ขนาดของดาวด้วยนะคะเด็กๆเห็นด้วยไหมคะในสิ่งที่เพื่อนได้เล่าให้ฟังว่าดาวนั้นมีขนาดเป็นอย่างไรเห็นด้วยไม่เอ่ยเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะว่าดวงอาทิตย์มีขนาดเป็นอย่างไรคะเพื่อนในกลุ่มบอกได้นะคะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดาวและดวงจันทร์นะคะและดาวมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และดวงจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าดาวแต่เล็กกว่าดวงอาทิตย์นะคะรวมไปถึงมีการพูดถึงลักษณะของดาวด้วยนะคะว่าดาวนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆมีลักษณะเป็นรูปวงกลมนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วดาวจะมีลักษณะคล้ายวงกลมแต่หากเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นลักษณะรูปวงกลมนั่นเองนะคะก็ขอชื่นชมนะคะว่ากลุ่มนี้นะคะมีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับขนาดและลักษณะของดาวนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับเพื่อนกลุ่มที่3ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการเกี่ยวกับดาวของเพื่อนกลุ่มที่4กันค่ะ

0: อนนี้นะคะเพื่อนกลุ่ม4นะคะก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: กลุ่ม4เรื่องโลกกับดวงอาทิตย์ค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดวงอาทิตย์กับโลกเล่นกันแล้วมีดาวมาเดินเข้ามาบอกว่าเล่นด้วยได้ไหมลูกบอกว่าเล่นด้วยไม่ได้เราไม่ให้เล่นด้วยแล้วดาวก็เลยเดินไปดวงจันทร์ก็เดินผ่านมา

0: แล้วดาวก็มาเห็นดาวก็เลยบอกว่าเล่นเธอมาเล่นกับเราไหมดวงจันทร์ก็บอกว่าได้สิเรามาเป็นเพื่อนกันนะ
1: แล้วดวงอาทิตย์ก็บอกว่าทำไมถึงเธอไม่ให้ดาวมาเล่นกับเราด้วยล่ะ
0: โลกก็บอกว่า
1: เพราะว่าเราไม่ให้เล่นด้วยไง
0: แล้วดวงอาทิตย์ก็บอกว่างั้นเราขอไปเล่นกับดวงจันทร์และดวงดาวนะ
1: ดวงอาทิตย์ก็เลยเดินไปบอกว่าเราเล่นด้วยได้ไหม
0: ดาวกับดวงจันทร์ก็บอกว่าได้สิ
1: ดาวลูกก็บอกว่าอ้าวแล้วเราจะเล่นกับใครล่ะ
0: แล้วรูปโลกก็ร้องไห
1: ้ดาวสามดวงก็อยู่ด้วยกัน
0: แล้วโลกก็เล่นอยู่คนเดียว
2: ค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนนะคะกลุ่มที่4ก็เล่าเรื่องนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานะคะพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องราวของเพื่อนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะและมีการใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวหรือไม่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะชื่อเรื่องของเพื่อนกลุ่มที่4นั้นชื่อเรื่องว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย
0: โลกกับดวงอาทิตย
2: ์นั่นก็คือเรื่องโลกกับดวงอาทิตย์นะคะเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับนะคะการเล่นด้วยกันนั่นเองนะคะว่าใครจะเล่นกับใครใช่ไหมคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะขอถามเพื่อนๆในห้องเรียนบ้างนะคะว่าเพื่อนกลุ่มที่4นะคะมีการใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องดาวหรือไม่อย่างไรนะคะขอตัวแทนเพื่อนในห้องนะคะ1คนค่ะมีใครจะตอบคำถามบ้างคะน้องนะคะหันษานะคะน้องหันษาคะจากเรื่องเล่าของเพื่อนกลุ่มที่4นะคะเพื่อนได้พูดถึงเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าหรือไม่คะมีการพูดถึงดาวบนท้องฟ้ามีดาวอะไรบ้างคะที่เป็นตัวละครในเรื่องของเพื่อน
3: โลกดวงอาทิตย์ดาวแล้วก็ดวงจันทร์ค่ะ
2: สิ่งเหล่านี้ก็คือดาวนะคะที่อยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะคะแต่ในเรื่องราวของเพื่อนนะคะมีการพูดถึงความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของดาวนะคะขนาดของดาวแล้วก็การมองเห็นดาวบนท้องฟ้าหรือไม่คะยังไม่มีใช่ไหมคะเพื่อนในห้องเรียนเห็นด้วยไหมคะค่ะเห็นด้วยใช่ไหมคะว่าเรื่องราวของเพื่อนนั้นยังไม่ได้มีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับความรู้เรื่องดาวนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะขอให้เพื่อนกลุ่มที่4นะคะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังหน่อยค่ะค่ะมีใครจะเป็นตัวแทนบ้างคะขอ1คนนะคะค่ะคุณนุ้ยอยากจะให้นะคะตัวแทนของเพื่อนกลุ่มที่4นะคะอธิบายนะคะเกี่ยวกับดาวนะคะของนักเรียนค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะขอตัวแทน1คนค่ะน้องเอวาส่งมาให้น้องเอวาหน่อยค่ะน้องเอวาลองอธิบายดาวนะคะให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยได้ไหมคะว่าดาวของนักเรียนในเรื่องนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง
0: เล็กค่ะ
2: มีดาวดวงไหนบ้างคะที่มีขนาดเล็ก
0: ดวงจันทร์ค
2: ่ะดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดาวอะไรบ้างคะ
0: ดวงอาทิตย์ค่ะ
2: มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์แล้วลองมองสิมีขนาดเล็กกว่าอะไรอีก
0: โลกค่ะ
2: โลกเห็นด้วยไหมคะเด็กๆเห็นด้วยนะคะเพื่อนสามารถบอกได้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะไหนลองอธิบายลักษณะของดาวกันบ้างนะคะมีใครจะตอบกับคุณครูนุ้ยคะว่านะคะตัวละครของนักเรียนลักษณะของดาวมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนเป็นใครดีคะให้น้องนาราน้องนาราอธิบายเพิ่มเติมให้คุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าดาวของนักเรียนนั้นมีนะคะลักษณะเป็นอย่างไรคะ
4: วงกลมค่ะ
2: มีลักษณะเป็นรูปวงกลม

0: นะคะยกเว้นดาวใช่ไหมคะดาวมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรเป็นรูปแบบไหนคะ
1: เหลี่ยมเหลี่ยม
0: เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นรูปแฉกนะคะค่ะก็นี้ก็จะให้นักเรียนนะคะอธิบายความรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถที่จะอธิบายได้นะคะหากมีโอกาสในครั้งหน้านักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับดาวไปเล่าเรื่องหรือแสดงบทบาทสมมุตินะคะก็ให้นักเรียนสามารถนะคะใช้ความรู้เหล่านี้นะคะไปเชื่อมโยงในนิทานหรือเรื่องเล่าของนักเรียนได้นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของเพื่อนนะคะในกลุ่มที่5กันค่ะ

0: เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่ม5นะคะก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลุ่ม5เรื่อง UFO ปั่นป่วนดาวอื่นๆกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดาวและโลกเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งมีเอเลี่ยนขี่ UFO มาปั่นป่วนดาวอื่นๆและโลกก็เข้ามาช่วยแต่ก็ถูกทำร้ายดวงอาทิตย์จึงเข้ามาช่วย
2: ไปนะ
1: ดวงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่มากๆจึงสามารถไล่เอเลี่ยนมาได้โอ๊ยร้อนไม่ไหวแล้วดาวทั้ง3ดวงเลยได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
0: ตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่ม5นะคะก็ได้แสดงบทบาทสมมุติแล้วก็เล่าเรื่องตามจินตนาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนชื่อเรื่องของเพื่อนกลุ่ม5กันนะคะเพื่อนกลุ่ม5ชื่อเรื่องอะไรคะ
1: UFO ปั่นป่วนดาวอื่น
0: ๆชื่อเรื่อง UFO ปั่นป่วนดาวอื่นๆนะคะเรื่องราวนั้นนะคะของเพื่อนกลุ่ม5มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับดาวหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคุณครูนุ้ยขอตัวแทนเพื่อนในห้องนะคะ1คนนะคะร่วมตอบคำถามส่วนนักเรียนปลายทางก็เลือกเพื่อนในห้องเรียนได้เลยนะคะค่ะขอตัวแทน1คนค่ะเป็นใครดีคะน้องนาวานะคะน้องนาวาไหนลองตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะว่าเพื่อนกลุ่ม5นะคะมีการใช้ความรู้หรือมีการบอกเกี่ยวกับเรื่องของดาวหรือไม่คะ
3: มีครับ
0: มีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไหนลองอธิบายให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่ามีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
3: มีดวงอาทิตย์ดวงใหญ่มาก
0: เพื่อนบอกว่าดวงอาทิตย์นั้นมีขนาดใหญ่มากหรือใหญ่มากเลยใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะในเรื่องของเรียนมีการพูดถึงไหมคะมีการพูดถึงนะคะนั่นแสดงว่าเพื่อนกลุ่ม5นะคะก็มีการใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของขนาดของดาวนะคะบอกว่าดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากมาทำอะไรนะคะ
1: ไล่ UFO
0: มาช่วยไล่ UFO นะคะออกไปจนทำให้ดาวเป็นอย่างไรคะ
1: อยู่ได้อย่างสงบสุข
0: ดาวทั้ง3ดวงใช่ไหมคะก็อยู่กันอย่างสงบสุขนั่นเองนะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะการนะคะแสดงบทบาทสมมุติและการเล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับดาวนะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดาวมาแต่งเรื่องตามจินตนาการนะคะเพื่อนบางกลุ่มก็อาจจะมีการใช้นะคะความรู้เกี่ยวกับลักษณะของดาวใช้เรื่องของขนาดของดาวหรือการมองเห็นดาวบนท้องฟ้านะคะมาใช้ในการแต่งเรื่องค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม5ด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปนะคะพูดคุยแล้วก็อภิปรายความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็นะคะนั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะตอบคำถามอภิปรายความรู้กันค่ะเรามาดูที่คำถามกันนะคะนักเรียนนะคะใช้เรื่องดาวตามจินตนาการนะคะมาอธิบายความรู้เกี่ยวกับดาวได้หรือไม่อย่างไรจากเรื่องเล่าของเพื่อนๆนะคะเราสามารถนำมาใช้ในการอธิบายนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวได้หรือไม่คะได้ไหมเอ่ยได้หรือไม่ได้คะได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถใช้เรื่องตามจินตนาการของนักเรียนมาอธิบายเกี่ยวกับความรู้เรื่องดาวได้ใช่ไหมคะแล้วเราสามารถนะคะใช้เรื่องดาวตามจินตนาการของนักเรียนมาอธิบายความรู้เรื่องดาวนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างมีเรื่องอะไรได้บ้างคะ
4: ลักษณะของดาว
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนสามารถนะคะใช้เรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะมาใช้อธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของดาวนะคะนอกจากนี้นักเรียนก็ยังสามารถที่จะนำมาใช้อธิบายความรู้นะคะในเรื่องของขนาดของดาวแล้วรวมไปถึงเรื่องของสาเหตุนะคะที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้ด้วยนะคะว่าท้องฟ้าในเวลากลางวันนักเรียนสามารถมองเห็นดาวอะไรได้บ้างในเวลากลางคืนนักเรียนสามารถมองเห็นดาวอะไรได้บ้างนะคะก็นักเรียนแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีนะคะการใช้ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมาแต่งเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนกันนะคะการเล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้านะคะนักเรียนควรอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของดาวบนท้องฟ้าและเชื่อมโยงสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนอย่างสมเหตุสมผลนะคะและใช้สื่อประกอบการเล่าเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งสื่อประกอบการเล่าเรื่องของนักเรียนนะคะก็จะมีการใช้นะคะรูปภาพที่นักเรียนได้ตกแต่งกันขึ้นมานะคะเพื่อมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังค่ะค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดของความรู้

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขน

0: ้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
1: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
2: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
1: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินทำมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงเด็กๆต้นทางของคุณครูด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะพบกับคุณครูนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้มาตามสัญญานะคะที่ครูปอบอกไว้ว่าวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องของคำคล้องจอง2พยางค์อีก1ครั้งในชื่อเรื่องสนุกอ่านคำคล้องจองในชั่วโมงที่2นั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆนะคะจะต้องบอกลักษณะของคำคล้องจอง2พยางค์ได้ถูกต้องนะคะอ่านคำคล้องจอง2พยางค์ได้ถูกต้องนะคะเขียนจับคู่คำที่คล้องจอง2พยางค์ได้ถูกต้องและที่สำคัญเลยเด็กๆต้องทำอย่างมีมารยาทในการอ่านในการเขียนในการฟังในการดูในการพูดทุกๆอย่างโอเคทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: คิดว่าทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้นะคะเก่งมากๆเลยจะคอยดูนะจะคอยดูนะคะทีนี้มาทบทวนกันหน่อยคำคล้องจองคืออะไรนะ
1: คำที
0: ่
1: ม
0: ี
1: สระเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ถ้าเป็นหนึ่งพยางค์นะสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดอยู่ในตัวสะกดมาตราเดียวกันเออนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดจะอยู่ใน
1: แม
0: ่กอกาแล้วถ้าเป็นคำคล้องจอง2พยางค์ล่ะเป็นยังไงเป็นยังไงถ้าเป็นคำคล้องจอง2พยางค์ล่ะเป็นยังไงคะถ้าเป็นคำคล้องจอง2พยางค์สมมุติว่าคำว่าอะไรคล้องจองสมมุติว่าคำว่าคล้องจองพยางค์ต่อไปต้องเป็นสระอะไรจ๊ะสระอมีตัวสะกดไหมมีนี่ไงตัวงองูอยู่ในมาตรากงคล้องจองต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยคำว่าอะไรดีคล้องจองฮะอะไรนะของอะไรดีของอะไรดีโอ้เก่งมากนี่ถูกต้องนี่คล้องจองใช่ไหมคะก็ต่อด้วยของโอ้ครูบอกเขียนตัวใหญ่เนาะของก็อีเนาะกินนี่คำว่าอะไรกับอะไรคล้องจองกันราคาลูกจองกับของแบบนี้ใช่ไหมคะลูกเก่งมากๆเลยนะคะเยี่ยมมากเลยเอาละค่ะประมาณนี้นะลูกนะประมาณนี้นะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งครั้งดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงด้วยครูปอจะให้เด็กๆทำกิจกรรมหากันจนเจอเรามีคู่ทุกคนเลยทุกคนในห้องนี้มีคู่แต่ตอนนี้เราพลัดพรากจากกันโดยที่ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนกลับมานะแต่ไม่รู้ว่าคู่ของเราจะเป็นใครเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาคู่ของเราโดยใช้บัตรคำนี่ยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าบัตรคำที่เป็นดินสอกับอะไรนะคะ
1: ย
0: างลบซึ่งเดี๋ยวครูปอนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นดินสออีกฝั่งหนึ่งเป็นยางลบเธอต้องมาหาคู่ของเธอให้เจอ2ฝั่งเราจะหาคู่โดยไม่ใช้เสียงใช้แต่สายตาและ